ดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระ

0: ครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็คเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืน

0: ันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบ Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
2: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละ1หรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญท่านี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
1: นายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏ ูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
2: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก 3-0 เซต 25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา 2-0 เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน 2-0 เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา 12-2 ทั้ง2เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชนะทั้ง3นัดไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรจะภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งไทม์ทริอัลชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 น.ที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.
8: หนึ่งนาทีกับกปท.สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหย่าว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
16: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
15: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
13: กลับมานับฟังการในชุดที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายเสือศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ย้ำเจตนารมณ์ของประเทศในที่ประชุมการประนอมข้อพิพาทภาพบังคับภายใต้อันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์และได้เตรียมการอย่างเข้มข้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการประชุมครั้งต่อไปเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมสารนิเทศครับผม
18: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: ครับท่านอธิบดีครับเราจะมาพูดคุยกันเช้านี้เรื่องเกี่ยวกับการประชุมการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ผ่านผลไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยากจะเรียนถามครับว่าในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สิงคโปร์ครับไทยได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับกัมพูชาอย่างไรบ้างครับผม
18: ค่ะก็ในห้วงวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะหรือเอเจนต์ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะในถ้อยแถลงเปิดของท่านรองนายกรัฐมนตรีศิริศักดิ์ท่านก็ได้ย้ำจุดยืนนะที่ชัดเจนนะในการเข้าร่วมกระบวนการประนอมของไทยในครั้งนี้ว่าไทยเน้นเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะโดยไทยในฝั่งส่วนของไทยเองเนี่ยเรายังคิดว่าการพูดคุยในกลไกทวิภาคียังคงเป็นกลไกที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็นำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืนอย่างไรก็ดีในฐานะรัฐภาคีอังคลอสเนี่ยไทยก็ยืนยันการเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วยความสุจริตใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อจะนำไปสู่การแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะโดยในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำกับทางคณะกรรมการประนอมด้วยว่ากระบวนการนี้เนี่ยไม่สามารถจะพิจารณาแยกออกจากบริบทของความสัมพันธ์และสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะของเหตุการณ์สถานการณ์บริบทต่างๆที่ทำให้นำมาสู่การเข้าร่วมกระบวนการประนอมในครั้งนี
17: ้
18: ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ของกระบวนการประนอมครั้งนี้ย่อมจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในอนาคตและในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพูดให้คณะกรรมการเข้าใจถึงบริบทในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้มองเห็นภาพสถานการณ์อย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วก็สามารถพิจารณาที่จะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์กับการแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
17: ครับผมอีกเรื่องนึงทราบว่าท่านเน้นย้ำเรื่องเกาะกูดด้วยถูกไหมครับว่ากับพื้นที่ทางบกว่าจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการประนอม
18: ค่ะท่าทีไทยชัดเจนมากนะคะในเรื่องนี้ก็คือเราเข้าสู่กระบวนการนี้เพื่อการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลไม่ใช่เรื่องของเขตแดนทางบกนะคะและเรื่องของเกาะกูดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ค่ะ
17: ครับผมก็แม้ว่าจริงๆแล้วตอนฟังท่านศิริศักดิ์กับท่านปรักสุคนนะครับทั้งสองท่านที่ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับแม้จะมีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกันแต่ทางกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อมุ่งเน้นที่สำคัญเลยครับโดยที่เขาจะพูดเลยว่าเขาอยากให้มีการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลแม้ว่าจะตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างกันอาจจะยังไม่สำเร็จก็ตามถ้าเกิดทางคณะกรรมการพิจารณาข้อนี้ครับมันจะนำมาซึ่งปัญหายังไงในอนาคตได้บ้างครับ
18: อันนี้เป็นท่าทีมุมมองของฝ่ายกัมพูชานะคะก็ต้องขอย้ำว่าจุดยืนของเราในเรื่องนี้ก็คือเรื่องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการกำหนดเขตทางทะเลที่ชัดเจนระหว่างไทยกัมพูชาบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องอื่นๆก็คงจะยังไม่คือขอบเขตของการเข้าสู่กระบวนการครั้งนี้ของเราเนี่ยมุ่งเรื่องของการกำหนดเขตทางทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าตัวกฎหมายตัวอนุสัญญาอังคลอสเองเนี่ยประเด็นหลักของอนุสัญญาอังคลอสเป็นเรื่องของเขตแดนทางทะเลก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไปค่ะแต่ว่าเรายืนยันจุดยืนของเราอย่างชัดเจนไปแล้วในครั้งนี้ค่ะ
17: ครับผมก็คือในขณะนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการแล้วก็ทางประธานเนี่ยรับฟังข้อเสนอรวมถึงหลักฐานต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายนำมาเสนอในการประชุมแต่ละครั้งถูกต้องไหมครับ
18: ค่ะก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้ยังเป็นเรียกว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการทำให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าใจนะในจุดยืนของเราและขอบเขตของการที่เรามาเข้าสู่กระบวนการในครั้งนี้เรามีท่าทีที่ชัดเจนเราได้เล่าให้คณะกรรมการฟังอย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไปของสถานการณ์ว่าทำไมถึงมาสู่กระบวนการนี้ได้นะคะเพราะไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นคือกระบวนการแต่ต้องให้กรรมการเข้าใจถึงบริบทแวดล้อมต่างๆและเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญในห้วงที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการที่ตั้งแต่มีกระบวนการอย่างที่ท่านรองนายกศิริศักดิ์พูดนะคะว่าตั้งแต่เรื่องของกระบวนการที่ลีกบทสนทนาทางโทรศัพท์ เรื่องของการ
17: ม
18: ีเข้ามาโจมตีถึงเป้าหมายพลเรือนของเรานะคะรวมถึงเรื่องของการที่ทหารของเราเนี่ยต้องสูญเสียขาต้องบาดเจ็บไปเพราะทุ่นระเบิดที่กัมพูชาฝังไว้รวมถึงสิ่งที่กัมพูชาได้พยายามบิดเบือนข้อมูลต่างๆให้เป็นประโยชน์กับฝั่งเขามาโดยตลอดนะในขณะที่ไทยเองก็เราก็ต้องพยายามชี้แจงบนข้อเท็จจริงแล้วก็ยึดมั่นในหลักการและหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะก็เป็นโอกาสที่คงต้องทำความเข้าใจให้ทางคณะกรรมการได้เห็นภาพเหล่านี้อย่างครบถ้วนสำหรับโดยเฉพาะสำหรับการประชุมครั้งแรกนะคะแต่ในระยะต่อไปก็คิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันถึงในเรื่องของคงนำเสนอในเรื่องข้อมูลในเชิงเทคนิคทั้งเทคนิคมากขึ้นนะคะเทคนิคทางกฎหมายมากขึ้นค่ะ
17: ครับผมถ้าอย่างนั้นขอถามต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในวันสุดท้ายท่านรองนายกเนี่ยท่านได้กล่าวกับสื่อมวลชนไว้ว่าตอนนี้ไทยก็จะเตรียมสำหรับการประชุมครั้งหน้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าหรือเดือนตุลาคมนี้แล้วที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราจะมีการเตรียมการอย่างเข้มข้นยังไงบ้างครับเพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานต่อไปครับ
18: ก็เรื่องนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาคณะผู้แทนไทยนะคะซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งหน่วยงานเฉพาะทางทั้งเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะทั้งในส่วนของกองทัพเรือรวมไปถึงทางกระทรวงพลังงานก็ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเตรียมการมาอย่างดีนะคะทั้งเรื่องของการเตรียมข้อมูลแนวทางชี้แจงแล้วก็มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเสมอมาต่อเนื่องนะคะรวมถึงเรามีทีมที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างประเทศนะที่เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ร่วมอยู่ในทีมที่ร่วมให้ข้อแนะนำนะทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราด้วย อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าการประชุมในครั้งหน้าและต่อๆไปก็คงจะมีการลงรายละเอียดเชิงเทคนิคทางกฎหมายมากขึ้นนะคะก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าคณะผู้แทนไทยได้เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่แล้วก็จะดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพูดคุยกับคณะกรรมการในลำดับต่อไปค่ะ
17: ครับผมถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงที่ใกล้ๆจะมีการประชุมอยากจะขอเรียนสัมภาษณ์ท่านอธิบดีครั้งหนึ่งครับผมก็เพื่อจะได้ให้ประชาชนเข้าใจว่าเราเตรียมอะไรพร้อมบ้างในการไปประชุมครั้งถัดไปครับ
18: ค่ะยินดีค่ะ
17: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรครับท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่มาเล่าให้เราฟังที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็คณะทำงานของเราทุกท่านที่ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้มั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะยังคงอยู่สืบไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน
18: ขอบคุณมากค่ะ
17: ครับผมวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับขอลาท่านอธิบดีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ท่านผู้ฟังคะสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นำทัพโดยกุลวุฒิวิทิสารและรักชนกอินทนนท์ติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
21: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยรวมทั้งสิ้น719คนจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองและติด1ใน6ของทวีปเอเชียซึ่งหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยนั่นคือกีฬาแบดมินตันซึ่งในครั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนำทัพมาโดยนักกีฬาระดับท็อปของไทยทั้งรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกพรปวีช่อชูวงศ์หญิงเดี่ยวมือ8ของโลกและกุลวุฒิวิทิสารชายเดี่ยวมือ2ของโลกพร้อมด้วยดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหลายคน พลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัล
0: คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
21: ด้านโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยว่าในประเภททีมชายชายเดี่ยว2มือแรกสามารถสู้ได้กับทุกชาติอาจจะต้องพิจารณาการจับคู่ในประเภทชายคู่ตามลักษณะของคู่แข่งอีกครั้งแต่ทีมหญิงมองว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญสูงหากผลการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นใจ
3: ประเภททีมจริงๆแล้วถ้าเป็นทีมหญิงนี่ผมว่าค่อนข้างลงตัวส่วนทีมชายเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของประเภทชายที่ว่าจับแบบไหนเมื่อเจอประเทศอะไรซึ่งก็มีบาสในทั้งหมดเป็นตัวเสริมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วผมว่าถ้าเดี่ยว2มือแรกเราก็สู้กับทุกทีมได้แล้วก็อีก1ประเภทคู่ทีนี้ก็ต้องดูเอาส่วนผมเชื่อว่ามันอยู่ที่สายมากกว่า
21: ขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิศสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ2ของโลกยืนยันว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
22: ฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างกลับมาได้ดีครับถึงจะแพ้ในแมตช์จีนนะครับแต่ถือว่าสภาพร่างกายรวมถึงฟอร์มการเล่นเราก็ค่อนข้างกลับมาได้เยอะอยู่ครับเล่น3เกมแล้วเราก็สามารถที่จะยังพอมีแรงอยู่นะครับแล้วก็รวมกับรูปแบบเกมเราก็ยังพอที่จะมีไอเดียในการเล่นครับผม
21: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของตัวเองซึ่งตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
23: สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้าย
21: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในประเภททีมแข่งขันในวันที่20-24กันยายนและประเภทบุคคลแข่งขันวันที่25-29กันยายนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: แรงงานต่างด้าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญของการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อการเดินหน้าสร้างสมดุลเศรษฐกิจควบคู่สิทธิและคุณภาพชีวิตประชาชนเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
24: จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกยังคงมีความต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยวขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงานที่เข้ามารองรับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยข้อมูลล่าสุดของจังหวัดพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานกว่า 122,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแรงงานกลุ่มนี้ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญหลายด้านทั้งการควบคุมให้การจ้างงานเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองอาชีพของคนไทยการเข้าสู่ระบบประกันสังคมตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยและการคลอดบุตรซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้กลายเป็นประเด็นที่จังหวัดจะต้องเร่งหาทางบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลกับประชาชนในพื้นที่และจากประเด็นดังกล่าวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ประกันตนทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่อยู่ในระบบสามารถใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลและการคลอดบุตรได้ตามหลักเกณฑ์พร้อมระบุว่าหากพบปัญหาในการให้บริการภาครัฐสามารถนำข้อมูลเข้าสู่รัฐบาลเพื่อบูรณาการแก้ไขให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
25: ผมเองเนี่ยได้รับการประสานมาจากในส่วนพื้นที่ก็มีการสื่อสารมายังกระทรวงแรงงานในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆไม่ได้อยู่ในมิติเดียวนะครับทุกมิติทั้งในส่วนของคนไทยที่อยากจะเข้างานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เราก็มาประสานงานในเบื้องต้น2ก็คือในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากนะครับเราก็ต้องจัดการให้อยู่ในระเบียบอยู่ในร่องรอยและภายใต้กติกาของเราอะนะครับว่างานใดเนี่ยที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานใดกฎหมายไม่อนุญาตนะครับทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากได้รับการหารือแล้วเนี่ยก็คงจะมาทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อไปประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่ง เราเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้ง ILO เมื่อ114ปีที่แล้ว114ปีที่แล้ว ILO ก็คือองค์กรแรงงานโลกเราอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งกฎหมายของเราเนี่ยก็ล้อมาจากอนุสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเรายึดถือก็คือเรื่องของ non-discrimination หรือการไม่เลือกปฏิบัติเรื่องของมนุษยชนซึ่งเราก็เข้าร่วมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยในกรณีเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการคลอดบุตรเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายที่เราต้องดูแลให้มันเท่าเทียมและทั่วถึงแต่ว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคมสามารถที่จะดำเนินการได้ครบทุกคนในส่วนของส่วนงานอื่นของรัฐนะครับอย่างเช่นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเองผมมีความเชื่อมั่นครับว่าทางกระทรวงก็คงจะดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้มันขาดตกบกพร่องหมายความว่าในกรณีที่เป็นคนไทยต้องได้รับการบริการที่มีความเหมาะสมและทันท่วงทีนะครับตรงไหนที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยส่งกันมาได้ครับผมเชื่อว่าทางกระทรวงทุกกระทรวงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะไปดำเนินการเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมและเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนครับ
24: ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นต้องเดินควบคู่กันทั้งการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทำงานผิดกฎหมายหรือประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยรวมถึงการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของแรงงานโดยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความรู้แก่นายจ้างและสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของจังหวัดภูเก็ตจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มหรือลดจำนวนแรงงานแต่คือการสร้างระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนตั้งแต่การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนการทำงานอย่างถูกกฎหมายการเข้าสู่ระบบประกันสังคมการเข้าถึงบริการสุขภาพไปจนถึงการคุ้มครองอาชีพของคนไทยเพื่อให้แรงงานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับบริการจากภาครัฐที่ทั่วถึงและเป้าหมายสำคัญของภูเก็ตคือการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูเก็ตกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐนายจ้างแรงงานและทุกภาคส่วนเพื่อให้ภูเก็ตสามารถเติบโตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้อย่างเป็นระบบเป็นธรรมและยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า3ล้านไร่และมีพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เร่งหาแนวทางป้องกันเพื่อให้มีน้ำใช้ในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
5: เมื่อสภาพอากาศโลกแปรปรวนสัญญาณเตือนจากปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภาคตะวันตกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่สำรวจและพบว่าพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นอ้อยมันสำปะหลังและพืชสวนบางส่วนเริ่มส่งสัญญาณการขาดน้ำต้นเหี่ยวเฉาผลผลิตมีแนวโน้มลดลงโดยนายอเนกชื่นอารมณ์เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ก้าวผ่านวิกฤตนี
6: ้ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในเรื่องของเอลนีโญเนี่ยเรารับมือนะครับเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละนะครับด้วยสถานการณ์ที่มีการคาดการณ์ว่าในปี2569ต่อเนื่องปี2570เนี่ย70นะครับเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอลนีโญแล้วเราอาจจะพูดไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนะครับอันนี้ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรเราแน่นอนนะครับต้องยอมรับว่าจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งมี13อำเภอนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรกว่า3ล้านไร
7: ่
6: นะครับความหลากหลายทางการทำอาชีพเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราเป็นกังวลมาโดยตลอดนะครับเราก็จะเรียกว่าอีสานกาญจนบุรีนะครับซึ่งจะประกอบด้วยอำเภอเหล่าขันอำเภอหนองปืออำเภอบ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจ้าแล้วก็อำเภอพนมทวนบางส่วนนะครับตรงนี้เราเป็นห่วงนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง13อำเภอเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด ในเรื่องของการใช้น้ำฝนในการทำการเกษตรนะครับตอนนี้เริ่มประสบปัญหาในระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนตกปริมาณน้อยแต่นี้ในสิ่งที่เรารับมือเนี่ยหรือส่งเสริมในเรื่องของปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือปลูกพืชทนแล้งวันนี้เราขอนำเรียนให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้รับฟังทุกท่านทราบว่าเราเองเนี่ยนะครับได้ประสานงานกับหน่วยนะครับทำฝนหลวงภาคกลางนะครับซึ่งตอนนี้หน่วยทำฝนหลวงภาคกลางมาตั้งฐานอยู่ที่กองพล9ของเราค่ายสุรศรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้เข้าไปประสานงานพูดคุยซึ่งทางหน่วยได้ทำการขึ้นบินทำฝนหลวงทุกวันเน้นย้ำนะครับบอกว่าเราขึ้นทำทุกวันทีมฝนหลวงที่มาตั้งหน่วยอยู่เนี่ยก็สู้ไม่ถอยนะครับพยายามทำทุกวิถีทางนะครับให้เกิดฝนตกในบริเวณที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของขาดแคลนน้ำฝนในการทำการเกษตรนะครับเราไม่ได้นิ่งดูดายเราไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเราพยายามสื่อสารให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นในสิ่งที่ทางเกษตรทางราชการดำเนินการอยู่ตอนนี้ครับ
21: แม้ปรากฏการณ์เอลนีโญจะเป็นภัยธรรมชาติที่ยากจะควบคุมแต่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่แจ้งเตือนอย่างแม่นยำผสานกับความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จะเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรพี่น้องชาวกาญจนบุรีผ่านพ้นวิกฤตความแล้งครั้งนี้ไปได้วุฒิชัยบุญเฉยสวท.กาญจนบุรีรายงาน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะมานำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลรวมทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้แล้วก็ในช่องทางพอดแคสต์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของสำนักโฆษกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับเช้าวันนี้เราคงจะคุยกันถึงเรื่องที่จะส่งผลต่อกระเป๋าเงินของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะดูเหมือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับยังคงทำให้ราคาน้ำมันราคาพลังงานมันผันผวนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็คงจะทำให้ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นด้วยท่านรองโฆษกครับการอุดหนุนจากภาครัฐอย่างที่เคยทำกันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับแต่ว่ารัฐบาลมีแนวทางหรือว่ามีกลยุทธ์ยังไงในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของพลังงานในระยะยาวครับ
2: ก็ในส่วนของการลดค่าไฟหรือว่าลดค่าน้ำมันที่เคยทำอยู่นะคะก็จะเป็นนโยบายระยะสั้นซึ่งเป็นนโยบายชั่วคราวเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีนโยบายที่เราอ่ะจะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นเป็น New Oil Strategy

0: เลือกหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพากับราคาน้ำมันหรือตลาดของน้ำมันมากนักเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนซัพพอร์ตให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานประชาชนที่ในประเทศไทยนะคะเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดรวมไปถึงในระดับสเกลประชาชนเนี่ยค่ะเราก็ยังส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้จากหลังคาบ้านของทุกคนค่ะ
1: ครับเราต้องเจาะกันไปทีละเรื่องเลยนะครับน่าสนใจทุกเรื่องเลยทุกวันนี้นะครับประเทศไทยของเราก็นำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศถ้าคิดเป็นมูลค่านี่ก็ 32.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของการกลั่นน้ำมันดิบในอาเซียนด้วยท่านรองกิฟครับถ้าเราจะลดการนำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับโดยเฉพาะแนวความคิดที่จะปลูกน้ำมันได้ยินมาปลูกน้ำมันนี่มันคืออะไรครับ
0: ปลูกน้ำมันในที่นี้นะคะเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลูกน้ำมันบนดินแต่เราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เนี่ยเอามาปรับใช้แล้วก็ในส่วนนี้เราจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วยในอีกทางนึงเนี่ยนะคะและในทางกลับกันเนี่ยตัวนี้จะมีเอกสารซัพพอร์ตของกระทรวงพลังงานด้วยว่าอย่างกรณี E20 เนี่ยก็จะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนได้ราคาสินค้าการเกษตรที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะลดการพึ่งพิงพลังงานนำเข้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังก็คงได้ยินได้ฟังนะครับว่ามีการผลักดันให้ปลูกพืชพลังงานเรียกว่าไบโอเอเนอร์จีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันก็ดีมันสับปะหลังอ้อยนะครับเพื่อว่าเราจะได้ลดสัดส่วนของการใช้น้ำมันจากที่เราเรียกว่าเป็นน้ำมันจากฟอสซิลเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เอาน้ำมันจากพืชพวกนี้ใช่ไหมครับท่านรองเอามาปรับสัดส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านรองกิฟต์ได้พูดถึง E20 นะครับก็อาจจะมีพวกไบโอดีเซลด้วยไม่ว่าจะเป็น B10 B20 นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะไปช่วยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชน้ำมันเหล่านั้นในตลาดซึ่งบางตัวเนี่ยในบางช่วงเวลาก็อาจจะล้นตลาดได้นะครับแล้วทีนี้ประชาชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ในส่วนของประชาชนเนี่ยค่ะจะได้รับทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องอิงตัวเองกับความผันผวนในเรื่องของพลังงานในตลาดโลกนะคะในส่วนของเกษตรกรเนี่ยก็จะได้เปิดตลาดผลผลิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสับปะหลังหรือว่าปั๊มน้ำมันแต่ในส่วนนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าการนำผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นได้ในส่วนเดียวเพราะว่าราคาผลผลิตเนี่ยประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นผลผลิตเองหรือว่าราคาการแข่งขันต่างๆมันประกอบด้วยหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าอันนี้ตัวจะช่วยเกษตรกรได้ในส่วนนึงค่ะซึ่งรัฐก็จะต้องปรับสมดุลทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพลังงานราคาที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับนะคะและในส่วนของตัวน้ำมันแต่ละชนิดที่ใช้กับรถแต่ละอย่างเนี่ยอันนี้ด้วยก็ต้องมาปรับสมดุลในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: ครับเรียกว่ามาตรการนี้นะครับก็คือไม่ได้ให้ประโยชน์จากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งนะครับเราดูให้เกิดความเป็นธรรมในทุกภาคส่วนนะครับพี่น้องประชาชนก็อาจจะทราบนะครับว่าเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนเนี่ยก็ส่งผลต่อราคาขายปลีกตามปั๊มน้ำมันเราก็จะทราบทันทีแหละครับว่าตอนที่เราเอารถเข้าไปเติมน้ำมันนะครับเราก็จะรอฟังข่าวว่าวันไหนน้ำมันขึ้นวันไหนน้ำมันลงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่ามีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาช่วยในกรณีที่น้ำมันแพงเนี่ยกองทุนก็จะจ่ายชดเชยหรือเราใช้ภาษาชาวบ้านก็คือไปช่วยอุ้มราคาให้กับพี่น้องประชาชนมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันมันถูกพอที่จะจ่ายได้หรือว่าเวลาน้ำมันในตลาดโลกราคาลดลงนะครับก็กองทุนก็อาจจะเก็บเงินเข้าไปในกองทุนไปสะสมไว้เผื่อมันเกิดเหตุวิกฤตต่อไปอีกนะครับนอกจากที่รัฐจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันนี้แล้วเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นอะไรอีกไหมครับที่รัฐบาลมองอยู่ใช้อยู่เพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับ
0: ก็จะมีในส่วนของการบริหารราคาหน้าโรงกลั่นนะคะแล้วก็จะเป็นการบริหารดูค่าการตลาดรวมถึงมาตรการทางภาษีและก็จะดูในเรื่องของการเพิ่มพลังงานน้ำมันในที่ผลิตในประเทศนะคะซึ่งในหลายๆส่วนเนี้ยรัฐบาลก็จะต้องทำควบคู่กันเพราะแต่ละอันเนี่ยจะมีต้นทุนแตกต่างกันซึ่งเราก็จะไม่ได้พึ่งพิงจาก

0: ราคาการ subsidize ของกองทุนน้ำมันหรือว่าภาษีแต่อย่างเดียวค่ะ
1: กลับก็เราต้องใช้หลายๆวิธีการนะครับในการที่จะดูแลคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาหรือท่านรองโฆษกกิฟต์ของเรานะครับมาคุยกันแบบเคลียร์เลยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการพลังงานของประเทศเรื่องหนึ่งที่พูดกันมากก็คือเรื่องของการรณรงค์ให้ใช้รถ EV รถ EV หรือรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้ยังไงครับ
0: มันจะช่วยลดการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งค่ะเปิดออปชันให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพิงตัวเองไปกับความผันผวนของราคาตลาดน้ำมันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องพยายามซัพพอร์ตประชาชนโดยการดึงทุนเนี่ยค่ะมาผลิตในประเทศให้ได้มากที่สุดรวมถึงใช้อะไหล่ที่ผลิตจากประเทศไทยของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะใช้แรงงานคนผลิตในประเทศของเราคือดึงทุกอย่างกลับมาสู่ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงมากที่สุดค่ะ
1: ครับตรงนี้แหละครับที่หลายคนสนใจนะครับว่าแล้วท่านรองโฆษกจะให้คำแนะนำยังไงครับผมเองเนี่ยก็ยังขับรถสันดาปใช้น้ำมันอยู่นะครับจะแนะนำประชาชนยังไงแล้วก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าผู้ประกอบการที่เขาผลิตรถใช้น้ำมันเนี่ยเขาอาจจะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้หรือเปล่านโยบายเรื่อง EV นี่เป็นยังไงครับ
0: ตอนนี้นะคะตัวบอร์ดของ EV เองเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการที่จะปรับในตัวฐานภาษีของตัวรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศแล้วนำเข้ามาทั้งคันเลยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันหากรถยนต์บางประเภทเนี่ยที่ผลิตในประเทศเราก็จริงจะใช้อะไหล่ที่ผลิตจากต่างประเทศเนี่ยนะคะมาผลิตในประเทศไทยเหมือนคอนโซลิเดตในประเทศเนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการปรับลดอัตราภาษีให้ได้ต่ำลงมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งผลิตในประเทศด้วยรวมถึงใช้อะไหล่ที่ผลิตจากประเทศไทยด้วยแล้วก็ใช้กำลังแรงคนเนี่ยค่ะที่อยู่ในตลาดแรงงานของประเทศไทยด้วยตัวนี้ก็จะได้อัตราในเรทภาษีที่ต่ำที่สุดค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วก็คงจะมีการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงได้ยินข่าวหรือแม้แต่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกของเรานะครับก็เคยเอามาพูดคุยกันไว้บ้างแล้วนะครับว่าคณะรัฐมนตรีของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้เคยเห็นชอบหลักการเป็นวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยจะส่งเสริมนะครับให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งต่อไปนี้เนี่ยว่ากันว่าหลังคาบ้านของเราจะกลายเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยประชาชนสามารถที่จะทำได้หรือยังครับที่พูดกันถึงเรื่องของโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนติดได้ยังขายไฟได้ยังต้องถามท่านรองโฆษกแล้วล่ะครับ
0: ก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะวันนี้โครงการโซล่ารูฟท็อปของภาคประชาชนปี2569ค่ะโดยจะเป็นโครงการที่รับซื้อไฟจากประชาชนนะคะซื้อรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์ค่ะโดยแต่ละหลังเนี่ยก็จะได้ขายไฟส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ AC ต่อมิเตอร์นะคะในราคา2บาท20สตางค์ค่ะต่อหน่วยแล้วก็ในระยะเวลา10ปีค่ะโดยการขายไฟตรงนี้ค่ะก็คือเมื่อเราใช้ไฟแล้วส่วนหนึ่งส่วนที่เกินมาเราจะขายไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นเฟสนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เนี่ยค่ะเปิดรับแล้วแล้วก็ในส่วนของเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็จะอยู่ในร่าง PDP 2026ค่ะซึ่งยังเป็นไม่ใช่เป็นโควต้าที่ประชาชนจะใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้ค่ะแต่ว่าในอนาคตต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกเหนือจากการส่งเสริมเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการทำเรื่องอื่นๆไปพร้อมกันด้วยนะครับอย่างที่คุณผู้ฟังคงจะทราบนะครับว่าโซล่ารูฟท็อปมันก็ต้องมีแดดเนาะมีแดดพอผลิตไฟฟ้าได้มันก็จะต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องเช่นแบตเตอรี่ต้องมีระบบสายส่งใช่โครงข่ายพร้อมกับต้องไปดูคิดค่าบริการต่างๆนะครับให้เป็นธรรมนะครับทั้งในเรื่องของคนที่ผลิตแผงค่าติดตั้งต่างๆนะครับอีกเรื่องนึงพี่น้องประชาชนถามมามากเลยนะครับคือเ เรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยแหละครับคนที่ทำงานประจำพอมีรายได้ก็อาจจะพอที่จะจ่ายได้นะครับไม่ลำบากแต่ว่าบรรดากลุ่มคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางอย่างนี้ครับรัฐบาลจะช่วยยังไงครับ
0: ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะก็รัฐก็จะซัพพอร์ตในส่วนของค่าไฟนะคะ315บาทต่อเดือนค่ะต่อ1หลังคาเรือนนะคะโดยรวมแวดแล้วด้วยค่ะโดยในสิทธิ์เนี้ยค่ะถ้าเกิดใครมีบัตรสวัสดิการเนี่ยก็จะต้องไปลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกในส่วนของการไฟฟ้าตามพื้นที่ค่ะโดยหากใช้ไฟใน1เดือนไม่เกิน315บาทเนี่ยรัฐจะจ่ายตามจริงหากใช้ไฟเกิน315บาทในทั้งบินนั้นของเดือนนั้นเนี่ยเราต้องจ่ายเองทั้งหมดค่ะ
1: ครับก็ผมเห็นโฆษณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็ไปดูได้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ก็เปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า315บาทอย่างที่ท่านรองโฆษกกิฟต์ได้พูดไปนะครับลงทะเบียนผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปแล้วก็ใครต้องการที่จะใช้ก็ยังไปลงทะเบียนอยู่ต่อไปได้อีกนะครับทีนี้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดในวันนี้นะครับโอ้โหท่านรองกิฟต์ได้พูดถึงการปลูกน้ำมันการจะขยับขยายไปใช้ EV การดูแลกลุ่มเปราะบางกลยุทธ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับจะช่วยเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับจะช่วยได้ยังไงครับ
0: ก็ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือเราเปลี่ยนจากประชาชนที่รับภาระค่าพลังงานเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะคะไปสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างแล้วก็ได้ประโยชน์จากระบบพลังงานใหม่ค่ะรวมไปถึงหากยังใช้น้ำมันอยู่เนี่ยเราก็จะมีเพิ่มวัตถุดิบที่ใช้เกษตรกรไทยด้วยนะคะในการผลิตหากใช้รถไฟฟ้าก็จะสนับสนุนให้สร้างโรงงานในประเทศไทยนะคะแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากในประเทศรวมถึงใช้แรงงานที่ผลิตในประเทศด้วยค่ะและถ้าหากประชาชนใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เองจากหลังคาบ้านของตัวเอง
1: ครับแล้วก็เราก็ไม่ลืมกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากจะให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยกันให้เคลียร์อยากทราบหรือว่าสนใจการดำเนินงานเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับรวมทั้งตอนนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการได้ตลอดเวลาตามที่คุณผู้ฟังสะดวกทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาหรือท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
4: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

จากปัญหาน้ำท่วมหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆท้องที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะมหาอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปลายปีพ.ศ. 2568นะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตร่างกายทรัพย์สินระบบเศรษฐกิจแบบมหาศาลแบบที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้เลยค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้ระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีมิจฉาชีพที่อาศัยจังหวะของการเกิดอุทกภัยทำการลักทรัพย์ผู้ที่รับความเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วพวกเขาจะได้รับโทษอย่างไรบ้างในทางอาญาวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นค่ะต้องแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับความผิดฐานลักทรัพย์ก่อนนะคะความผิดฐานลักทรัพย์มีความหมายว่าการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยเจตนาทุจริตค่ะความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหมายความว่าไม่อาจที่จะยอมความกันได้ค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ได้ระวางโทษไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากผู้ใดก็ตามกระทำผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์เหตุฉกรรจ์เป็นอีกคำหนึ่งทางกฎหมายนะคะเหตุฉกรรจ์หมายความว่าลักษณะหรือสภาพแวดล้อมพิเศษที่ทำให้การกระทำนั้นร้ายแรงขึ้นค่ะผู้นั้นต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะซึ่งการลักทรัพย์ในเหตุอุทกภัยนั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองค่ะการลักทรัพย์ในเหตุอุทกภัยค่ะต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2นะคะซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทค่ะซึ่งก็เป็นโทษที่หนักขึ้นกว่าการลักทรัพย์ธรรมดานะคะเหตุที่ต้องมีกฎหมายข้อนี้ก็เพื่อป้องกันการซ้ำเติมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะมีปัญหาข้อกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157นะคะขอบคุณค่ะ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่พนักงานอัยการมีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานอัยการได้รับแจ้งเหตุว่ามีกรณีเด็กซึ่งอายุประมาณ10ปีได้ถูกทารุณกรรมโดยบิดาซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าทุกๆวันบิดาจะสั่งให้เด็กดังกล่าวตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อที่จะออกไปวิ่งทั้งนี้หากเด็กคนดังกล่าววิ่งไม่ได้ตามที่บิดาสั่งบิดาก็จะใช้วัตถุคล้ายเข็มขัดหรือเป็นไม้เคี่ยนตีไปบริเวณที่หลังของเด็กในวันที่มีการประชุมได้มีการลงมติให้มีการช่วยเหลือเด็กโดยทันทีซึ่งพนักงานอัยการนั้นได้มีความเห็นว่าเด็กดังกล่าวได้ถูกทารุณกรรมจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแยกเด็กออกจากบิดาซึ่งเป็นผู้กระทำโดยทารุณกรรมโดยทันทีและแจ้งให้พนักงานอัยการช่วยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กได้พบกับพนักงานอัยการนั้นได้ทราบว่าบิดาของเด็กยังมีการคุกคามเพื่อที่จะนำตัวเด็กกลับไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กอีกพนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้บิดาดังกล่าวนั้นกระทำทารุณกรรมต่อเด็กอีกทั้งนี้เมื่อบิดาดังกล่าวนั้นได้กระทำในพฤติการที่น่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กอีกทางพนักงานอัยการจึงได้ขอให้ศาลออกหมายจับโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มบิดาดังกล่าวมาเพื่อมีคำสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการกระทำการดังกล่าวอีกผมจึงอยากจะขอรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับหากพบเห็นเด็กที่ถูกทารุณกรรมท่านสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้โดยแจ้งที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหรือแจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือแจ้งทางบ้านพักเด็กเพื่อให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กต่อไปครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยมักใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดําเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือจะลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้ก็กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้องชำระค่าปรับหากไม่ชำระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่ตรวจสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอกันส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานในการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนหยุดสร้างหยุดแชร์คอนเทนต์ขยะอาจถูกดำเนินคดีโลกออนไลน์ปัจจุบันพี่น้องประชาชนต่างหันมาให้ความสนใจในการเป็นครีเอเตอร์หรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์จึงเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความบันเทิงและความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ในอีกด้านหนึ่งคอนเทนต์ขยะก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่ากังวลหรือการโพสต์ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: พูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางรับมือราคาน้ำมันและพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง

0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ฉลามกระทิงมฤตยู2น้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมเช้าวันต่อมาชิ้นส่วนร่างกายและซากเรือของเนตรดาวที่กระจัดกระจายเป็นชิ้นๆด้วยแรงระเบิดและเศษซากของไอ้จิ๋วอันเกิดจากคมเขี้ยวของไอ้ทิงได้ถูกกู้ขึ้นมาจากลำน้ำแม่กลองสร้างความสยดสยองและสลดใจให้แก่ผู้คนที่มาพบเห็นนิโลบนถึงกับต้องปลีกตัวหลบออกไปแอบร้องไห้อยู่ในมุมลับตาคนก่อนที่สารวัตรหนุ่มจะปล่อยให้หมวดคมรับภาระเรื่องคดีดังกล่าวแทนและตามไปปลอบใจหญิงสาวขณะที่มิลินและศิลป์รวมถึงอาจารย์ปริกซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แต่เฝ้ามองภาพที่เกิดขึ้นนั้นด้วยความรู้สึกสังเวชใจหมอจระเข้ชราเอ่ยกับลูกศิษย์ของตนและหญิงสาวด้วยเสียงกระซิบว่าน
2: ี่แหละผลของการถือทิฏฐิทำอะไรเกินตัวน่าสงสารจริงๆอายุยังน้อยอยู่แท้
1: ศิลป์และมิลินพยักหน้ารับคำพูดของอาจารย์ปริกเงียบๆพลางปลายตาไปทางเสียสนซึ่งยังคงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าชิ้นส่วนร่างกายของบุตรสาวสุดที่รักของตนด้วยแววตาฉายชัดถึงความเจ็บช้ำและเคืองแค้นน้ำตาไหลรินออกมาจากดวงตาของเสียใหญ่แห่งริมไลท์อควาเรียมอย่างไม่ขาดสายทรัพย์สินเงินทองและอำนาจต่างๆที่มีไม่อาจนำพาชีวิตของเนตรดาวกลับคืนมาให้เขาได้ดังปรารถนาเลยแม้แต่นายอำเภอผู้เป็นเพื่อนสนิทซึ่งยังคงนั่งตบไหล่ปลอบประโลมอยู่เคียงข้างเขาณยามนี้ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้มากไปกว่าการให้กำลังใจปั๊มปราการใต้ผืนน้ำ
3: เสียสนต้องการพบกับคุณท่านนายอำเภอเลยขอให้ผมมารับคุณไป
1: สารวัตรหนุ่มเอ่ยด้วยใบหน้าอันเคร่งเครียดขณะที่มิลินตอบเขาด้วยรอยยิ้มมุมปากอันฉายชัดถึงความสุขุมใจเย็น
3: คุณจะไปกับผมไหม
1: เอกภพเอ่ยถามด้วยความลำบากใจเพราะเขาไม่รู้และเดาไม่ออกว่าเสียสนต้องการอะไร
4: ก็ต้องไปสิคะหรือว่าคุณพบไม่อยากให้ฉันไปล่ะ
3: ผมไม่รู้ว่าเสียสนจะมีแผน

0: การอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านายตำรวจหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงไม่สู้ดีถ้าอย่างนั้นเราก็ควรมองในแง่ดีไว้ก่อนว่าเสี่ยสนแค่ต้องการช่วยเราจัดการกับไอ้ทิงเพื่อแก้แค้นให้คุณเนตรดาวหญิงสาวออกความเห็นพลางลุกขึ้นไปหยิบกระเป๋าสะพายใบเก่งที่คล้องอยู่กับพนักเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อแสดงให้เอกภพเห็นว่าเธอพร้อมจะออกเดินทางไปกับเขาแล้วผมบอกตรงๆว่าไม่อยากให้คุณไปกับผมเลยนายตำรวจหนุ่มเอ่ยความในใจแท้จริงของตนออกมาจนได้มีเข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือสิคะเมื่อเห็นว่าจะอย่างไรเสียมิลินก็ยืนกรานที่จะไปกับตนแน่ๆสารวัตรหนุ่มจึงเดินนำหญิงสาวออกจากที่พักของเธอไปเงียบๆสถานที่ที่เสียสนใช้เป็นจุดนัดพบก็คือดรีมไลท์อควอเรียมนั่นเองทว่าเอกภพก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเห็นท่านนายอำเภอมายืนรอรับอยู่ข้างๆเสียใหญ่ผู้เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนั้นสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอมิลินเอ่ยทักทายพร้อมยกมือไหว้นายอำเภออย่างอ่อนน้อมขณะที่นายตำรวจหนุ่มผู้เป็นดุจองครักษ์ของเธอได้ถือโอกาสใช้สายตาพิจารณาบุคคลซึ่งเขายังไม่ไว้วางใจเสียในจังหวะนั้นเองเสียสนแลดูหมองเศร้าลงไปถนัดตาภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวหลังจากที่เขาเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในบ้านและไม่ยอมพบปะใครๆอันเป็นเหตุให้นิโลบนต้องรับหน้าที่จัดการเรื่องงานศพของเนตรดาวแทนสภาพของเสียใหญ่แห่งดรีมไลท์ณเวลานี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าแตกต่างไปจากเสียสนที่เอกภพกับมิลินพบเห็นในงานประกาศข่าวเรื่องไอ้ทิงเมื่อวานซืนราวกับคนละคนเพราะความทุกข์ที่มาจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักได้ทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาเสียสิ้นใบหน้าที่เคยอิ่มเอิบและผ่องใสด้วยความมั่นใจและภาคภูมิในอำนาจเงินของตนกลับหม่นมองลงดวงตาซึ่งเคยเชิดหยิ่งทรนงและคอยแต่จะดูถูกผู้คนซึ่งต่ำฐานะกว่าตนบัดนี้ก็เหลือแต่เพียงแววตาแห่งความเศร้าโศกและสูญเสียแต่ถึงกระนั้นเสียใหญ่ผู้เป็นบิดาของเนตรดาวและนิโลบนก็ยังคงรักษาท่าทีและบุคลิกนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลของตนไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าการวางตัวของเขาในยามนี้จะดูไม่มีสง่าราศีของเสียใหญ่ผู้เพียบพร้อมทั้งอำนาจและความสำเร็จของตนแล้วก็ตามหลังจากทักทายและต้อนรับกันตามมารยาทเรียบร้อยแล้วเสียสนก็เชิญทั้งเพื่อนเก่าของตนมิลินและเอกภพเข้าไปในดรีมไลท์ด้วยเหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้เขาต้องการหารือกับมิลินในวันนี้อยู่ภายในตัวอควอเรียมซึ่งมิลินก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดไม่กี่นาทีถัดมาเสียสนก็พาบุคคลทั้งสามเข้าไปถึงชั้นในสุดของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นจุดที่เอกภพกับมิลินไม่เคยได้เหยียบย่างเข้ามาเพราะถึงทั้งคู่จะเคยเข้ามาในอควอเรียมแห่งนี้แล้วก็ตามแต่ด้วยเหตุจากคดีที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยฝีมือของไอ้ทิงเสียก่อนจึงทำให้เขาและเธอต้องรีบออกจากสถานที่แห่งนี้ไปตั้งแต่ยังสำรวจไม่ถึงชั้นกลางของอควอเรียมเลยด้วยซ้ำชั้นในสุดของพิพิธภัณฑ์ เป็นเขตแสดงสัตว์น้ำด้วยสภาพแวดล้อมที่จำลองให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดจุดมุ่งหมายการสร้างซึ่งเสียสนได้บอกกับมิลินและเอกภพที่เพิ่งจะได้เห็นสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกก็คือเพื่อให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมอควาเรียมได้ทัศนาความเป็นอยู่ของปลาและสัตว์น้ำจากใต้น้ำด้วยสิ่งแวดล้อมที่เหมือนจริงและชวนหลงไหลโดยเนื้อที่ทั้งหมดของชั้นใต้ดินนี้จะกินพื้นที่ตลอดแนวยาวไปจนถึงส่วนหลังของดรีมไลท์ซึ่งต่อกับลำน้ำแม่กลองอันเป็นจุดที่เนตรดาวใช้ออกไปหมายจะจัดการไอ้ถิ่นจนจบชีวิตลงนั่นเอง
1: พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำซึ่งมีชื่อว่า Aquarius Palace นี้ถูกสร้างไว้สำหรับรองรับลูกค้าระดับ VIP แต่ปัจจุบันยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการเพราะติดขัดเรื่องเรือดำน้ำจิ๋วสำหรับนำลูกค้าเที่ยวชมยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการสถานที่แห่งนี้จึงมีไว้สำหรับให้แขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นนับตั้งแต่ดีมไลท์เปิดตัวมาจนถึงวันนี
0: ้ท่านนายอำเภออธิบายสถานที่ดังกล่าวแทนเพื่อนสนิทซึ่งมิลินก็ฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับกวาดสายตาผ่านตู้กระจกนิรภัยอย่างดีเข้าไปพิจารณาดินแดนใต้น้ำตรงหน้าซึ่งจำลองสภาพแนวปะการังและพื้นที่ใต้ทะเลมาได้อย่างดีเยี่ยมและแล้วมิลินก็ได้พบกับสิ่งซึ่งเธอค้นหามาตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เหยียบย่างเข้ามาในอควาเรียมแห่งนี้ปลากล่องสีเหลืองนั่นเองพวกมันถูกเลี้ยงอยู่เฉพาะใน Aquarius Palace แห่งนี้เท่านั้นเธอจึงไม่พบมันอยู่ในตู้เลี้ยงใดๆที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เลยเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วหญิงสาวก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มชื่นชมให้กับความชาญฉลาดของเสียสนที่จัดปลาชนิดนี้มาไว้ณส่วนในสุดของพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีอาณาเขตเชื่อมต่อกับลำน้ำธรรมชาติที่มีการถ่ายเทอย่างแม่น้ำแม่กลองเช่นนี้ถึงจะถูกตรวจพบปลากล่องสีเหลืองก็ยังอ้างได้ว่าอยู่ในโซนที่มีการถ่ายเทจึงไม่เป็นพิษภัยกับสัตว์น้ำอื่นๆในพิพิธภัณฑ์แต่เสียสนไม่ได้คิดเผื่อเลยใช่ไหมว่าในหน้าแล้งที่น้ำขาดแคลนวังใต้น้ำแห่งนี้อาจเป็นภัยแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนี้หากพวกเขาบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนพิษของปลากล่องสีเหลืองเข้าไปมิลินนึกในใจพลางมองปลาตัวเล็กๆที่มีรูปร่างคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองและมีช่วงปากที่ยาวคล้ายปากขวดเหล่านั้นพร้อมกับตั้งใจว่าเธอจะต้องหาหนทางนำปลาพวกนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่สุดของพวกมันให้จงได้ครั้นแล้วเสี่ยสนก็เอ่ยปากขึ้นว่า
1: ผมจะใช้ Aquarius Palace นี้เป็นสุสานของไอ้ทิงแต่เพื่อการนั้นผมจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพวกคุณ
0: ยังไงหรอครับสารวัตรหนุ่มหันไปถามขึ้นในจังหวะเดียวกับที่มิลินหันกลับไปมองหน้าเสียใหญ่แห่งพิพิธภัณฑ์เช่นกัน
1: ผมจะล่อมันเข้ามาขังไว้ในนี้แล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะที่นี่เพื่อแก้แค้นให้ลูกเน
0: ตเสียสนตอบด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่ฉายชัดถึงความเครียดแค้นและอาฆาตซึ่งยังกรุ่นอยู่ภายในก่อนจะหันไปพูดกับมิลินอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่พยายามปรับจนใกล้เคียงปกติ
1: แต่เพื่อการนั้นผมจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคุณเพราะผมไม่รู้จักไอ้ฉลามนั่นดีเท่าคุณและสิ่งแรกที่ผมต้องการก็คือล่อมันมาที่นี่
0: ดิฉันเห็นด้วยกับแผนการที่คุณจะใช้ปราการใต้น้ำนี้จับไอ้ทิงแต่ไม่เห็นด้วยกับการฆ่ามันเท่าไหร่นักเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งฉันอยากขอให้คุณทำเป็นการแลกเปลี่ยนก็คืออยากให้คุณช่วยขนย้ายสัตว์น้ำตัวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนจะดำเนินการตามแผนที่ว่ามาคุณจะขัดข้องอะไรไหมล่ะคะมิลินต่อรองด้วยน้ำเสียงราบเรียบอันยากจะหยั่งถึงอารมณ์และความคิดซึ่งซ่อนอยู่ภายใน
1: ไม่ต้องห่วงผมทำแน่ๆแต่ขอให้คุณมาช่วยผมจับมันที่นี่ด้วยก็แล้วกันเพราะผมแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย
0: ด้วยเหตุที่เสียสนจำเป็นต้องใช้เวลาเกือบ1วันเต็มๆในการขนย้ายสัตว์น้ำในอควาเรียสแพลเลสไปไว้ในโซนอื่นๆก่อนตามเงื่อนไขของมิลินหญิงสาวและนายตำรวจหนุ่มรวมถึงท่านนายอำเภอจึงได้ลาเสียสนออกมาด้วยกันโดยท่านนายอำเภอให้สัญญากับหญิงสาวว่าจะพยายามเจรจาให้เสียสนไว้ชีวิตไอ้ทิงเพราะเขาเองก็เห็นด้วยกับเธอว่าไอ้ทิ้งฆ่าคนก็เพียงเพราะสัญชาตญาณที่ต้องการอาหารและจำเลยตัวจริงก็คือมนุษย์ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมิลินจึงขอความกรุณาจากนายอำเภอให้ช่วยนำเลือดและปลาสดไปทิ้งลงแม่น้ำเพื่อล่อไอ้ทิ้งให้เข้ามาใกล้อควาเรียสแพลเลสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งท่านนายอำเภอก็รับปากว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และหลังจากแยกกับนายอำเภอแล้วสารวัตรหนุ่มก็พาหญิงสาวไปรับประทานมื้อกลางวันที่ร้านอาหารใกล้ๆคุณคิดว่าเสียสนจะมีลูกเล่นอะไรไหมเอกภพเอ่ยถามขณะรอบริกรนำอาหารมาเสิร์ฟแค่ฉันได้เห็นเขาเลี้ยงปลากล่องสีเหลืองไว้ในที่แบบนั้นแล้วก็แน่ใจได้ทันทีว่าต้องมีอะไรแน่ๆค่ะเพียงแต่ยังเดาไม่ออกเท่านั้นว่าคืออะไรสรุปก็คือแม้แต่คุณก็ไม่ไว้ใจเขาใช่ไหมครับนายตำรวจหนุ่มถามอีกครั้งเรื่องนี้พูดยากค่ะเพราะตัวเขาเองก็เพิ่งจะสูญเสียคุณเนตรดาวไปฉันจึงไม่อาจแน่ใจได้ว่าความทุกโศกซึ่งเขากำลังประสบอยู่ในตอนนี้จะทำให้เขาหมดพิษสงไปหรือว่าจะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำที่กำลังรอเวลาสำแดงเดชอยู่กันแน
1: ่คุณมีแผนรับมือการเล่นตลบหลังที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
0: เอกภพถามในเรื่องที่ตนเองกำลังเป็นห่วงอยู่ในทันทีที่ได้โอกาสแล้วคุณเห็นด้วยไหมล่ะคะที่เขาว่ากันว่าดอกไม้งามมักมีหนามแหลมคมหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงและสีหน้าทีเล่นทีจริงคำตอบของเธอก็ทำให้นายตำรวจหนุ่มวางใจขึ้นมาได้บ้างว่าคนอย่างมิลินไม่มีทางยอมตกหลุมพรางของใครง่ายๆอย่างแน่นอน
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ฉลามกระทิงมฤตยู2น้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมนิโลบนกลับมาถึงบ้านในตอนดึกแม้ความเหนื่อยล้าจากงานศพจะทำให้เธออ่อนเพลียสักเพียงใดแต่เยื่อใยที่มีต่อผู้เป็นบิดาก็ทำให้หญิงสาวเอ่ยถามถึงพ่อของตนจากคนในบ้านก่อนเป็นอันดับแรกและเมื่อได้รับคำตอบจากแม่บ้านผู้ซื่อสัตย์ว่าเสียสนโทรมาบอกว่าคืนนี้จะค้างที่ดรีมไลท์หญิงสาวก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาทันทีเพราะเดาไม่ออกว่าภาวะอารมณ์ของผู้เป็นบิดาณขณะนี้จะทำให้เขาคิดอะไรที่ใครๆคาดไม่ถึงขึ้นมาได้บ้างแต่เมื่อลองโทรหาบิดาแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดนิโลบนจึงคิดจะโทรไปปรึกษาสารวัตรเอกภพหลังอาบน้ำเสร็จทว่าเมื่อหญิงสาวอาบน้ำแล้วเพียงแค่เธอได้หย่อนกายลงนั่งพักบนเตียงเท่านั้นความเหนื่อยล้าจากงานที่ทำมาทั้งวันก็ฉุดสติของเธอให้วูบลงไปในภวังค์ก่อนที่หญิงสาวจะนึกออกเสียอีกว่าก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ำเธอได้ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรบ้างรุ่งเช้าของวันถัดมามิลินก็ออกมาจากที่พักของเธอพร้อมกับเป้สัมภาระ2ใบติดตัวออกมาด้วยภาพสะพายเป้พรุงพรังของเธอก็สะดุดตาจนเกษมที่ผ่านมาเห็นพอดีจนต้องเอ่ยถามอย่างอดไม่ได
3: ้พี่มิลินเอาเป้ไปทำอะไรทีเดียวตั้ง2ใบครับเนี่ย
2: อ๋อเดี๋ยวพี่กับคุณพบจะไปที่ดีมไลท์ด้วยกันนะจ๊ะเพราะเสียสนเขามาขอความร่วมมือให้พวกพี่ไปช่วยจัดการกับไอ้ทิงหญิงสาวเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มทว่าคำตอบของมิลินก็ทำให้สีหน้าของคู่สนทนาเปลี่ยนแปลงไปในทันที
3: พี่มิลินไม่ไปไม่ได้หรอครับ
2: เกษมพูดขึ้นด้วยความเป็นห่วง
4: พี่เข้าใจนะว่าเสียงคิดอะไรแต่เสียสนเองเขาก็กำลังอยู่ในความทุกข์คงไม่มีกระใจจะคิดอะไรในแง่ร้ายหรอกที่สำคัญเขาออกปากมาว่าต้องการความช่วยเหลือจากพี่เพราะเขาแทบจะไม่รู้จักไอ้ทิงเลยแล้วจะให้พี่ปฏิเสธเขาได้ยังไงล่ะจ๊ะในเมื่อถ้าแผนการของเขาสำเร็จลงได้ด้วยดีผู้คนแถบนี้ก็จะสามารถลงน้ำหาปลาได้โดยไม่ต้องเสี่ยงภัยกับไอ้ทิงอีกต่อไป
3: ยังไงยังไงพี่มิลินก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับ
2: เด็กหนุ่มเอ่ยเตือนอีกครั้งด้วยความห่วงใยหญิงสาวจึงตอบพร้อมกับลูบศีรษะของอีกฝ่ายเบาๆด้วยความเอ็นดูดุจเป็นพี่น้องกันจริงๆพร้อมกับสัญญาว่าแล้วพี่จะกลับมากินมื้อเย็นคืนนี้กับเสมจ้าแม้ว่ามิลินจะให้สัญญาว่าจะกลับมากินข้าวเย็นด้วยแน่ๆแต่เกษมไม่อาจวางใจได้อยู่ดีเพราะกิตติศัพท์อันมืดดำต่างๆนานาของเสียสนซึ่งเขาเคยได้ยินบิดาเล่าให้ฟังตั้งแต่ยังเด็กก็ทำให้เด็กหนุ่มแน่ใจว่าเสียใหญ่แห่งอควาเรียมผู้นั้นไม่มีทางกลายเป็นเสือสิ้นลายที่ไร้พิษสงได้ง่าย
4: และเมื่อลองพิจารณาถึงแผนการจับไอ้ทิงของเสียสนซึ่งเขาได้รับรู้จากมิลินและสารวัตรเอกภพเกษมก็ตัดสินใจขับรถยนต์บึ่งไปยังวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเนตรดาวทันทีคุณนิโลบอนเสียงเรียกขานแบบวัยแตกหนุ่มซึ่งเริ่มจะคุ้นหูแล้วนั้นทำให้หญิงสาวผู้เป็นเจ้าของนามต้องหันกลับมาทางต้นเสียงในทันใดมีอะไรหรอเธอเอ่ยปากถามเรียบๆก่อนที่เด็กหนุ่มจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังโดยละเอียดนิโลบนจึงหยิบสมุดบันทึกประจำตัวออกมาจากกระเป๋าและเขียนแผนที่ Aquarius Palace คร่าวๆอย่างรวดเร็วก่อนจะฉีกกระดาษส่งให้เกษมพร้อมกับบอกอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรน
5: เซมเอาแผนที่นี่ไปให้คุณสิงห์ที่บ้านอาจารย์ปริตทีนะแล้วบอกให้เขารีบตามไปที่ดีมไลท์ด่วนเลยช่วยบอกให้เขาเตรียมชุดประดาน้ำกับอาวุธที่สามารถต้านทานแรงกัดของไอ้ทิงได้ไปด้วยนะ
4: ครับเด็กหนุ่มรับปากด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะหันกลับไปทำตามคำสั่งของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วขณะที่นิโลบนก็รีบวิ่งไปหาแม่บ้านเพื่อขอให้ช่วยรับหน้าที่ดูแลงานศพเนตรดาวแทนเธอภายในดีมไลท์อควาเรียมเสียสนและเหล่าผู้ร่วมแผนการทั้งหลายอันได้แก่มิลินเอกภพกองตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่กรมประมงซึ่งท่านนายอำเภอทำเรื่องขอให้มาช่วยภารกิจดังกล่าวอย่างเร่งด่วนกำลังเฝ้ารอไอ้ทิงอยู่ในหอบังคับการที่อยู่ส่วนบนของ Aquarius Palace ซึ่งบัดนี้พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำขนาดกว่า400ตารางเมตรที่สร้างขึ้นมาสำหรับต้อนรับแขกระดับ VIP ได้กลายเป็นเพียงห้วงน้ำอันว่างเปล่าที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกระจกนิรภัยอย่างดีเท่านั้นเวลาผ่านไปหลายสิบนาทีแล้วแต่ไอ้ทิงก็ยังไม่มีวี่แววจะปรากฏตัวความอับทึบของสถานที่ที่ปิดกั้นทุกชีวิตที่อยู่ภายในนั้นให้ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงรวมถึงแรงกดดันที่ทุกๆคนรู้อยู่ในใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับฉลามร้ายในอีกไม่ช้าล้วนส่งผลต่อความเครียดในจิตใจของทุกๆคนโดยทั่วกันเอกภพหันไปชำเลืองดูมิลินก็แลเห็นหยาดเหงื่อผุดขึ้นบนใบหน้าของเธอมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนหากเมื่อหญิงสาวรู้ตัวว่ากำลังถูกจับตามองอยู่เธอก็หันมาสบตาและส่งยิ้มให้กำลังใจแก่เขาซึ่งการกระทำดังกล่าวก็ทำให้นายตำรวจหนุ่มอดไม่ได้ที่จะนับถือพลังใจอันเข้มแข็งของเธอยิ่งนัก
6: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: นราพงศ์วัยวัน
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
2: มัจฉาประจันบานความเงียบและความตึงเครียดได้ครอบคลุมทั่วอควาเรียสแพลเลสมาเกือบชั่วโมงสิ่งที่ทุกๆคนในหอบังคับการรอคอยก็มาถึงเมื่อท่านนายอำเภอซึ่งอยู่ประจำที่เรือล่อไอ้ทิงได้ติดต่อผ่านทางวิทยุสื่อสารแจ้งมาว่าเจ้าเพชรฆาตสองน้ำได้ถูกล่อมาจนถึงห้วงน้ำซึ่งอยู่ณส่วนหลังของดีมไลเรียบร้อยแล้วและหลังจากได้รับรายงานเสียสนก็กดปุ่มเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเปิดช่องทางเชื่อมต่อระหว่างสายน้ำแม่กลองกับอควาเรียสแพลเลสทันทีเมื่อประตูน้ำได้เปิดออกจนกว้างพอที่ไอ้ทิงจะว่ายเข้ามาได้แล้วเสียใหญ่แห่งอควาเรียมก็ใช้เครื่องกระจายเสียงปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับคลื่นเสียงซึ่งเกิดจากสัตว์ขนาดใหญ่ได้รับบาดเจ็บที่กำลังว่ายน้ำด้วยอาการทุรนทุรายออกไปดึงดูดความสนใจของไอ้ทิงและเพียงไม่กี่วินาทีถัดมาท่านนายอำเภอก็วิทยุเข้ามารายงานความคืบหน้าว่าไอ้ทิงได้ว่ายตามคลื่นเสียงความถี่ต่ำเข้าไปในประตูน้ำแล้วมิลินจึงบอกให้เสียสนรอจนแน่ใจว่าไอ้ทิงได้ว่ายเข้ามาห่างจากประตูทางเข้าพอสมควรแล้วจึงเปิดประตูน้ำซึ่งเสียใหญ่ก็ให้ความร่วมมือพร้อมด้วยรอยยิ้มอำมหิตปรากฏขึ้นที่มุมปากเวลาผ่านไปอีกเพียงไม่กี่นาทีมฤตยูสองน้ำจากท้องทะเลก็แหวกว่ายผ่านเข้ามาจนถึงภายในอควาเรียสแพลเลสรูปร่างอันแลดูอ้วนบึกซึ่งมีขนาดราว3เมตรของมันกดดันจนแม้แต่มิลินผู้ใจเย็นและรู้จักมันดีกว่าใครๆก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความหวาดหวั่นในใจความรู้สึกเย็นวาบที่ออกมาจากกึ่งกลางแผ่นหลังได้แผ่กระจายไปทั่วเรือนร่างของเธอจนหญิงสาวรับรู้ได้ถึงอาการสั่นเทาของตนเองหากเธอก็ข่มใจลงจนเกือบเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจบอกเสียสนให้ทำการลดระดับน้ำในอควาเรียสแพลเลสเสียใหญ่แห่งอควาเรียมทำตามคำสั่งของมิลินโดยปราศจากความลังเลและแล้วปริมาณของน้ำในเขตจำลองพื้นที่ใต้สมุทรดังกล่าวก็ค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆขณะที่เจ้าฉลามยักษ์ซึ่งกำลังแหวกว่ายเสาะหาอาหารอยู่ภายในนั้นมิได้สำเนียกถึงความเปลี่ยนแปลงโดยรอบเลยแม้แต่น้อยตราบจนกระทั่งระดับน้ำได้ลดลงจนเหลือเพียงแค่1ใน3ของทั้งหมดไอ้ทิงจึงรับรู้ถึงความผิดปกติได้มันรีบว่ายหาทางออกอย่างตื่นตระหนกแต่เมื่อไม่พบทางออกมันจึงได้แต่ว่ายวนไปมาอยู่ในอควาเรียสแพลเลสด้วยอาการคลุ้มคลั่งครั้นเมื่อปริมาณน้ำถูกระบายออกไปจนเหลือระดับความสูงเพียงแค่2นิ้วจอมเพชฌฆาตจากแดนน้ำเค็มก็ได้แต่บิดตัวดิ้นรนไปมาด้วยความทรมานอยู่บนพื้นห้องที่ถูกปูด้วยกรวดทรายจนแลดูเหมือนผืนพิภพใต้ทะเลจริงๆนั้นและเมื่อแผนการได้ดำเนินมาอย่างเข้มงวดเช่นนั้นแล้วมิลินและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็พร้อมใจกันลงไปจับไอ้ทิงทางลิฟต์โดยสารฉุกเฉินซึ่งเชื่อมต่อระหว่างห้องบังคับการกับโซนอควาเรียสแพลเลสอย่างไม่รอช้าไอ้
3: ้ทิงยังมีชีวิตอยู่และถึงแม้ว่ามันจะขยับตัวไม่ได้ดังใจแล้วแต่ทีมงานทุกคนก็ยังต้องค่อยๆเข้าไปใกล้มันอย่างระมัดระวังขณะที่มิลินซึ่งถูกขอร้องให้สังเกตการอยู่ห่างๆณเบื้องหลังด้วยเหตุผลที่เธอเป็นสตรีก็ค่อยๆรูดซิปเปิดเป้ที่สะพายติดตัวออกมาพร้อมกับบอกสารวัตรหนุ่มผู้ยังคงดูแลเธออยู่ใกล้ๆให้เปิดกระเป๋าสะพายแบบเดียวกันซึ่งเธอนำมาให้ตั้งแต่ตอนอยู่ด้วยกันที่บ้านพักแล้วล้วงเอาเสื้อชูชีพออกมาใส่นี่ไว้ค่ะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นหญิงสาวกระซิบด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดทำให้ชายหนุ่มต้องรีบทำตามคำแนะนำของเธอโดยไม่มีข้อแม้ใดๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมประมงและตำรวจน้ำซึ่งตีวงล้อมไอ้ทิงเรียบร้อยแล้วก็พากันยกปืนยิงยาสลบซึ่งใช้สำหรับยิงจระเข้ขึ้นมาเตรียมเล็งทว่าในทันใดนั้นเองเสียงไหลบ่าของน้ำที่ดังซ่าขึ้นก็ทำให้พวกเขาต้องหันขวับไปยังที่มาของเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน
9: น้ำใครเปิดน้ำเนี่ย
3: ตำรวจน้ำคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความตกใจขณะที่เจ้าหน้าที่อีกคนที่อยู่ใกล้ๆก็เอ่ยชื่อของเสียสนขึ้นมาพร้อมกับแหงหน้าขึ้นไปยังห้องบังคับการก่อนที่เสียงของบุรุษผู้ซึ่งถูกขานนามถึงเมื่อครู่จะดังออกมาจากเครื่องขยายเสียง
10: ฮ่าๆๆๆคิดเหรอว่าคนอย่างกูจะปล่อยให้ไอ้ฉลามนั่นรอดไปได้ง่ายๆเสียสนคุณคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ย
3: หัวหน้าหน่วยตำรวจน้ำตะโกนถามผ่านทางวิทยุสื่อสารขึ้นไปก่อนที่เสียใหญ่แห่งอควาเรียมจะตอบผ่านเครื่องกระจายเสียงมาว่า
10: ก็ในเมื่อพวกมึงมีเมตตาอยากจะจับไอ้ฉลามนั่นเป็นๆกันนักกูก็จะช่วยให้มึงทั้งหลายได้ตายไปพร้อมกับมันแล้วก็อีนางมิลินซะเลยยังไงล่ะ
3: คำตอบดังกล่าวทำให้ตำรวจน้ำผู้นั้นสะบดคำหยาบผ่านไรฟันของตนออกมาเพียงเบาๆก่อนจะตัดสินใจตะโกนบอกพรรคพวกว่าย
10: ิงให้ทิ้งก่อนเลย
3: สิ้นคำประกาศนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนก็หันกลับไปหาไอ้ทิ้งพร้อมกับเล็งเป้าและทำการยิงอย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนท่วมเกือบเต็มหลังของไอ้ทิงแล้วทำให้เจ้าฉลามใหญ่เสือกตัวหลบกระสุนทั้งหมดนั่นไปได้อย่างหวุดหวิด
10: อีกครั้ง
3: หัวหน้าตำรวจน้ำออกคำสั่งเสียงเครียดก่อนที่มิลินซึ่งอยู่ในชุดชูชีพเรียบร้อยแล้วจะตะโกนมาว่า
5: อย่าค่ะรีบถอยออกมาก่อน
3: หลังจากเสียงเตือนของมิลินจบลงแทนที่เหล่าเจ้าหน้าที่จะถอยห่างออกมาตามคำแนะนำของหญิงสาวพวกเขากลับหันปืนไปเล็งใส่ไอ้ทิงซ้ำตามคำสั่งของผู้เป็นหัวหน้าและในจังหวะที่ปืนทุกกระบอกกำลังจะลั่นกระสุนชุดต่อไปออกมาไอ้ทิงก็แหวกน้ำตื้นๆปราดเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความโกรธเกรี้ยวเสียงร้องด้วยความตกใจและความเจ็บปวดดังขึ้นอย่างโหยหวนพร้อมกับกระสุนปืนของเหล่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้พุ่งเข้าใส่เจ้าฉลามร้ายในเวลาไล่เลี่ยกันแต่ระดับน้ำในอควาเรียสแพลเลสซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับคางของทุกๆคนอย่างรวดเร็วก็ช่วยป้องกันไอ้ทิมด้วยการทำให้กระสุนเหล่านั้นแฉลบและพลาดเป้าไปจนหมด
10: ขณะที่จอมเพชรฆาตจากแดนน้ำเค็มก็ยังคงพุ่งเข้าใส่เหยื่อคนต่อไปโดยฉับพลัน
6: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ฉลามกระทิงมฤตยู2น้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมร้องโอ๊ยดังขึ้นอีกครั้งขณะที่นิลินและนายตำรวจคู่หูของเธอถอยฉากออกไปเรื่อยๆและตะโกนบอกทุกๆคนที่ยังเหลืออยู่ด้วยเสียงดังลั่นถอยห่างจากไอ้ทิงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมประมงและตำรวจน้ำทั้งหมดรีบทำตามคำแนะนำของมิลินอย่างฉับพลันทันทีทว่าไอ้ทิงก็ไม่ยอมให้ศัตรูผู้คิดร้ายของมันรอดไปได้ง่ายๆมันพุ่งเข้าไล่กัดเหยื่อที่อยู่ใกล้ตัวมันทีละคนทีละคนอย่างดุร้ายโดยไม่ได้หยุดกินเหยื่อที่มันฆ่าเลยแม้แต่คนเดียวแบบนี้มันคิดจะเอาเราให้ตายทั้งหมดแน่ๆเลยครับสารวัตรหนุ่มตะโกนเสียงเครียดแน่นอนค่ะฉลามเป็นปลาที่มีสมองใหญ่ที่สุดดังนั้นความฉลาดและภาวะอารมณ์ของมันจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะดูแคลนได้เลยและการล่าของมันในตอนนี้ก็ไม่ใช่เพื่อหาอาหารอีกแล้วแต่เป็นเจตนาที่จะฆ่าศัตรูที่มันคิดว่าจะทำร้ายมันก่อนที่มันจะถูกฆ่าแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะครับเขาถามกลับทันทีซึ่งมิลินก็ไม่ตอบแต่ล้วงแท่งพลาสติกทรงกระบอกสีดำออกมาจากเป้ที่สะพายติดตัวอยู่และกดสลักที่ส่วนฐานของมันทำให้แท่งพลาสติกนั้นยืดตัวออกพร้อมกับปล่อยส่วนปลายอันเป็นโลหะที่แหลมคมออกมาทันทีเมื่อสารวัตรหนุ่มเห็นเช่นนั้นเขาก็รีบทำตามบ้างแล้วหยิบแท่งชาร์กบิลลี่แบบเดียวกันออกมามีปืนฉีดน้ำอยู่ในเป้กับถังออกซิเจนสำรองขนาดเล็กพร้อมหน้ากากอยู่ด้วยค่ะคุณพบเอามาสวมติดตัวไว้เลยเราจะได้ทิ้งเป้ไปไม่ให้พลุงพลังหญิงสาวบอกพร้อมหยิบอุปกรณ์ของตนมาสวมแล้วทิ้งเป้ลงในน้ำขณะที่นายตำรวจหนุ่มก็รีบปฏิบัติตามอย่างรวดเร็ว
2: คิดจะเอาตัวรอดกันเต็มที่เลยสินะแต่ไม่มีทางหรอกยังไงพวกแกก็ต้องตายสถานเดียว
1: เสียสนเอ่ยสำทับผ่านทางเครื่องกระจายเสียงออกมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นความพยายามเอาตัวรอดของมิลินกับสารวัตรก่อนจะกดปุ่มหนึ่งบนแผงบังคับการพร้อมกับตะโกนผ่านไมโครโฟนออกมา
2: เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของกูซะเถอะพวกมึง
1: สิ้นเสียงเสียสนผนังใต้ห้องบังคับการซึ่งบัดนี้ได้อยู่ใต้ผืนน้ำเรียบร้อยแล้วก็พลันเปิดออกอย่างรวดเร็วพร้อมกับฝูงปลาสีเทาดำขนาดราว1เมตรกว่าๆซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับปลาไหลแต่มีส่วนปากที่กลมและไร้ซึ่งขากรรไกรหากเต็มไปด้วยแผงเขี้ยวอันงงงอดุดตะขอที่คมกริบพากันแหวกว่ายออกมาจากช่องประตูลับนั่น
3: นั่นมัน
1: ตำรวจน้ำคนหนึ่งซึ่งยังเหลือรอดอยู่เอ่ยเสียงสั่นขณะที่มิลินเอ่ยออกมาด้วยกระแสเสียงเรียบต่ำว่า
4: แลมเรอะไรนะครับ
1: นายตำรวจหนุ่มถามเสียงเครียดพลางกระชับชักบิลลี่ในมือด้วยท่าทีเตรียมพร้อมก่อนที่มิลินจะตะโกนเสียงดังบอกทุกๆคนในอควาเรียสแพลเลสว่า
5: ทุกๆคนระวังตาปากกลมพวกนั้นให้ดีๆนะคะเพราะถ้ามันกัดใครได้แล้วมันจะดูดเลือดเหยื่อของมันจนแห้งตายหรือจนกว่ามันจะอิ่มเลย
1: สิ้นเสียงเตือนของหญิงสาวไอ้ทิง ก็พุ่งเข้าหาเธอและสารวัตรหนุ่มอย่างรวดเร็วแต่เอกภพก็ใช้เครื่องป้องกันในมือกระทุ้งที่จมูกของมันจนมันผงะไปชั่วครู่ตามที่หญิงสาวเคยสอนไว้ขณะที่มิลินได้อาศัยจังหวะเดียวกันนั้นใช้ปืนฉีดน้ำในมือยิงใส่เจ้าฉลามร้ายจากใต้น้ำพร้อมกับจูงมือนายตำรวจหนุ่มว่ายถอยหลังออกไปกระสุนที่ออกจากปืนในมือของมิลินเป็นของเหลวสีดำและแผ่กระจายออกเป็นม่านใหญ่ในสายน้ำอย่างรวดเร็วม่านของเหลวสีดำนั้นสกัดไอ้ทิ่งให้มึนงงไปชั่วอึดใจก่อนที่มันจะเบี่ยงตัวว่ายผละออกไปอีกทาง
2: อะไรนะครับ
1: พบถามเบาๆทั้งที่มือทั้งสองข้างของเขายังจับชาร์กบิลลี่ไว้แน
4: ่นน้ำหมึกของปลาหมึกยักษ์ยังไงล่ะคะฉันใช้สารละลายพิเศษรักษาสภาพมันไว้เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับสถานการณ์แบบนี
5: ้แล้วเราจะรอดไปได้ยังไงครับ
1: เจ้าหน้าที่กรมประมงอีกคนที่อยู่ใกล้ๆเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่บอกชัดถึงความหนักใจระคนสิ้นหวัง
4: เราคงต้องเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับไอ้ทิงแล้วก็แลมเพลพวกนี้แล้วล่ะค่ะถ้าโชคยังเข้าข้างพวกเราก็รอด
5: แล้วสถานการณ์แบบนี้เราควรจะแยกหรือรวมกลุ่มกันดีครับ
1: เจ้าหน้าที่คนเดิมถามขึ้นอีกครั้ง
4: ถ้ามีปัญหาเฉพาะหน้ามีแค่ไอ้ทิงการแยกกันไปคนละทางจะช่วยได้มากกว่าแต่ในตอนนี้ต้องรวมกันเข้าไว้ถึงจะมีโอกาสรอดมากกว่าค่ะ
1: หญิงสาวให้คำตอบด้วยแววตาอันหนักแน่นก่อนที่บุรุษผู้ถามจะกวักมือส่งสัญญาณพร้อมตะโกนบอกให้พวกพ้องที่ยังเหลือรอดเข้ามารวมกันอย่างไม่รอช้า
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
13: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.เช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: าฟ้าพระจอมกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานนะครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดเพ็ญพระราชกุศลปันนะระสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลสัตตมวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซีวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของ

ความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาทนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาทเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะเตียมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ นาทียามพีพุทธังตระนังประชานิตาทียามพีธรรมังตระนัง

วรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมา

านิปัญจติภาปทานิสีเดนะทุกขติยันติสีเดนะโภคะทัมปทาสีเดนะนิโพธิยันติตัตถวาน

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์สงฆ์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสินนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ุราปริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนทุทังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ตสตังทีหะตุอะเดเรภะวะตสตังทีหะตุอะเดเรภะวะตสตังทีหะตุทีฆายุโกตุอะรุโกตุทีฆายุโกตุอะรุโกตุสุขิโตตุภะวะเมตมะกาตาสัพพะมะกาตินีติฏฐิปุจังติฏฐิอัมมังติฏฐิราโภจะโยนิจังปรเมนมหาราเดวรตะปรมณียาสหะโอวัตุสัพพะทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยพัชจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ ดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำรับละสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ธรรมเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนม์หรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปะตะดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: 三摩诃娑婆。
1: ครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
2: ยะตะวะริวะคุลาคลิปุเนติสะกะรังเอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุสังกปังยันโทปนรโสยะทามณิจุติ

ตุปรเมนตมหาราชาสัพพรม

0: พระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พิพัฒนามงคลประชนนำมาสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนับเสดเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนับเสดขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: หลังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวง

0: ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงทรัศนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
2: ปัสโมสุขม
1: ประสงค์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับประกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎร์ทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: สุขุน
1: พระสงฆ
2: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมพลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคุมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: กรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อรับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์ทุกข์ภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการเพิ่มกำลังทหารและตั้งฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์เป็นการถาวรเทคบอลหญิงคู่ทีมชาติไทยชนะกัมพูชา2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงพลิกฟื้นวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านอาแยตำบลป่าในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณดอยม่อนล้านซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาราษฎรประสบปัญหาความยากจนประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นจนทำให้ผืนป่าต้นน้ำถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ไปพร้อมกับการพลิกฟื้นผืนป่าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนกลางขุนเขาที่เปิดโอกาสให้ราษฎรและเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ระบบการเกษตรแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลปศุสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตก่อนจะนำองค์ความรู้กลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการรับแรงงานในชุมชนเข้ามาทำงานในโครงการและนำผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่งคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชประสงค์โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสาธารณูปโภคจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่งผลให้ราษฎรใน3หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในแต่ละปีไม่เกิน 5,000 บาทปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นหลายเท่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริได้ประจักษ์ชัดเจนพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งกว่า 4,950 ไร่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเขียวชอุ่มให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดอยม่อนล้านได้พึ่งพาอาศัยมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อให้รับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการแยกกลุ่ม Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่9เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าตกไปสู่ประชาชนและอุตสาหกรรมอื่นทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้ากลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนที่แพงขึ้นนี้เองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขยายเกณฑ์การจัดระเบียบครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กลุ่ม Data Center ใช้อย่างมหาศาลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ Data Center ต้องบริหารจัดการน้ำใช้เองโดยไม่ไปแย่งชิงทรัพยากรของประชาชนและเกษตรกรพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดรับซื้อไฟฟ้าตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ในแผน PDP ใหม่ซึ่งปลดล็อกข้อจำกัดเดิมที่เคยกำหนดไว้เพียง 2,000 เมกะวัตต์และเปิดให้ภาค

0: ไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยกะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเคาะออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกะก็เปิดไปเลยนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center จะต้องไม่ใช่แค่การก่อสร้างอาคารเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ใช้ทรัพยากรของประเทศเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดึงห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศด้วยเช่นอุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้ทรัพยากรพลังงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซล่ารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
4: สามารถสมัครได้แล้วนะคะวันนี้โครงการโซล่ารูฟท็อปของภาคประชาชนปี2569จะเป็นโครงการที่รับซื้อไฟจากประชาชนซื้อรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์โดยแต่ละหลังก็จะขายไฟส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ AC ต่อมิเตอร์นะคะในราคา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยในระยะเวลา10ปีโดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
3: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับการไฟฟ้าในพื้นที่หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทรัฐจะสนับสนุนตามจำนวนที่ใช้จริงแต่หากค่าไฟฟ้าเกิน315บาทผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่ารัฐบาลต้องการเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ที่ต้องแบกรับภาระด้านพลังงานเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ร่วมสร้างและได้รับประโยชน์โดยผู้ที่ยังใช้น้ำมันรัฐบาลจะส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยในการผลิตเชื้อเพลิงขณะที่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะมุ่งสนับสนุนการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนและการใช้แรงงานภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมวางมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยโครงการโซล่ารูฟท็อปป้องกันปัญหาการติดตั้งผิดมาตรฐาน
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่มุ่งเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากเพียงผู้ซื้อไฟฟ้าให้กลายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์และตั้งเป้าขยายสู่ 10,000 เมกะวัตต์ครอบคลุมกว่า1ล้านครัวเรือนกำหนดกำลังการผลิตที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนพร้อมตั้งจุดบริการการขออนุญาตณจุดเดียวผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระบบออนไ

0: โดยด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
1: ทั้งประเทศเรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นจะปรับจาก500ไป 10,000 เมกะวัตต์แผงโซล่าเนี่ย5กิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ 130,000-140,500 แพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได
0: ้นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยสู่ความมีเสถียรภาพสะท้อนความเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลและวินัยการคลังของไทย
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งได้แก่ Fitch S&P และ Moody's ได้ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพพร้อมคงอันดับเครดิตที่ Triple B+สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายการบริหารเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลโดยสถาบันจัดอันดับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานได้ดีกว่าที่คาดการผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจที่โดดเด่นจากยุทธศาสตร์การเติบโตที่นำด้วยการลงทุนซึ่งสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่าน BOI ได้สูงถึง 538,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกพร้อมทั้งมีการยกระดับทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge และการผลักดัน SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกโดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกสำคัญนอกจากนี้รัฐบาลยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาวินัยการคลังอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสและตั้งเป้าลดการขาดดุลในปีงบประมาณ2570ลงเหลือร้อยละ 3.9 พร้อมประเมินว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ63ภายในปี2570ซึ่งปัจจัยด้านความมั่นคงทางการคลังนโยบายที่ชัดเจนและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นการวางรากฐานสำคัญที่จะช่วยนำพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างและกลับมาเติบโตเต็มศักยภาพได้ในระยะยาวปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
2: ด้านนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยยังมีจุดแข็งจากฐานะการเงินต่างประเทศโดย Fitchคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี2570ขณะที่หนี้ภาครัฐส่วนใหญ่ระดมทุนเป็นเงินบาทภายในประเทศและมีต้นทุนการกู้ยืมในระดับต่ำซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะตลาดการเงินโลกโดยรัฐบาลจะต่อยอดความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องและในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากรายงานครับ
4: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศ และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
5: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
4: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
6: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็น reference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบเนี้ยก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
4: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้ม
7: นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ของปีนี้รวมทรัพย์เด่นกว่า 13,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมมอบสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ0นาน2ปีนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือ2ยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือ2ปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวทอส.ได้จัดงานประมูลขายบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569ขึ้นในวันนี้เริ่มประมูลเวลา 10:00 น.ถึง 16:00 น.ณทอส.สำนักงานใหญ่โดยนำทรัพย์สินรอการขายรวมกว่า 13,000 รายการทั่วประเทศออกมาประมูลแบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการและทรัพย์ในส่วนภูมิภาคกว่า 12,000 รายการทรัพย์ที่นำมาประมูลมีการให้ส่วนลดสูงสุดร้อยละ50พร้อมโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ0นานสูงสุด2ปีนอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลในราคาปิดสูงสุด73รายการแรกจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
8: ผลลัพธ์ที่เรามีการประมูล2ครั้งที่ผ่านมาตัวเลขดีเราก็ขายได้เกือบพันรายการเหมือนกันครั้งนี้เราก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาครับ อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการประมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งประมูลออนไลน์ด้วยก็คือสามารถที่จะเข้าผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เขาเรียกว่าจัดใหญ่ของการประมูลโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ในวันนี้เราก็มีส่วนลดสูงสุดถึง 50% แล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2 ปีแล้วก็คนที่สามารถที่จะเข้ามาตัดสินใจซื้อได้ก่อนเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับ
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักขณะที่เทศบาลตำบลหล่มเก่ายังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบาย
10: ในธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังรอการระบายโดยที่อำเภอหล่มเก่าระดับน้ำแม่น้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นและฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าเล็กน้อยส่วนอำเภอหล่มสักเมื่อช่วงเช้าเวลา 8:00 นระดับน้ำแม่น้ำป่าสักอยู่ที่ 8.56 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนท่ากบโพและชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองข่ายหมู่ที่12นอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลปากช่องน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานและถนนในพื้นที่หมู่ที่2 6 14และ17รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขณะนี้นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก
11: องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากกรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าปัจจุบันโดยแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 11:00 นทยอยจากอัตรา600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณเป็นอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 20:00 นวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาในพื้นที่อำเภอศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30-50 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเตรียมความพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งดูแลพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกสะสมและมีปริมาณมากในหลายพื้นที่เขื่อนรัชประภาจึงหยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
13: นายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาได้สั่งให้หยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตั้งแต่วันที่18กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่จะคลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการกลับมาระบายน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ปัจจุบันเขื่อนรัชประภามีความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 5,638.84 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำกักเก็บ 3,871.76 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 68.7% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 1,767.17 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 31.3% ทั้งนี้เขื่อนรัชประภายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนรัชประภามีศักยภาพในการรองรับน้ำและจะบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมโดยในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักนี้ได้หยุดระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อไม่ให้การระบายน้ำจากเขื่อนซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: จังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้ติดตามสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเมื่อมีฝนตกหนักโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงเกิดภัยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปิดกั้นหรือประกาศห้ามเข้าโดยเด็ดขาดส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังคลื่นลมแรงและงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่ชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามออกเรืออย่างเคร่งครัดเทศบาลนครหัวหินเร่งทำความเข้าใจเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินก่อนเข้าดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายในวันที่25กันยายนนี้คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
14: นายนพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า7วันพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงทางกฎหมายเจรจาสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินเพื่อให้การปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังมีแผนเข้าดำเนินการในวันที่25กันยายนนี้โดยในส่วนที่เทศบาลนครหัวหินรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณดำเนินการมีจำนวน15หลังและจะมีส่วนของงบประมาณของกรมเจ้าท่าที่ต้องดำเนินการรื้อถอนอีก11หลังทั้งนี้ทางเทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดตั้งแต่สะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังโดยก่อนหน้านี้มี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้ว การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนโดยจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์และห้ามประเทศฝ่ายตรงข้ามฐานทัพเรือฐานทัพหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที่ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้ากรีนแลนด์ได้อย่างถาวรด้านนายกรัฐมนตรีเยนเฟเดริกนิวเซนของกรีนแลนด์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรีนแลนด์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งนี้กรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กโดยสหรัฐมีสิทธิ์ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้าตามสนธิสัญญาปี2494และมีฐานทัพอวกาศอยู่ในกรีนแลนด์แล้ว1แห่งสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA มีอคติและเลือกปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือหลังมีการผ่านมติประนามโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยนางคิมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีไว้เพื่อที่เกาหลีเหนือป้องกันตนเองแต่ IAEA กลับเพิกเฉยต่อการดำเนินโครงการนิวเคลียร์ของสหรัฐและแผนจัดซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการปฏิเสธมติดังกล่าวและยืนยันว่าสถานการณ์เป็นในประเทศเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่านายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าการคณะการเจรจาการค้าของจีนเตรียมนำคณะผู้แทนรัฐบาลเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนนี้เพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทะเลขาวในวันที่24กันยายนนี้ขณะที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเขาจะพบกับนายเหอในช่วงสุดสัปดาห์นี้และอาจหารือเรื่องอิหร่านด้วยทางนี้จีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงพักการตอบโต้ทางภาษีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดความกังวลว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะยาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยดับเพลิงกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว100นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์4ลำเร่งควบคุมไฟป่าบนเนินเขากาซิตากัวใกล้กับกรุงกิโตซึ่งเผาผลาญพื้นที่แล้วประมาณ625ไร่ซึ่งลมกระโชกแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากขณะที่ทางการอพยพประชาชนประมาณ50คนออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงกิโตตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาคารบ้านเรือนเสียหายทั้งนี้การที่กรุงกิโตไม่มีฝนตกมานานกว่า1เดือนทำให้สภาพพื้นที่แห้งแล้งและเกิดไฟป่าหลายจุดขณะที่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ทางการกรุงกิโตสามารถบันทึกเหตุการณ์ไฟป่าได้เกือบ200ครั้งซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าราว 7,500 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
16: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทคบอลประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทะทงลงสนามเป็นวันที่2หลังวันแรกคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องโดยชนะเมียนมา2-0เซต12-2และ12-8ก่อนจะชนะเลบานอน2-0เซต ด้วยคะแนน12-7และ12-4และชนะกัมพูชา2เซตรวดด้วยคะแนน12-2และ12-2สำหรับการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายวันนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะกัมพูชาไป2-0เซตด้วยคะแนน12-5และ12-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองได้สำเร็จการแข่งขันฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป2-0โดยนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนเวลา 16:30 น.ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะมองโกเลียมา3-0เซตและชนะคีร์กีสถานมา3-0เซตลงสนามนัดที่3พบกับไต้หวันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไต้หวันไป3-0เซต 25-22 25-22 และ25-20เก็บชัยชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยการแข่งขันรอบต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามในวันที่20กันยายนนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกหลังชนะคีร์กีสถานมาได้3-2ขณะที่ล่าสุดกฤตภักษ์แสงสวัสดิ์กองกลางทีมชาติไทยยังได้เดินทางมาสมทบและร่วมฝึกซ้อมกับทีมอีกด้วยโดยกฤตภักษ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการซ้อมว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์และต้องการเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเก็บ3แต้มจากฮ่องกงเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันในมหกรรมเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ในวันนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจะจัดพิธีเปิดที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้ธีม Harmonic Heartbeatซึ่งได้ยูกิฮิโกะซึซึมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 10,000 คนจาก45ชาติที่มาร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองโดยต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลจะรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสนามโดย PPTV HD 36 NBT T Sport 7และแอปพลิเคชัน AIS Play จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมตั้งแต่เวลา 16:00 น.การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกประเภทเดี่ยวสลับมือจำนวน2คู่คู่แรกแม็กซิมัสพราพลโจนนักเทนนิสหนุ่มไทยซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพ่ายให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกไป1-2เซต4-6 6-1และ5-7ส่วนคู่ที่2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จพ่ายติโมเฟสกาตอไป0-2เซต4-6และ6-7ไทเบรก4-7ส่งผลให้วันแรกทีมไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพ0-2คู่การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการสิงห์ Thailand Amazing Open 2026ครั้งที่92วันสุดท้ายมิเกลอีลาร์ดนักกอล์ฟวัย22ปีจากฟิลิปปินส์ชนะการดวลเพลย์ออฟก่อนคว้าแชมป์ประเภทบุคคลชายและครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขณะที่ขวัญชนกบุญจันทร์นักกอล์ฟสาววัย16ปีซึ่งเป็นผู้นำหลังจบรอบ3คว้าแชมป์ประเภทบุคคลหญิงด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์198การแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบ32คนสุดท้ายนัดที่3ที่สนามสมาคมกีฬาบิดเลี่ยนแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ไฮไลท์อยู่ที่สายดีอัคคณิส่งเสริมสวัสดิ์อดีตนักสนุกเกอร์อาชีพและทีมชาติไทยชนะฤทธิชัยฉิมพานางไป5-3เฟรมส่งผลให้อัคคณิผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนางสาวประเมินรักนาคที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์ นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานเปิดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยมีนักกีฬาจาก11สโมสรทั่วประเทศ28จังหวัด364ทีมรวมทั้งสิ้น 1,100 คนเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทปอมๆเชียร์ลีดดิ้งและฮิปฮอประหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติโดยทีมที่ได้แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายนทั้งยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2570ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตอบรับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในการส่งทีมชาติไทย U15 เข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่า U15 World Cup and Festival 2026ครั้งแรกที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคมนี้เพื่อให้เยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน15ปีได้ประสบการณ์จากการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติและต่อยอดไปยังรุ่นอื่นๆต่อไปโดยทางสมาคมได้วางแผนใช้นักกีฬาทั้งหมดจากโครงการฟีฟ่า TDS ประจำปี2026เพื่อคัดเลือกนักกีฬา14คนเข้าร่วมชิงชัยกับทีมจาก194ชาติทั่วโลกซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับโดมินิกันในวันที่24ตุลาคมนี้เวลา 13:15 นพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569โดยเปิดรับนักกีฬาชายหญิงอายุระหว่าง 18-30 ปีร่วมชิงชัยโดยแบ่งเป็นการแข่งขัน7รุ่นน้ำหนักชายและ8รุ่นน้ำหนักหญิงระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้นอกจากการค้นหาแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่นแล้วสมาคมต้องการเปิดโอกาสให้นักมวยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะนักชกที่ยังไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบทีมชาติได้เข้ามาพิสูจน์ฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อค้นหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีศักยภาพและพัฒนาต่อยอดสู่รั้วทีมชาติไทยในอนาคตผ่านิตคาดนาครายงาน
17: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบ3ตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
20: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
20: หยุดอย่ากด ย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
20: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนนท์นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021426887กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการพรุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์คัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัล 200,000 บาทพร้อมโลกเกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ได้รางวัลเงินเป็นเงิน 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง9ตุลาคมเทศบาลเมืองพังงารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่3ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ช่วยวิศวกรโยธาผู้ช่วยนายช่างโยธาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบารถรับจ้างพนักงานจ้างงานทั่วไปพนักงานดับเพลิงและคนงานรวม32อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาเลขที่332ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่14-22กันยายนนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้จะรับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shoturl.asia สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในโลกมีการพยากรณ์ว่าตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง70ล้านล้านบาทภายในปี2575ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูล Data Center การสื่อสารแบบ 5G และ 6G อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรนั้นและประเทศไทยลงทุนกับอุตสาหกรรมนี้อย่างไรเชิญรับฟังครับเซมิคอนดักเตอร์คืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณสมบัติกึ่งนำไฟฟ้าเช่นซิลิคอนคาร์ไบด์แกลเลียมไนไตรด์โดยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัย เช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทีวีและจอแสดงผลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์และระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งหมดล้วนต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ไปเป็นหัวใจใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ประเทศชั้นนำของโลกจึงแข่งขันที่จะเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เพราะนั่นหมายถึงการได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดสำคัญระดับโลกปัจจุบันนั้นประเทศไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีจีนล้วนเป็นผู้นำของตลาดแห่งนี้และหนึ่งในสถานที่ที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แข็งแกร่งที่สุดคือซิลิคอนวัลเลย์นั่นเองซึ่งซิลิคอนวัลเลย์นั้นก็เป็นที่กำเนิดเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนซึ่งเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบ่งได้เป็น3ส่วนนั่นคือส่วนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในส่วนแรกกับส่วนที่2นั่นคือการผลิตชิปและอุปกรณ์รวมส่วนปลายน้ำคือการประกอบการบรรจุและทดสอบชิปประเทศไทยถือว่าเป็นผู้เล่นในส่วนของปลายน้ำทั้งยังเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ของโลกโดยประเมินมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยภายในปี2565ไทยเรามีรายได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวความตื่นตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังวัดได้จากตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่มีเงินทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากชิปและ AI กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดเพราะมีถึง9บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ล้วนมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 500,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากโอกาสดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยมองเห็นช่องทางในการเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยก็ได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดการลงทุนมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนเพื่อผลักดันเป้าหมายผลิตภัณฑ์ชิป Made in Thailand ให้เกิดขึ้นจริงภายในปี2593ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตและแข่งขันได้เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางผ่านการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีเซมิคอนดักเตอร์เป็นชิปตัวสำคัญจบบทความประจำวันเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
21: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
22: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
21: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
23: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาร์คอร์ไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทาง97 QFM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ทุกวันเสาร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์อยู่กับผมอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ก็1สัปดาห์ในวิทยุเราก็มาเจอกันนะครับพี่ต้นอาจารย
4: ์ครับ
2: มาพูดคุยข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันส่วนในที่ในทางทีวี5 HD ก็จะเป็นทุกวันพฤหัสนะก็ถ้าใครดูในตอนที่แล้วก็จะเป็นเทปที่เรามาอะไรอะเจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังความแรงความแกร่งมาพร้อมกับความแรงที่อาจารย์มันเล่าให้ฟังว่ามันมาได้ไงกับ145นะครับรถแข่งครับไลฟ์ก็เดี๋ยวตอนเต็มก็เดี๋ยวสักวัน2วันนี้ไม่เกินวันอาทิตย์ครับตอนเต็มก็เดี๋ยวมีแยกซอยตอนมาจะได้เจาะเรื่องโชคเรื่องแหนบก็น่าสนใจนะครับพี่ต้น4ทูนี่ผมเพิ่งรู้นะแหนบนี่สามารถปรับให้นุ่มได้ด้วย
3: ก็สบายครับไม่นุ่มได้แข็งได
2: ้เออบางคนคิดว่าแหนบเยอะๆมันจะแข็งแต่นี่แหนบ8จะเรียก8ชิ้นเนาะ
3: แต่
2: พี่ต้นบอกว่านี
3: ่8แผ่นนุ่มมากครับเป็นแหนบนุ่มตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเปิดให้ท่านที่สนใจนะเข้ามาชมรถแข่งอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสามารถที่จะชี้นิ้วดูตรงไหนก็ได้นะฮะรถจอดโชว์อยู่ที่ช็อป VVP 4x4 นะครับหรือว่า VVP 4x4 นะครับของพี่หวีนะฮะของคุณวีรศักดิ์นิติพิสานนท์ก็ทางออกมอเตอร์เวย์ตรงทางอ่อนนุชลาดกระบังนะครับนะฮะรถจอดโชว์อยู่ที่นั่นนะฮะท่านที่สนใจอยากไปดูกันชนหน้ากันชนหลังที่ว่ากันชนหน้า 70,000 หลังอีก 40,000 รวมเป็นแสนกว่าบาทเป็นนี่มันเป็นยังไงใช่ไหมการกระแทกใต้ท้องการกระแทกปีกนกยันเฟืองท้ายนะครับที่เขาบอกว่าแสนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับที่ช็อปคนขายบอกว่าโอ้โหคนไทยพอเดินมาดูปุ๊บเบี่ยงหน้าออกเลยคนที่ซื้อก็มีแต่ฝรั่งกับจีนอะไรอย่างเงี้ยนะ ล้อแม็กซ์เนี่ยนะครับล้อแม็กซ์เนี่ยเดนโซที่เขาบอกมีตัวล็อกบีดเนี่ยล็อกบีดมันคืออะไร ที่มันอยู่ขอบล้อแม็กซ์อะนะครับยางของเทสเชอร์เนี่ยนะฮะ made in Thailand นะฮะแล้วก็ขายดีในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้ว่าคนไทยเอาไปขายนะที่อเมริกาเนี่ยเขาขายดีอยู่แล้วแล้วเขาก็สั่งผลิตที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยยางเทสเชอร์เนี่ยก็จะเริ่มทำตลาดขายในประเทศไทยชั้นรอบคันเนี่ยนะฮะสโลกเกิลก็ของซาฟารีก็ของออสเตรเลียนะครับถ้าเปิดประตูมานี่นะข้างในเดิมกิ๊บนะฮะเบาะนี่รู้ว่ารุ่นสปอร์ตเลยไม่มีไฟฟ้าปกติไฟฟ้าจะเบาะเนี่ยธรรมดาแมนนวลเลยนะครับอันนี้เรียกว่า R&D Research and Development เนี่ยวิจัยพัฒนาโดยเนี่ยอาจารย์ปุ๊กปอเอกเลยนะครับจากรถจมน้ำดำโคลนมานะฮะจนขึ้นมาถึงได้ขนาดนี้นะฮะนี่จอดโชว์อยู่นะฮะถามว่าจอดถึงวันไหนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดครับเพราะว่าพี่หวีถามว่าคุณต้นมารับขึ้นวันไหนบอกยังครับตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมก็ฝากจอดโชว์ให้สำหรับท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถนะครับแล้วก็สนใจเรื่องของสินค้าประดับยนต์รถของแบบขับเคลื่อน4ล้อนะก็จอดโชว์อยู่ที่นั่นเลยครับเป็นพระเอกอยู่ที่นั่นครับผม
2: ครับส่วนใครที่จะจอลึกเรื่องเครื่องยนต์ที่อาจารย์ปุ๊กทำยังไงเดี๋ยวก็คอยติดตามเทปเวอร์ชันเต็มครับว่าอาจารย์ปรับแต่งยังไงทำยังไงจูนยังไงอะไรมานี่ครับแล้วเซ็ตระบบเครื่องยังไงแม้ทั้งไฟโชว์อาจารย์ว่าต้องปล่อยให้โชว์อันนี้ต้องว่ามันมีประโยชน์ยังไงมีผลยังไงกับรถที่ใช้งานในบ้านนะครับเขาเรียกว่ารถบ้านเอามาลงแข่งก็สบายนะอาจารย
3: ์ใช่ครับเป็นรถบ้านนะฮะยืนสเปครถบ้านก่อนนะแล้วก็มาลงแข่งคงแข่งเรลลี่ได้นิดหน่อย
2: แล้วครับแต่ว่าเรื่องราวข่าวสารก็พูดถึงฟอร์ดแล้วพี่ต้น30ปีฟอร์ดเป็นยังไงที่พี่ต้นคุกคีกับฟอร์ดนี่ก็ต้องถือว่ายาวนานพอสมควรกับแว่นวงของฟอร์ดนี่30ปีฟอร์ดก็ถือว่ายาวนานเลยนะพี่ต้นในตลาดบ้านเราเนี่ยครับ
3: ครับจริงๆ30ปีฟอร์ดเนี่ยอายุอนามก็เท่ากับลูกสาวผมเลยนะลูกสาวผมก็30แล้วเนี่ยนะครับถือว่าฟอร์ดนี่ก็คือเรียกว่าฟอร์ดประเทศไทยอ่ะนะฟอร์ดประเทศไทยก็อยู่กับเมืองไทยมานานนานครับอาจารย์จําได้ไหมครับว่าเคยส้มฟอร์ดยุคแรกๆมีรุ่นไหนบ้างอาจารย์จําได้ไหม
4: โอ้โหขึ้นผมเลยคือคำว่าฟอร์ดเนี่ยคือสมัยก่อนนะอาจจะคิดถึงรถไถนะฟอร์ดที่คุกคีแต่เด็กเลยอาจจะเห็นรถนั้นแล้วก็บีที
2: ใช่ใช่
4: นะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ร่วมกับอีซูซูนะครับฟอร์ดก็เป็นโฟกัสหลายรุ่นครับส่วนใหญ่จะเป็นรถเก๋งสมัยก่อนแรกๆจะเป็นรถเก๋งเล็กๆนะครับพอการซ่อมเซอร์วิสอะไรต่างๆก็

0: ครับถ้าพูดถึงย้อนหลัง30 ปีเท่ากับลูกสาวผมนี่นะฟอร์ดในสมัยนั้นน่ะผมก็มีความผูกพันอยู่กับยี่ห้อฟอร์ดแต่บริษัทฟอร์ดเนี่ยมันแบ่งเป็นฟอร์ดแต่ละโซนของประเทศก็โซนของโลกอ่ะไม่เหมือนกันนะครับฟอร์ดแต่ก่อนยังไม่ได้เป็นวันฟอร์ดแบบนี้ครับผมมาทำงานที่หนังสือฟอร์มูล่านะครับค่ายสื่อสากลก็คือผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้นะครับตอนนั้นมาเนี่ยก็เวลาเปิดหน้าหนังสือเนี่ยก็จะเห็นโฆษณาแล้วถ้าจำได้เนี่ยฟอร์ดเอสไปร์เนี่ยนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นฟอร์ดเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเก๋งใหญ่ขึ้นมานิดนึงเรียกว่าฟอร์ดเลเซอร์นี่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีฟอร์ดคอร์ติน่าเนี่ยนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะครับสมัยก่อนมียนตกิจเนี่ยช่วงหนึ่งช่างเล็กกุลมานาวทองเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เป็นช่างที่ยนตกิจด้วยนั่นการที่ใช้รถฟอร์ดในสมัยนั้นนะฮะถือว่าหรูหรานะครับยนตกิจเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของซีตองนะครับเรื่องของCX เรื่องของ BX นะครับเรื่องของตัวเรโนน R19 R21 เรื่องของเปอร์โย404 405นะครับอันนั้นก็เป็นรถของตำนานในยุคเมื่อปี1990นะ30 ปีที่แล้วนะครับก็ร่วมสมัยถ้าก็เป็นของโตโยต้าก็เขาเรียกรุ่นแปะยิ้มนะฮะไม่รู้พี่ก้อยเข้าใจได้ไหม
1: ก็ได้ยินชื่ออยู่ครับพี่ต้
0: แป
1: น
0: ะยิ้มโดเรมอนบ้างอะไรบ้างยุคนั้นนะครับประมาณนั้นเลยแต่ฟอร์ดเนี่ยหลังจากที่นำเข้ามาของแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะโรงงานฟอร์ดก็เกิดขึ้นในยุคประมาณนั้นนะครับ1990นะครับจนถึงกระทั่งวันนี้ที่คุยเรื่องฟอร์ดเนี่ยนะฮะที่มาพูดถึงเรื่องตำนานฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดก็ครบรอบ30 ปีนะของรอบ30 ปีนะฮะเขาส่งการ์ดที่ลึกมาบอกว่าส่งให้คุณต้นคาร์ฟอร์ไลท์ส่งมาเสร็จปุ๊บผมทำโพสต์เสร็จปุ๊บก็ซีซีไปหาประธานฟอร์ดนะฮะคุณต่อพี่ต่อที่พี่ต่อราชการจุลเสนพี่ต่อก็ไลน์มาบอกพี่ต้นสบายดีนะบอกสบายดีครับผมก็เลยบอกว่าไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับพี่ต่อเลยนะครับก็บอกเดี๋ยวรอกรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารว่างก็นัดกันแหละนัดกันน่าจะเป็นช่วงของต้นเดือนหน้านะฮะปกติก็ได้คุยกันบ่อยฮะแต่พอต่อหลังมามันภารกิจของฟอร์ดมันก็เข้าใจว่าเยอะเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะระดับประธานบริษัทนัดจิบกาแฟกันนะครับอันนี้ก็โอเคพูดถึงเรื่องรถฟอร์ดในยุคนั้นนะฮะฟอร์ดเรื่องของเทอร์ล่าเนี่ยนะฮะเทอร์ล่าก็เป็นซีดานที่ต่อจากตัวเลเซอร์นะครับก็นึกถึงภาพตามนั้นเนาะผมเนี่ยไปเป็นลูกค้าฟอร์ดก็คือตัวฟอร์ดเอสเคปเป็น V6 3,000cc สมัยนั้น2 ล้อแรงม้ามีซันรูฟนะฮะขับเคลื่อน4 ล้อแล้วก็ยางเนี่ย235 235 70 16นะฮะเป็นดิสเบรก4 ล้อนะครับผมก็ใช้วิ่งไป400,000 กว่าโลนะใช้อยู่หลายปี7-8 ปีนะครับนั้น Ford Escape เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสมัยนั้นถ้าใครขับได้ขับ Honda CRV เนี่ยถือว่าหรูมากแล้วก็เป็นรถที่ขายดีแล้วก็สวยมากขยับมาเนี่ย Land Rover ตัวนี้ตัวเล็กๆตัวอะไรอาจารย์ที่มียางอะไรอยู่ข้างหลัง
2: พีแลนเดอร
0: ์
2: เครื่อง
0: พีแลนเดอร์ใช่เครื่อง V6 เครื่อง V6 ตัวนั้น 2,100cc นะครับแล้วก็ตัวเจ้า Ford เข้ามาเนี่ย Escape เนี่ยเป็น V6 3,000
2: คร
0: ับนะฮะเพราะพอ V6 3,000 เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนก็คือฮะผมก็เห็นโอ้ชื่อน้ำหมูท่านเนตรเสนีวงศ์นักวิทยานะครับเป็นผู้สื่อข่าวอุโสนะปัจจุบันท่านก็เสียไปแล้วโอ้โหน้ำหมูขับ Ford Escape นะแล้วก็มีนักแข่งแรลลี่หลายคนขับจะ Ford Escape หมดเลยเราก็การงานก็เริ่มมั่นคงทั้งนั้นก็ดาวเลยซื้อรถเลย Ford Escape ก็ใช้ดีนะใช้ดีนะเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ C5 ปัจจุบันนี่แหละนะฮะสมัยนั้นมันสูงไงรถมันสูงแล้วก็เดินทางไกลๆเนี่ยสบายไม่เคยได้ขึ้นสไลด์ออนสมัยนั้นไม่รู้จักสไลด์ออนครับนะแล้วก็แปลว่าไว้ใจได้นะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีนะครับก็อันนี้พูดถึงย้อนหลังไปหน่อยนึงเนาะนะฮะส่วนของรถเก๋งมาเนี่ยเริ่มที่จะประกอบในประเทศเนี่ยก็จะมี Ford Focus นะครับเป็นรถแบบ4 segmentนะครับตัวโฟกัสเป็นโฟกัสใหม่นะครับแล้วก็รู้จักเรื่องเป็น EcoBoost มีดีเซลเทอร์โบครั้งแรกนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น Fiesta เนี่ยมี5 ประตูมีตั้งแต่เครื่อง 1,400 1,500 1,600 จนไปถึงตอนหลังเนี่ยก่อนหยุดรายการผลิตเนี่ยเป็น 1,000 เทอร์โบนะ 1,000cc EcoBoost นั่นอาจารย์บอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเวลาเสียเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันต้องเอาซอฟต์แวร์ตัวเดิมกลับมานั่นอาจารย์พุ่งเนี่ยเป็นคนที่มีโน้ตบุ๊กเยอะมากนั่นโน้ตบุ๊กอันเนี้ย

0: จจะใช้สลับรถ10ปีที่แล้วรถ15ปีที่แล้วเนี่ยรถ20ปีที่แล้วมันต้องมีซอฟต์แวร์ที่อยู่กับตรงนั้นเนี่ยแต่บางทีศูนย์บริการเนี่ยไม่ได้มีโน้ตบุ๊กเยอะเท่าอาจารย์ปุ๊กก็ไปเอาโน้ตบุ๊กใหม่เปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่แต่การแก้ไขเนี่ยซอฟต์แวร์ใหม่มันก็ไปคนละทางแล้วมันไม่สามารถเก็บข้อมูลของซอฟต์แวร์เก่าได้อันนี้สำหรับคนที่มีปัญหา Ford Fiesta เนาะนะครับหาอาจารย์ปุ๊กเนี่ยก็ผมก็ส่งพวกปุ๊กไปให้หลายคันก็จบนะฮะจบคือเอารถไปใช้ต่างจังหวัดเนี่ยก็ปกติไม่กล้าไปไหนกลัวเสียกลัวสตาร์ทไม่ติดกลัวเข้าเกียร์ไม่ได้กลัวร้อนนะฮะพอแก้ไขถูกต้องก็สบายแล้วนะครับแล้วก็มาตัว Ford EcoSport นะฮะก็มีอันเนี้ยหยุด Escape ไปแล้ว EcoSport เนี่ยเป็นรถที่มียางอะไหล่อยู่ด้านท้ายแต่เป็นรถเล็กๆหน่อยนะฮะเครื่อง 1100cc แล้วถัดมาก็มีเครื่องตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเป็น Ford Territory เนี่ยขายอยู่แป๊บหนึ่งไม่นานเป็น Ford ที่นำเข้าจากออสเตรเลียนะครับแต่ตัวที่สร้างชื่อที่สุดเนี่ยก็แน่นอนครับเป็น Ford Ranger เนี่ยเกิดในเมืองไทยเนี่ยปี1998เป็นรถที่มีเป็นแคปครั้งแรกเป็นรถ 2100cc ที่มี12วาล์วครั้งแรกมีเทอร์โบครั้งแรกนะครับเพราะสมัยนั้นเจ้าตลาดเนี่ยยังเป็น Toyota Tiger ยังเป็น Mitsubishi Strada อยู่เลย Ford เนี่ยแหวกตลาดมาเลยแล้วก็ขายดีนะครับแล้วก็ Everest นะครับคำว่า SUV กับ PPV อ่ะจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันคืออันเดียวกันนั่นแหละจริงๆว่า PPV การเก็บภาษีของเมืองไทยเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับรูปทรงเนี่ยก็เป็น body on frame เนี่ยก็คือตัวแชสซีที่คนไทยเรียกก็เอา body เนี่ยมาวางบนเฟรมนะฮะก็เรียกว่า body on frameนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องตัว Prado 250ตัว Lancer อันนั้นก็มีแชสซีเหมือนกันแต่เขานำเข้าทั้งคันเขาก็เลยต้องเสียภาษีทั้งคันเราก็เรียกติดปากเขาว่าเป็น SUV ไม่ว่าจะเป็น Pajero โชกุนเป็น Trooper Isuzu Trooper แต่รถที่ดัดแปลงมาจากกระบะเนี่ยก็ได้ภาษีพิเศษฉะนั้นเจ้า Everest เนี่ยแน่นอนครับก็ต้องดัดแปลงมาจากเจ้า Rangerอันนี้ก็เป็นภาษีเกิดครั้งแรกนะคนที่ไฟติ้งภาษีนี้ครั้งแรกเนี่ยก็แน่นอนเขาก็เป็น Ford Everest นี่แหละนะครับถัดมาก็มาเป็น Ranger Wildtrak บ้างเป็น Raptor ที่โด่งดังมาตั้งแต่ปี18นะครับมี Mustang มีเครื่อง2ตัวเครื่อง2003 Turbo กับเครื่อง 5000cc V8 ก็ขับสนุกทั้ง2คันนะครับมีรถตู้เข้ามานิดๆแต่ก็ไม่เยอะแต่การปุ๊กก็ซ่อมจบเลยอันนี้คือ Ford Transitนะครับ Ford Transit นะครับแล้วก็ตัวที่ล่าสุดมาที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ขายในเมืองไทยเนี่ยได้ก็ไม่เยอะแต่ขายเมืองนอกขายเยอะมากก็คือเจ้า Ford Ranger Super Duty อันนี้คือภาพย้อนหลังเมื่อ30ปีที่ผ่านมาผมรวบรวมมาก็อยู่ประมาณสัก15รุ่นนะครับพอดีเมื่อวานพี่กรบอกว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้คุยกันเรื่อง Ford 30ปีผมก็เอ๊ะ30ปีใครเกิดทันเนาะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้คือตำนาน
1: แต่ว่าที่หัวข้ออย่างนี้เพราะพี่ต้นเองก็ผูกพันกับฟอร์ดมานานพอสมควร
0: ครับผม
1: ก็ได้ร่วมงานกันในช่วงหนึ่งใช่ไหมพี่ต้น
0: ก็จริงๆก็ร่วมงานมาตลอดนะครับผมก็เป็นคนเดินทางท่องโลกโดยใช้รถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็ไปได้หรือว่าไกลคนอื่นแล้วไปคนเดียวง่ายๆไปคนเดียวเนี่ยเวลาขึ้นทางด่วนเนี่ยด่านทางด่วนจ่ายเงินเนี่ยพวงไหล่ซ้ายก็ต้องจ่ายทางซ้ายนะครับผมก็มีกระชอนปลาของผมแหละกระชอนปลาผมก็จ่ายผมก็ขับไปจนเมื่อไหร่ที่สมาธิเรานิ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีความรอบคอบมีความระมัดระวังมีการปรับตัวมีการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยไกลขนาดไหนเราก็ไปได้หมดนะครับแล้วก็รถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็ไม่จริงๆหลักการเนี่ยไม่เคยมีปัญหาหรอกยกเว้นบางภูมิประเทศที่ประเมินไม่ถึงอย่างที่เราเคยคุยกับอาจารย์พวกครับว่าตอนเติมน้ำมันเนี่ยเติมน้ำมันสูงองศาน้ำมันดีเซลเนี่ยมี3เกรดนะครับในเมืองหนาวเนี่ยมีศูนย์องศาที่เราเติมปกติอยู่แล้วนะครับมีลบ20องศากับลบ35องศานะครับดีเซลเนี่ยมันก็เป็นวุ้นนะฮะเป็นวุ้นปิงซูที่เรากินขนมเนี่ยแหละครับมันเย็นมากไม่ได้นะครับไม่เหมือนเบนซินนี่ยังไงก็ไปได้ทั่วทุกภูมิภาคแหละเราเติมศูนย์องศาไปแต่ปรากฏว่าตื่นมาเนี่ยมันอาจจะลบ5องศาลบ10องศาแต่ความเป็นจริงพอตื่นมาโอ้โหลบ16พอสายมา9โมง10โมงพอแดดออกนี่กับกลายเป็นลบ18เลยก็เลยทำให้สตาร์ทติดยากนะฮะจันปุ๊กเปิดกล้องมาจันปุ๊กบอกว่าล็อตเบอร์17คลายหน่อยไล่หัวฉีดหลังจากเอาน้ำร้อนลาดกรองโซล่ากรองอะไรไปแล้วหูออกมาเป็นกำมือเลยฮะน้ำแข็งนั่นเลย ดีเซลเนี่ยหรือภาษาคุณพ่อเรียกว่าโซล่าเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลยฮะเป็นน้ำแข็งแบบไม่ใช่วุ้นน้ำแข็งอัดแน่นเลยกว่ามันจะออกมาได้แล้วนะก็สตาร์ทติดปกติแล้วก็วิ่งไปปั๊มน้ำมัน ก็ไปเติมน้ำมันลบ 3.5 อันนี้ดีเซลที่มีปัญหาบ้างแต่ละภูมิภาคนะนะครับแล้วก็มีผมไปอยู่ที่เมืองไทหยวนก็ใกล้กับปักกิ่งแล้วไดชาร์จมีปัญหาสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหปัญหาคันแรกเลยไม่ใช่ยอดฮิตแต่คันแรกที่โดนเลยผมก็บอกว่าทีมงานเนี่ยรถทั้งหมด7คันเนี่ยหนูมีปัญหา1คันบอก6คันไปก่อนเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวนอนซ้ำที่ไทหยวนนี่แหละปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ฟอร์ดไทยแลนด์เนี่ยบินมาเลยนะพี่ก๊อฟไดชาร์จเนี่ยคนไทยเรียกว่าไดชาร์จนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าอัลเทอร์เนเตอร์ไม่ได้มีเสื้อผ้าเลยนะฮะเสื้อที่ลูกกวาดที่ผู้หญิงด้วยนะนะครับผมสีทองทองหัวฟูก็บินจากเมืองไทยผมรถดับไปตอนประมาณสักเย็นๆค่ำๆอ่ะนะฮะแล้วผมก็ไปซื้อแบตลูกหนึ่งผมใช้วิธีสลับแบตอาจารย์ปุ๊ก
2: ครับ
0: เอาแบตลูกหนึ่งเนี่ยไปไว้รถเพื่อนแล้วก็ไอ้แบตที่อยู่ผมเนี่ยคือแบตที่ซื้อใหม่แล้วก็สายจำเนี่ยผักกระโปรงแง้มไว้แล้วก็ไว้ที่เท้าคนนั่งไว้เท้าคนขับก็วิ่งจนแบตหมดนะครับวิ่งจนแบตหมดนะฮะแล้วพอแบตหมดเสร็จปุ๊บแบตไม่เหลือก็สลับไปแบตไปไว้คันนู้นแล้วคันนู้นก็เอามาสลับยืมได้ชาร์จเพื่อนได้ชาร์จเพื่อนที่ไปด้วยกันก็เข้าที่พักนะฮะเข้าที่พักบินมาตอนประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนรถผมเสียไปตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนาะนะครับมาถึงตอนตีห้าเนี่ยจากปักกิ่งเนี่ยลงมาทางทิศใต้เหมือนเมืองหลวงอยู่กรุงเทพแล้วก็ขับรถมาส่งที่เพชรบุรีครับประมาณนี้พี่ก๊อต
2: ค่ะ
0: นะฮะเอามาจริงๆควรได้เจอผมตอนนั้นน่ะแต่ไม่ได้ทันเจอเนื่องจากว่ารถกระบะเนี่ยทะเบียนต่างจังหวัดเนี่ยมันติดเวลาครับเข้าเมืองหลวงไม่ได้ผมก็เลยต้องจอดรออยู่ที่ปั๊มข้างนอกเพื่อที่รอสไลด์ออนนะฮะสไลด์ออนเนี่ยมันเป็นรถฉุกเฉินที่เดินทางเข้าเขตเมืองได้เหมือนบ้านเราอ่ะครับก็ห้ามรถ10ล้อ6ล้อใหญ่ใช่มั้ย
2: ค่ะ
0: คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่เราต้องมีภารกิจไปต่อไงนะไปต่อก็คือตอนนั้นน่ะได้ชาร์จมาแล้วนะฮะบินมาถึงเมืองจีนตอนประมาณตีห้าผมเข้าไปถึงชูรูมได้เนี่ยก็ประมาณ8:30 9:008:30 9:00ก็เปลี่ยนนะฮะก่อนจะเปลี่ยนเสร็จก็ตีสี่ขณะที่เปลี่ยนเนี่ยเราอยู่ที่ชูรูมนะครับไอ้ที่มันเป็นน้ำดันมาจากข้างล่างที่มันเป็นเหมือนโถแล้วก็ลูกกลมๆหมุนแล้วมีตัวสิงโตอ่ะพี่ก๊อฟนึกภาพออกไหม
2: นึกออกครับนึกออก
0: ครับจากตอนเช้าฮะมันหมุนปกติฮะแล้วตอนบ่ายเย็นนะฮะมันไม่ค่อยหมุนแล้วครับเนื่องจากน้ำแข็งมันเต็มไปหมดแล้วอ๋อนะน้ำแข็งมันเต็มไปหมดเลยมันเริ่มเย็นจัดนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็เครื่องล้างน้ำเนี่ยเครื่องล้างรถเนี่ยครับมันเป็นสเปรย์น้ำอุ่นผมก็เห็นแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยขับเข้าไปในสเปรย์น้ำอุ่นไปฉีดน้ำอุ่นล้างออกมาแล้วก็กำลังเช็ดเนี่ยเช็ดยังไม่ถึงขอบกระบะเลยด้านล่างชายกระบะมันมีน้ำแข็งหยาดมาเป็นไม่เป็นน้ำแข็งเป็นหยาดออกมาเป็นก้อนๆแล้วครับถ้าหยดมันคงเป็นภาษาไทยที่หยดก็คือเป็นน้ำหยดลงพื้นแต่หยาดลงมามันเหมือนกับเมื่อกี้มันเหนียวๆแต่มันเป็นน้ำแข็งนะครับนะครับผมก็สตาร์ทอีกทีบองใบสี่ออกจากเมืองไทหยวนสองคนกับไกด์นะฮะเราคนกับไกด์ใจชื่อน้องนกก็พูดไทยเก่งนะพูดไทยเก่งแต่ภาษาจีนเขาได้ปกติแต่ก็ไม่ได้มี Google Map แบบนี้อยู่จีนก็ต้องใช้ WeChat ผมก็ผ่านจากไทหยวนไปผ่านเทียนจินนะครับผ่านอ้อมวงแหวนของปักกิ่งไปถึงถังซานตอนตีสามผมขับตั้งแต่บ่ายสี
2: ่
0: บ่ายสี่ดูเข็มนาฬิกาบ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสี่ถึงตีสามก็11ชั่วโมงเนาะถ้า12เนี่ยมึงต้องกลับมาตอนตีสี่นะฮะ11ชั่วโมงวิ่งไป11ชั่วโมงก็วิ่งไป1,400กิโลครับไกลไห
2: มก็ถือว่าไกลกิโล
0: ก็ถ้าหัดใหญ่ไปถึงกรุงเทพก็1,000บวกอีก400ก็ประมาณถ้าพิโลกก็ได้มั้งครับพิโลกครับประมาณหัดใหญ่พิโลกครับหาใหญ่พี่โลก็ม้วนเดียวถึงแล้วตื่นเช้ามาสมาชิกที่ลงหน้ามา6คันตื่นเช้ามาเจอเอ้ยอาจารย์ต้นกลับมาแล้วใช่กลับมาแล้วครับบอกผมยังเหลือได้ชาร์จอีกลูกนึงนะถ้าใครจะใช้ได้ด้วยก่อนยินดีเลยนะนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้ชาร์จอีกลูกที่เหลือเนี่ยฮะกลับมาเนี่ยได้ช่วยเพื่อนฟอร์ดแรปเตอร์อยู่ที่เรือเฟอร์รี่เกาะช้างนะครับเขาสตาร์ทไม่ติดเหมือนผมนี่แหละนะครับผมก็ถามว่าจะเลี้ยวขวาไปจังหวัดตราดหรือจะเลี้ยวซ้ายไปจันทบุรีเขาก็ไปจังหวัดตราดเพราะว่าเกาะช้างมันไปตัวเมืองตราดมันง่ายผมก็เอาได้ช้างเนี่ยส่งไปที่เอกมัยนะครับรถตู้วิ่งไปเขาก็ได้ใช้อีกคันหนึ่งไปดับอยู่ที่เขาค้อนะครับผมก็บอกว่าผมประตูบ้านผมเนี่ยวางไว้เลยอยู่ตรงเนี้ยถ้าเผื่อส่งรถเข้ามาก็มารับเพื่อนเขามารับแล้วก็เอาไปส่งที่เขาค้อนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงมีรถไปเมืองจีนเหมือนกันนี่แหละแต่เขาคนละทริปกันช่วงสงกรานต์แล้วผมไปมกราเขาไปจอดดับอยู่ที่คุณหมิงนะครับก็สไลด์จากคุณหมิงในมาที่ชายแดนลาวจากชายมาชายแดนไทยจากผมก็ให้เขาเอาไดชาร์จเนี่ยส่งรถบกส.สมบัติทัวร์กรุงเทพเชียงของ ผ่านไปยังของเชียงรายแล้วเพราะนั้นจากชายแดนเข้ามาที่เมืองเชียงรายแล้วนะครับฟอร์ดอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเชียงรายก็ส่งไปที่เชียงรายผู้จัดการก็ไปรับที่บกส.ตั้งแต่ตอน 6:00 นนะครับประมาณสัก 9:00 นก็เสร็จแหละจำได้ชื่อพี่หมูเห็นมั้ยได้ชาสำรองอีกลูกนึงเนี่ยนะฮะเวียนไปใช้อีกเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นในภาพรวมคนฟังกำลังถามว่าพี่ต้นเล่าเรื่องอะไรผมก็บอกว่าเรื่องของฟอร์ดเนี่ยบางครั้งเวลามีปัญหาเนี่ยถ้าเรารู้จักกันแก้ไขเนี่ยรู้จักที่จะนิ่งแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ดูว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเหมือนเราไหมนะครับอะไรจะต้องอยู่ที่ไหนในการหักหาอะไรก็เป็นส่วนที่สำคัญนั้นวันนี้อาจารย์ผู้กลางรถจมน้ำเนี่ยฟอร์ดเนี่ยผมว่าหลายสิบคันไม่ใช่สิบคันนะหลายสิบคันเนี่ยคนอื่นเขากล้าล้างรถสตาร์ทไม่ติดแล้วหรือว่าไม่มีอะไรเนี่ยนั้นคนที่หาอะไรเก่งที่สุดเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องทำกันบ้านเยอะที่สุดใช้คำนี้นะครับปลอดขายทั่วโลกนะครับไม่ได้ขายแต่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในการเคลมเนี่ยผมว่าฟอร์ดก็เป็นรถที่เคลมง่ายนะจนอยู่นี้บางคนบอกไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับแค่คำว่าหัวใสดีกว่าเนาะหัวใสไม่ได้หมายถึงหัวล้านนะใส่ล้อใส่ยางล้นแบบสไตล์เมกามันต้องล้อล้นนะแล้วล้นเนี่ยมันก็มีพันล้านปีกนกไงพวกปีกนกพวกคอม้าบนล่างเนี่ยฮะชกอาบมีศึกล้อมีอะไรเงี้ยแต่ตอนจะเคลมเนี่ยไปยิ้มล้อเพื่อนใส่มาคลิปเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรถฟอร์ดเนี่ยมันรู้ครับพวงไหล่ไฟฟ้าเนี่ยวงเลี้ยวที่ไม่เท่ากันเขาก็รู้นะครับไปเปลี่ยนจันเบรกขนาดใหญ่เนี่ยฮะแรงดันน้ำมันเบรกไม่พอเบรกแข็งทื่อเนี่ยเขาก็รู
2: ้
0: นะครับนั่นคอมพิวเตอร์ของที่จำอยู่เนี่ยเขาจำได้หมดเลยจนกระทั่งก่อนจะแข่งอยู่แล้วเสร็จปุ๊บบอกจันปุ๊บมันวิ่งได้400กิโลเติมน้ำมันได้แค่60ลิตรอย่างเงี้ยจันปุ๊บก็บอกว่าเอ้ยลูกร้อยผมใหม่แล้วนะบอกขออีกทีได้ไหมจันบอกอย่างเอาใหม่มาอีกก็ใหม่ก็เปลี่ยนที่พัทยาเอาถังเนี่ยลงมาจากหอยมาจากลิฟต์นะลงมาก็ต้องลองเปลี่ยนผมก็ขึ้นไปเอาสตาร์ทลูกร้อยขึ้นลงก็มือเมนูนี่แหละยกขึ้นยกลงจนกระทั่งดิบเนี่ยมันกิน10โลลิตรนะพี่กอนจากก่อนที่เราเทสกันเนี่ย6โลลิตร7โลลิตรนะฮะตอนนี้ถังนึงเนี่ยไปได้เติมได้70ลิตรแล้วนะครับแล้วก็ไปได้700กิโลแล้วนักของวันนี้มันไม่เห็นผลวันแรกหรอกครับแต่ต้องหาข้อมูลแล้วผมก็บอกจันพุกว่าผมสตาร์ทไปเนี่ยออกไปตั้งแต่ค่ำไปถึงที่ขอนแก่นผมจะรัน400กว่ากิโลเนี่ยไม่ดับเครื่องเพราะแข่งจริงก็อยู่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนาะขากลับมาผมเสร็จตอน 5 ทุ่มผมก็ม้วนเดียวเข้ากรุงเทพเลยผมก็ลากตัวผมก็เติมน้ำมันอีกทีนึงเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องนี้สุดท้ายจันพุกก็เปลี่ยนจอให้แล้วนะครับหัวฉีดก็เปลี่ยนใหม่แล้วอะไรแล้วไม่มาทำไมมันกินน้ำมันแบบไม่มีเหตุผลแต่บอกกินก็ไม่ได้เพราะเติมน้ำมันได้นิดเดียวเองนะครับก็เติมทุก60 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่60ตอนนั้นได้50ลิตรซ้ำนะฮะแล้วก็หาลูกร้อยนี่ขนาดลูกร้อยใหม่นะแต่อันนี้ไม่ได้ว่าพาร์ทต้องบอกว่าการที่เก็บข้อมูลเนี่ยต้องมีคนค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องใจเย็นกับเขาด้วยแล้วก็วิเคราะห์ในการประเมินหลายส่วนเอามารวมกันฉะนั้นอะไรที่มันเคลมง่ายอะไรที่มันหาได้เนี่ยนะฮะผมว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนสมาชิกยังโทรมาเลยอาจารย์ต้นรถผมเนี่ย3ปียกลิฟต์ทั้งวันเลยครึ่งวันเลยชกอัพที่มันห้อยอยู่เนี่ยมันจะมีผลเหมือนไอ้แอคคอร์ดเหมือนแคมรี่รุ่นเก่าไห
2: ม
0: ผมก็ถามว่าถ้าไอ้2รุ่นนั้นน่ะเป็นแน่ๆเพราะมันลงมาแล้วมันแข็งเลยเสียหายเลยบอกอาจารย์ครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าทำไมมันถึงเสียหายว่ายกรถขึ้นไปนานๆนี่ฮะล้อมันห้อยสุดนะฮะ
3: คือในกรณีที่เราปล่อยลงต้องค่อยๆลงครับคือถ้าลงปุ๊บเลยเรียบร้อยคือเรียกว่าระบบวาล์วภายในน่าจะออกแบบมาซึ่งเหมือนกันพอลงแรงๆก็เรียกว่ามีโอกาสเสียดังนั้นเวลาถ้าเราไปเหินหรือว่าลอยเนี่ยแล้วลงมาก็มีโอกาสเสียแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มช่างเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าบางทีมาถึงก็ขึ้นมาแรงปุ๊บค่อยๆลงตอนแรกมาใช้ได้แต่เมื่อก่อนก็ยังไม่รู้ยังไม่มีความเข้าใจก็พอขึ้นมาแรงก็ลงปุ๊บนะครับเรียบร้อยโชคมาดีๆก็เสียก็อันเนี้ยเป็นแต่ว่ารุ่นใหม่ๆปัจจุบันไม่เจอนะครับอาการนี้ไม่เจอ
0: ครับ
3: คิดว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาครับ
0: ครับนี่เราตอบนี้พอบอกว่าเป็นปุ๊บเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณต้นอันเนี้ยมันเบาหวิวเลยอ่ะผมขับไม่ได้เลยผมบอกดูบนจอที่มันเป็นแมนนวลไหมเป็นแมนนวลหรือมันเป็นสปอร์ตหรือมันเป็นตัวอะไรไหมมันมีปรับได้3ระดับอ่ะเนาะเขาบอกว่ามันเป็นแมนนวลนะบอกว่าพี่ไม่แปลก็เลิร์นนิ่งใหม่อีกทีนึงพี่ไปพูดอะไรก่อนหน้านี้ไหมอะไรประมาณนี้อ๋อ ผมไปบอกว่าพวงมาลัยมันเหมือนหน่วงหนักๆหน่อยบอกอ๋อมันปรับได้ครับอันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับให้มันเบาก็ได้ปรับให้หน่วงให้มันเป็นสปอร์ตก็ได้แล้วก็ถ้าว่างก็ไปเช็คอีกทีนึงบอกว่ามันเบาไปมันจะมีค่าการวัดของการเลี้ยวพวงมาลัยอยู่ว่ามันเป็นค่าหน่วงอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานยังต้องตอบปัญหาเลยนะแล้วก็บันซืนเนี่ยอีกคันนึงบอกว่าจะเข้าที่สระบุรีนะครับบอกว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาเหลือคูปองอีกเท่าไหร่2ครั้งผมก็บอกว่าฟอร์ดเวลาเขานับเนี่ยเขานับ6เดือนนะรถพี่ปีหนึ่งวิ่งได้แค่หมื่นโลมันไม่ถึง 15,000 กิโลแต่เราเปลี่ยนหมื่นก็ได้ก็ต้องบอกว่าให้พี่ดวงรู้ว่าพี่จะเปลี่ยนทุก6เดือน6เดือนก็ไม่ได้วิ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนครับแต่คิดว่าไม่ได้วิ่งปีหนึ่งคูปองก็จะหมดอายุด้วยตัวมันเองเลยเพราะว่าพอมันเกิน6เดือนก็ตัดทิ้งแล้วอันนี้มันเปลี่ยนฟรีก็แรงเปลี่ยนเลยทั้งหมดนะครับเขาบอกต้องลองดูแต่คันที่145ก็ยังเหลือคูปองอีก2ใบด้วยกันปุ๊บนะฮะอันนี้ฟรีของเหลวทั้งหมดนะฟรีค่าแรงทั้งหมดเลยนะครับก็ยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่เพราะว่ารถที่จันทร์ได้มาก็ถือว่าเป็นรถที่มันสดใหม่นะฮะเรื่องของอะไหล่ทั้งหมดนะครับไม่ได้มีอะไรเก่ายกเว้นคราบโคลนตอนนี้ก็พอล้างทีนึงมันก็จะชะล้างไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์อันนี้ก็เอาความเป็นลูกค้าฟอร์ดต้องใช้คำนี้เอาเป็นลูกค้าฟอร์ดแล้วก็ในความเป็นสื่อนะฮะที่ขับรถแข่งฟอร์ดนะครับไอ้ความเป็นนักข่าวความเป็นคาราวานที่เราเดินทางไกลกับฟอร์ดเนี่ยนะฮะก็มาสรุปให้ฟังภายใน15นาทีว่าจะนั้นใครที่จะเป็นเจ้าของรถฟอร์ดหรือเป็นเจ้าของรถฟอร์ดบางทีก็ต้องใจเย็นกับตัวเขาเหมือนกันนะฮะก็ต้องดูอาการเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็อย่างของอาจารย์ปุ๊กเนี่ยอะไรที่ว่ายากเนี่ยกลายเป็นหลับตาแล้วก็ขนมหมดแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะครับอาจารย์ปุ๊กต่อครับ
2: เดี๋ยวนิดนึงก่อนอาจารย์ปุ๊กขอผมพูดถึงความทรงจำฟอร์ดหน่อยว่าที่ผมเห็นฟอร์ดมาเนี่ยผมเห็นว่าเขากล้าอยู่อย่างหนึ่งคือเขากล้าทำสีแบบรถกันไฟฟ้าพี่ต้นคือมันมียุคนั้นยุคเดียวใช่ไหม
0: ค
2: ือเราเห็นสีส้มเนี่ยเราเห็นว่ารถกันไฟฟ้าแต่ฟอร์ดเนี่ยแรงเจอร์เนี่ยออกมาเป็นสีนี้เลยแล้วขายสีนี้ขายดีเลยพี่ต้นสีนี้แบบออกไป
0: สีส้มส้มทองนึกถึงสีส้มใหม่นะอันนี้ยิ่งกันไฟฟ้าชัดเจนแล้วตอนเนี้ยอันนั้นเป็นส้มไวแท็กครับเป็นไวแท็กเอ็กไวแท็กธรรมดากับไวแท็กเอ็กก็เอาเครื่อง V6ดีเซลเทอร์โบเดียวนะครับไปไว้ในตัวเรนเจอร์ก็มีคนถามผมอีกนะฮะอันนี้ไม่ได้ถามไลน์นะโทรมาเลยจากบุรีรัมย์นะครับคุณต้นเนี่ยผมทำใจไม่ได้ว่าเอาไงดีไอตัวแบตเตอร์เนี่ยมันเป็นเทอร์โบคู่เขาลดให้เยอะเลยจาก1.8 ล้านเนี่ยลดไป1.3 ล้านเหลือ1.5 ล้านเองแต่1.5 ล้านเนี่ย1.46 ล้านเดี๋ยวมันต่างกัน40,000เองกับตัวไวท์แท็กเอ็กแต่ตอนเนี้ยไวท์แท็กเอ็กลดไปอีกแล้วลดไปอีกเกือบ200,000แน่ฟังเนี่ยบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอยากได้เครื่อง V6 ดีเซลเนี่ยก็ต้องเป็น VTEC X แต่ผมไม่ค่อยชอบแหนบว่างี้นะถ้าแหนบมันปรับมุมได้นะแต่ถ้าซื้อโนฮาวเนี่ยต้องไป VTEC X เพราะว่าให้จะรอให้ Raptor อ่ะเป็นเครื่อง V6 ดีเซลเนี่ยมันยังไม่มีวันนี้แต่ถ้าพี่ไม่รีบวันหน้าก็มีแน่จริงเหรอจริงเหรอถ้าเกิดรีบใช้อ่ะถ้าเอาช่วงล่างยังไงก็ต้องเป็น Raptor เพราะโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ย Raptor มันให้มาเยอะมากมันดูแลตัวมันเองได้สบายมากแล้วผมเนี่ยมีความมั่นใจว่าเจ้า Raptor ดีเซลเนี่ยมันไปประเทศไหนก็ได้ในโลกเนี่ยมันไปได้หมดแต่ถ้าเอาเรนเจอร์ธรรมดาเนี่ยผมว่าราคามันก็ได้อยู่นะแล้วก็ช่วงล่างเขาก็ดีนะอะไรเงี้ยช่วงล่างนอกจากแหลบแล้วมันมีตัวซับแทงให้ด้วยนะนะฮะตัวซับแทงให้กับตัวไวจากเอ็กเนี่ยทางที่ Ford IMA ยังตามอยู่เลยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอทางโปรดิวเซอร์ผมก่อนฮะเขาก็บอกว่าครั้งก่อนที่เราไปทำยกใต้ทองซูเปอร์ดิวตี้อะนะผมบอกพี่ต้นยังค้างผมมีคันมายังไม่มาทำใต้ท้องไอ้ตัวไวจากเอ็กเลยนะบอกไปเรียบไปจะรอคิวโปรดิวเซอร์ผมก่อนอันนี้ก็เลยย้อนกลับมาว่าคือถ้าเป็น V6 เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า Ford เนี่ยทำรถ5สูบเรียกว่า T6 อ่ะนะ T6 3200cc เนี่ยใน200ม้าเนี่ยแรงบิด500เนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยนะฮะติดอารมณ์ในความเป็นรถ5สูบ3200มานานมากแล้วก็ขายดีมากพอวันนี้มาเป็น V6 เนี่ยคนวิ่งแรงมันก็แรงแหละแต่คนวิ่งประหยัด11 12ลิตรก็มีนะแล้วแต่อารมณ์คนใช้อ่ะแต่เครื่อง V6 เนี่ยถ้ารถตลาดเนี่ยไม่มีเครื่องแบบนี้นี่ในความนิดด้วยความละเอียดเนี่ยว่าทำไมบางคนถึงชอบใช้ V6 บางคนอยากได้โนฮาว V6 อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว Ford Everest นะครับตัวท็อปเนี่ย Platinum 2279เนี่ยเกือบ2.3 ล้านนะฮะก็ถือว่าขายดีเป็นเรื่องแปลกมั้ยแพงแล้วขายดีอันนี้โอ้โหสุดยอดมาก
2: ก็ไปต่อที่อาจารย์ปุ๊กหน่อยครับที่อาจารย์สมบัติคือหลายอู่ต้องคุยอย่างนี้ต้องเล่าอย่างนี้ว่าหลายอู่นี้ไม่รับรถฟอร์ดเลยพี่ต้นก็คงไม่เจอนะหลายอู่ก็ไม่รับเชฟโรเลตไม่รับนิสสันไม่รับฟอร์ดอะไรเข้าไปทำประมาณนี้แต่ของอาจารย์เนี่ยมาเลยทุกแบรนด์แต่ฟอร์ดเนี่ยที่เห็นจอดอยู่ลานของอาจารย์เนี่ยก็หลายรุ่นนะอาจารย
3: ์ครับ
2: ที่พี่ต้นเล่ามาก็เกือบจอดอยู่ในลานนี่ก็หลายรุ่นที่จอดต้องทำอยู่ฟอร์ดแต่ว่าอาจารย์นี่คือฟอร์ดแบบทำจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วคือน็อตตรงไหนน็อตรุ่นนี้อยู่ตรงไหนน็อตตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอาจารย์รู้มาทะลุปุบปุบนะอาจารย
3: ์ครับก็จริงๆเนี่ยฟอร์ดเป็นรถที่ตอนเราต้องมีความเข้าใจคือถ้าใครที่มีพื้นฐานในการทำรถยุโรปทำ Mercedes Benz BMW มาก่อนจะไปต่อได้ง่ายเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเวลาไฟโชว์ไฟเตือนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเตือนตรงนี้ปุ๊บเราเปลี่ยนเลยอย่างเช่นเตือน Airflow เตือน Max Sensorสุดท้ายคือวาล์ว VCR ปิดไม่สนิทนะครับแล้วก็หลายคนเวลาเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเนี่ยจริงๆซอฟต์แวร์ฟอร์ดเวลาเราเปลี่ยนยางหรือเปลี่ยนอะไรต่างเราสามารถไปคาลิเบตค่าล้อค่ายางอย่างคันรถแข่งจะที่พยายามว่ามันตอนนี้เราใช้ยางเท่าไหร่ก็เส้นรอบวงคำนวณเสร็จเราก็ไปเขียนในโปรแกรมว่าตอนนี้เราเปลี่ยนยางแล้วนะขอบเท่านี้แล้วก็กดว่าเส้นใกล้เคียงสุดท้ายคือพอจังหวะเปิด ECU ก็จะคำนวณระยะทางแล้วก็มาถึงอัตราการสิ้นเปลืองก็เรียกว่ามีการปรับเขียนถ้าเรามีความเข้าใจต้องบอกว่ามีความเข้าใจแล้วก็หลายอย่างอย่างเช่นคือได้ข้อมูลจากที่ทำมาแล้วก็มาสู่การเป็นรถแข่งมุ่งหรือว่ารถไฟโชว์คือพอจะมีปัญหาเรื่องเซฟโหมดไฟโชว์ประแจโชว์อันนี้หลายคนกลัวแล้วพอเจอปัญหาวิ่งไปซึ่งไฟโชว์ต้องแก้ยังไงคำว่าประแจโชว์ไฟโชว์นี่คือเซนซิทีฟมากไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดน้ำมันหรือว่าอากาศรั่วนิดนึงแม้แต่การอุด ECR นะครับการอุด ECR ระบบ ECU ก็จะมีโค้ดขึ้นมาโค้ดหนึ่งเป็นโค้ดเกี่ยวกับการอุด ECR แล้วถามว่ารถปลอดรู้ได้อย่างไรถ้าในกรณีก็คือว่าเขาจะวัดจากอัตราการไหลนะครับฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็อัตราการไหลของอากาศเข้ามาทางนี้เพชเชอร์เท่านี้เวลายกคันเร่งจะต้องเกิดแรงดันโดยประมาณนี้ซึ่งวิศวกรเนี่ยมีความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วก็จะทำอะไรเราจะต้องมีความเข้าใจส่วนการซ่อมมีเคสหนึ่งจากรถไม่ลืมหลังวิ่งไม่ออกเคสถ้าเป็นเครื่อง 2.0 ไบเทอร์โบต้องบอกว่าเจนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์หรือแรปเตอร์รุ่นนี้ที่จะมีปัญหาเนื่องจากว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้ที่สัมผัสมาคือเทอร์โบเป็นไบเทอร์โบเทอร์โบคู่ปัญหาที่เจอก็คือว่าเทอร์โบ10คัน10ลูกหรือจะ20คันจะไม่มีคันไหนเท่ากันแม้แต่คันเดียวเนื่องจากว่าเซนเซอร์เนี่ยไปเกาะอยู่ที่มุมของเทอร์โบลูกเล็กการปรับเปลี่ยนหรือเอียงแค่องศาเดียวก็องศาอื่นจะเปลี่ยนไปหมดดังนั้นก็ถือว่าสิ่งที่เจอก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าเซนเซอร์ตัวนี้จะปรับเท่าไหร่อันนี้ปรับเท่าไหร่เพราะว่ามีผลทำให้รถน่วงวิ่งไม่ออกบูทมาไม่เต็มเหมือนจะวิ่งไม่วิ่งแล้วก็อาการกระจายโชว์ไฟโชว์หาสาเหตุไม่เจอนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ทำมาแล้วก็ทำรถแข่งปล่อยจ้าต้นเข้าไปวิ่งมาจ้าไฟโชว์แล้วจ้ากระจายโชว์แล้วออกมาก็แก้ไขเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็มาเจอรุ่นใหม่แล้วก็ยังเป็นเน็กเจนพอเป็นเน็กเจนเนี่ยผมเข้าไปดูค่าเซนเซอร์อะไรต่างๆอันนี้ผมบอกเลยว่าวิศวกรเขารู้วิศวกรเขารู้ว่าควรจะต้องทำยังไงดังนั้นคือเราเป็นช่างข้างนอกหรือคนที่ซ่อมข้างนอกให้จริงเรื่องข้อมูลของวิศวกรแล้วก็ข้อมูลทำรถเดิมๆนะครับอย่ามองเลยว่ารถมีปัญหาไปโชว์อะไรจะต้องรีแมปปิดโค้ดหรือว่าปิดโค้ดไปเลยยกเลิกอันนี้ไปเลยผมว่าอันดับแรกการที่จะทำให้รถแรงที่สุดวิ่งดีที่สุดคือแพทเทิร์นแมนนวลจะต้องได้ก่อนนะครับแล้วก็องค์ประกอบนี้ก็คืออย่างที่เจอในรถแข่ง145รถคันนี้ไฟโชว์ทั้งหมดทุกดวงไม่ว่าเป็นไฟประแจไฟเครื่องยนต์ไฟแอร์ทุกอย่างโชว์หมดแต่ว่าก็คือเป็นความเข้าใจที่ทำแล้วก็สัมผัสเรื่องของเทคโนโลยีว่าทำอย่างไรไม่เกิดปัญหาไม่เกิดเซ็ตหมดแต่ก็จะมีฟีดแบ็กอีกแบบหนึ่งคือในการแข่งขันหรือการออกแบบเพื่อการแข่งขันเราต้องการให้รถเราไม่มีปัญหาซึ่งข้อมูลต่างๆเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ที่หนึ่งแข่งขันมาแล้วเห็นรถท่ายอื่นที่มีปัญหาเรื่องระบบกับเครื่องสี่ล้อวิ่งไปเอาขับสิ่งไม่ทำงานแล้ว ทำงานแต่ขับ2ขับ4ใช้ไม่ได้ก็จะมีปัญหาดังนั้นการเอาชนะเหล่านี้คือเราจะต้องมีความเข้าใจและรู้ว่ารถต้องการอะไรวิศวกรออกแบบมาแบบนี้เพื่ออะไรอันดับแรกเลยคือเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อที่จะให้เราสามารถขับรถนั้นด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเก่งมากเรียกว่าถ้ารถสมบูรณ์เราไม่จำเป็นต้องขับรถเก่งมากเราไปเจอทางขุกขะทุรกันดารก็รถจะพาเราไปสามารถพาเราลุยไปได้ระบบต่างๆจะออกแบบมาช่วยให้เราขับขี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องฟีดแบ็กไฟโชว์หรืออะไรต่างๆอันเนี้ยพอเราเข้าใจอย่างเช่นที่ทำรถเนี่ยก็คือรถจมน้ำรถชนแล้วเราจะต้องทำยังไงการเปลี่ยนของแอร์แบ็กจะต้องทำยังไงเราการย้ายอุปกรณ์จากชิ้นนี้แล้วก็เปอร์พาร์ทต่างๆเราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อมาอยู่ในคันนี้เราจะต้องทำยังไงขอไม่ต้องทำอะไรสักสองใบนี้เราก็เอาเลขตัวถังเกาะเข้าไปแล้วอัปเดตซอฟต์แวร์เข้าไปไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ในข้อมูลของฟันทอมฟอร์ดก็จะลิงก์เข้ามาจะเป็นข้อมูลเข้าไปเลยว่าในกรณีรถกล่องมีปัญหาไฟล์มีปัญหาไฟล์มีปัญหาเคยเจอนะครับแต่เจอค่อนข้างบ่อยจะด้วยความฝนความเข้าใจของช่างในการทำคือรถจะมีอาการเตือนหัวฉีดบ้างเตือนปั๊มบ้างเตือนหลายอย่างที่แปลกเตือนอันนู้นเตือนนี้คือเตือนทุกอย่างทำยังไงก็ไม่หายทั้งระบบสุดท้ายเป็นเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ
2: ครับในการประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะอาจารย์นี่ก็ประสบการณ์ของช่างจริงๆลงมือทำจริงๆเนี่ยแล้วก็มีความเข้าใจในการซ่อมรถด้วยประสบการณ์มาแชร์กันครับนี่ก็อาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณก็ที่จอดรถยังว่างนะอาจารย์เนาะของอู่อาจารย์เนาะยังพอมีเสียบได้อยู่เนาะ
3: พอได
2: ้ครับก็ไปติดตามใน Facebook อาจารย์แล้วกันนะครับส่วนว่าพี่ต้นเนี่ยที่พี่ต้นเขียนข้อเขียนไว้ว่าของปลายปีนี้จะมี All New Mazda CX-5 เป็นไงบ้างครับพี่ต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ว่าก็หน้าตาก็คุ้นเคยใช่ไหมครับที่จะเปลี่ยนแปลง
0: ครับคือหลังจากที่ Escape นะผมใช้มา8ปีผมก็นึกถึงวาระแล้วว่าตอนหลังเนี่ยมันมีช่วงนึงมันแพงมากออกจากบ้านทีนึงเนี่ยกิโลเมตรละ5บาทนะอาจารย์นั่นแปลว่าเราเติมน้ำมันเนี่ยเติมน้ำมันนะ500บาทเนี่ยเราวิ่งได้แค่100กิโลแล้วผมอยู่รามอินทราวิ่งเข้าในเมืองแค่สักสาวรีชัยเนี่ยไปกลับเนี่ยก็จะหมด500บาทอยู่แล้วผมก็ไปติดแก๊สถังโดนัทตอนนั้นก็ถังใหญ่อยู่นั่น70กว่าลิตรก็วิ่งตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยเรียกว่าเบตงก็ไปนะฮะแม่ฮงสอนเนี่ยไปครบหมดเลยแล้วก็วิ่งแบบทำงานด้วยอะไรด้วยพอหมดวาระของคันนั้นเนี่ยมันรุ่นใหม่ๆมาแล้วก็เอ๊ะจะไปทางไหนผมก็เลยไปทางปาเจโร่นะครับก็ขายคันนั้นไปแล้วก็มาซื้อปาเจโร่ปาเจโร่ก็ใช้ดีอยู่ช่วงนึงแล้วพอมาเป็นนิวปาเจโร่คันปัจจุบันเนี่ยคันนั้นใช้อยู่4ปีพอดีผ่อนหมด48ทั้งหมดก็แลกเลยนะแลกก็ได้700แล้วก็เพิ่มนิดหน่อยนะฮะก็ไม่หน่อยแล้วก็เยอะแหละเพราะคันนี้เป็นรถดิสเพย์จอดอยู่ในโชว์รูมก็ไปแอบจองเขาไว้บอกว่าพอหมดระยะจอด6เดือนแล้วบอกนะจะเอาคันนี้นะฮะก็คันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะครับแต่ในช่วงนั้นน่ะนะครับช่วงนั้นน่ะก็ยังคิดว่าเอ๊ะรถที่กว่าจะมาเป็นตัว CX5 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็ตรวจตละออแล้วก็เข้าปี8แล้วนะครับมันไปยังไงมาไงนี่พูดถึงนะพูดถึงว่าความเป็นลูกค้าก่อนที่จะไปบอกว่าตัว CX5 Gen 3ที่กำลังเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับผมก็ขับรถจากกรุงเทพจากที่อุลันบาตาร์สินะฮะอุลันบาตาร์กินเป็นเมืองของมองโกเลียนะครับขับเข้ารัสเซียไปทะเลสาบไบคานเลี้ยวซ้ายนะฮะผ่านยาตันเดนเบิร์กผ่านโนโวซิบริกผ่านคาซานไปจบที่มอสโกพี่ก๊อตผมเซตไมล์ศูนย์เนี่ยผมวิ่งไปเฉพาะจากที่มองโกเลียนะไปนี่จนถึงมอสโกรัสเซียเนี่ยวิหารจัตุรัสวิหารแดงอะนะพระราชวังเครมลินเนี่ยวิ่ง 6,435 กิโลในขณะที่สมัยนั้นน่ะมันมี CX5 รุ่น7แรกเลยกับมี CX3 ผมก็ชอบ CX3 มากเลยผมกลับมาผมก็ทานข้าว2คนอยู่กับท่านประธาน Mazda Thailand ชื่อคุณชันชัยพี่ชันชัยทางช่างเฮ้ยพี่ชัยไอ้รถเนี่ยมันจากกรุงเทพไปมองโกเลียเนี่ยเราไม่ได้ขับเองเอากันให้เขาขับไปส่งให้เรานะครับผมขับไปท่อนเนี่ยขับไปท่อนเนี่ย 6,000 กว่ากิโลเนี่ยกลับไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก 20,000 ผมก็ซื้อนะคันไหนก็ได้สีไหนก็ได้ก็มันวิ่งไปขนาดนั้นนะมันผ่านภูมิอากาศบ่าย4เนี่ยตะวันอยู่ข้างหน้ากระจกเรานี่นะ2ทุ่มก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละแต่มันเอียงไปทางขวาเพราะมันใกล้ขั้วโลกเหนือไปมากขึ้นแล้วตอนนั้นนะไปเกือบถึงเส้นเล็กเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลคืออะไรคือลูกมะพร้าวเนี่ยเวลาเปิดมะพร้าวเวลาเราเปิดลูกเห็นไหมครับ ไอ้เส้นขอบบนเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วเอาหลอดจิ้มดูดเลือดช้อนแค่ไอ้ลูกโลกเราเนี่ยมันก็จะเหมือนมะพร้าวที่เป็นเส้นตรงนั้นน่ะเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลคือเส้นที่แบ่งเขตที่มนุษย์เนี่ยสมมติขึ้นที่มันเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าแกนโลกด้านล่างเนี่ยมันตั้งตรงแต่แกนบนเนี่ยมันเหวี่ยงออกข้างนอกมันเหวี่ยงแบบตรงลูกข่างอ่ะอันเนี้ยมันจะมีแสงเหนือจากเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลขึ้นไปมันมีแสงเหนือตลอดเวลาก็คือเหมือนฟ้าแลบอ่ะแต่มันแลบเป็นสีเขียวแล้วมันแลบวิ่งเป็นเส้นตลอดเวลาเลยครับมันจะวิ่งอยู่บนเมฆเรานี่แหละเวลาตั้งกล้องเนี่ยจะมองเห็นเรียกว่าแสงเขียวนะครับผมก็ไปถึงที่นั่นเลยนะไปถึงที่มอสโกผมบอกอยากได้พอกลับมาเนี่ยแล้วก็เลขาของคุณจันชัยก็โทรมาหาผมบอกว่าคุณต้นคะรถที่จองไว้ครับเนี่ยพี่จันชัยขออภัยด้วยจองให้ไม่ทัน
2: โอ
0: ้โหผมก็มือตีขาเลยจองให้ไม่ทันคือปกติเนี่ย Mazda Cell Thailand เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขายรถให้กับตัวคนทั่วไปนะครับรถเนี่ยจะต้องให้กับพนักงานเท่านั้นแล้วผมอาจจะต้องใช้สิทธิ์ของพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าทางประธานจะให้ชื่อใครแล้วผมก็ไปจ่ายเงินจากคนนั้นต้องให้สิทธิ์พนักงานภายในซื้อก่อนนะครับแล้วก็มาบอกว่าไม่ทันครับไม่เป็นไรแต่เพียงชัยบอกว่าเดี๋ยวรอ CX5 ตัวใหม่ท่านผมยังไม่รู้ว่า CX5 ตัวใหม่จะหน้าตาแบบนี
2: ้
0: มียิ่งแล้วบอกเดี๋ยวพี่ยันชัยดูให้ก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวทำส่วนลดให้แต่ส่วนลดของเขาเนี่ยไม่ได้ส่วนลดแบบสมมุติว่าราคาร้านเกล็ดเราขายเราซื้อร้าน5ลดไป 200,000 เนี่ยไม่ได้ส่วนลดคือต้องทำงานให้เขาหนา เช่นสมมุติผมเนี่ยพี่ก๊อตเนี่ยไปทำงานให้ไทยพัฒนาประกันภัยนะครับไปทำงานให้กับดักแฮมอาจจะเซ็นว่าช่วยสนับสนุนในการสนับสนุนทีวีไฟ HD มา10 เดือนละ 40,000 สมมุติเหมือนก็สักกับ 400,000 ถูกมั้ย 400,000 เราได้ใช้ใช่มั้ยครับก็เป็นค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าสถานีบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องทำงานถูกมั้ย
2: ทำงาน
0: ไม่ได้ให้ฟรีเหมือนกันมาจ้าเหมือนกันเป๊ะ ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออภัยครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยด้วยความยินดีครับยังไงที่ออก PO ให้มันผ่อนให้มันหมดด้วยนะช่วยผมด้วยนะว่า เหมือนจะไม่ให้ผมใช้มันเครื่องยี่ห้ออื่นนะแค่มันก็ยินดีแต่ช่วยให้ผมใช้ดักแคมให้มันหมด48งวดนะผมก็ต้องผ่อนค่างวดนะอะไรอย่างเงี้ยมาพีโอก็มาทีละปีก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้ใช้ไอ้เจ้า CX5 มาถึงทุกวันเนี่ยนั่นคือที่มาที่ไปใจอยากได้ CX3 แต่พอเราไปยืนก่อนอกดูอีกทีนึงอ่านสเปคโอ้โหมันเหมือนเราเป็นขนลุกอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมขาย Escape ไปแล้วใช่มั้ย
2: ครับ
0: 1เนี่ยมีซันรูฟลูกสาวผมตัวน้อยๆเนี่ยนะฮะวันที่5ธันวาผมก็ไปพระที่นั่งไปถนนราชดำเนินลูกสาวก็นั่งอยู่ข้างบนห้อยขาเพราะมันเป็นซันรูฟไงแต่คันนี้ลูกสาวโตแล้วเขาไม่นั่งแล้วนะฮะให้มันรู้ว่ามีก็คือว่ามีเปิดไม่เปิดถูกไหม
3: คร
0: ับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 12สิงหาวันแม่เนี่ยโอ้โหเราได้ใช้มันก็คือรถบิสลูฟในยุคนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะ
3: คร
2: ับ โอ้ถือว่าหรูเลยแหละพี่ต้นเพราะว่าสลูฟยุคนั้นเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องใหม่สำหรับรถที่เข้ามานะแต่ว่าสำหรับยุโรปมีมานานอยู่แล้วรถอย่างมาสด้าอย่างอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยได้ยินเรื่องสันลูป
0: ใช่ไหมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็โอเคแล้วเหมือน Escape แล้ว2เนี่ยเป็น All Wheel Drive เป็น ALL All Wheel Drive แปลว่าขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเรื่องล้อหลังพร้อมกันเหมือน Escape อีกโอ้โหผมก็ยกใต้ท้องดูเลยมุดใต้ท้องดูเลยเฮ้ยเผากลางมันน้องๆกระบะเลยนะจัดพวกนี้ออกเผากลางของ CX5 ออกได้จันเนาะ
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันขนาดใหญ่กว่า CRV อ่ะ
3: ใช่ครับ
0: CLV มันไม่สอยอ่ะไม่สอยมะม่วงแต่อันเดียวมันเท่าแขนเลยอ่ะ
3: ครับ
0: มันไปขับเคลื่อน4ล้อเว้ยอ่ะ2แล้วนะ3 Escape เนี่ยมันเป็นเบนซิน V6 เนาะไอ้คันนี้ไอ้ดีเซลเทอร์โบคู่ด้วย 2,002 เป็นดีเซลก็ประหยัดว่าคันนั้นเบนซินไงฉะนั้นเนี่ย3อย่างเนี่ยถูกใจแล้วแล้วย้ายดีเซลเข้ามาด้วยเวลาถึงบอกว่าคันอื่นเนี่ยเขาวิ่งเท่าไหร่15โลลิตร16โลลิตร17โลลิตรเนี่ยเขาอาจจะวิ่งกันแบบประหยัดนะแต่ไอ้ CX5 ผมเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของอาจารย์ปุ๊กนี่นะผมวิ่งแบบนี้มาจะ10ปีแล้วคิดดูอ่ะผมวิ่งไปกับอำเภอพลขอนแก่นนี่นะผมวิ่งขาเดียวเนี่ย400 โลนะ400โลเนี่ยผมเติมน้ำมันไป800บาทอ่ะโลละ2บาทนี่ลิตรนึงประมาณ40บาทนะเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ย
2: ครับ
0: นั่นแปลว่า1เนี่ยประหยัด2แรงนะฮะ3เนี่ยจันปุ๊กเคยปลดปลายให้ครั้งหนึ่งวิ่งเท่าไหร่ว่าไม่260อ่ะวิ่งไปมากกว่า240อ่ะ กะว่าจะไปฟัดเลยแต่ตัวท้ายมันโปรแกรมมันหลับมันเองครับอาจารย์ปุ๊กต้องเสียเวลากลับมาลงโปรแกรมให้ใหม่แต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็วิ่งแตะ200แต่ตากันเร่งก็ดีนะฮะแล้วก็รถดีเซลเนี่ยโปรแกรมของอาจารย์ปุ๊กเนี่ยซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีควันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้แรงกับประหยัดขึ้นอยู่กับขับถ้าเราจะขับให้มันแรงเนี่ยมันก็แรงมันก็จืดไปเลยนะฮะจะให้มันประหยัดมันก็ประหยัดดีอยู่แล้วนะครับนี่พอมาแบบนี้เนี่ยปุ๊บเราได้ใช้เนี่ยเรียกว่าเจน2แต่เจนแรกเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องน้ำดันอันนั้นเราเข้าใจนะมันแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีใครถามว่ารุ่นใหม่เนี่ยน้ำดันมีปัญหาไหมผมก็บอกว่ามันเคยมีแต่มันหมดไปแล้วเนื่องจากดีเซลอ่ะในประเทศไทยเนี่ยปรับเป็นยูโร5หมดแล้วยูโร5กับยูโร4เนี่ยค่ากรรมฐานฝุ่นเนี่ยมันจะน้อยลง20เท่านะครับแล้ว CX5 เนี่ยสมัยนั้นก็ล้างแคทก็ไม่มีล้าง DPF ก็ไม่มีนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีมินกับแม็กซ์น้ำมันเครื่องแต่ไอตัว CX5 เนี่ยผมว่ามีกี่ยี่ห้อที่มันจะมี X อยู่ข้างบนนะครับเป็นรถที่มีน้ำมันเครื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่หายมันจะเพิ่มขึ้นมาเองเพราะว่าระบบของน้ำมันเครื่องของ CX5 เนี่ยมันไปกวาดเอาคราบเขม่ามาไว้ในน้ำมันเครื่องหมดเลยไม่ใช่น้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นคนเป็นตัวเก็บขม่าแล้วพอน้ำมันเครื่องมันเยอะขึ้นมันก็จะหนืดมันก็มีขม่าเพิ่มขึ้นฉะนั้นบางทีอายุไม่ต้องถึง10,000 กิโลเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับนั้นสตาร์ทออกมาวันแรกมันก็จะดำแล้วด้วยการสารชาร์จล้างส่วนหนึ่งแล้วก็ค่าของการสันดาบนะครับเขาจะมีระบบที่เป็นล้างหน้าแคทาลิติกเนี่ยเข้ามาอยู่ในน้ำมันเครื่องซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยขม่ามันเยอะมากแต่รถผมเนี่ยถามว่าเปลี่ยนเครื่องไหมเปลี่ยนเครื่องแต่ขม่ามันก็มีเพราะว่าเราเลือกดีเซลไม่ได้นี่ไปจังหวัดไหนยังไงมันไม่เหมือนจีนจีนมันเป็นยูโร6แล้วเนาะแต่บ้านเราก็ยังเป็นยูโร4สมัยนั้นนะตอนหลังมาก็ถือว่าเคลียร์แล้วเป็นยูโร5น้ำมันดีเซลก็ไม่เหมือนกันเรายิ่งอย่างที่บอกว่าครั้งก่อนเนี่ยเราออนแอร์ว่าน้ำมัน B20 เนี่ยนะฮะขม่าวมันน้อยกว่าจุดสันดาบมันดีกว่าซึ่งมันก็ไม่เรียกว่าระเหยมันควบรวมกับน้ำเนี่ยมันแยกกับน้ำได้แต่ไอ้ค่าความชื้นบนถังน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีส่วนนึงของการเป็นไบโอหรือว่าในความเป็นตัวแก๊สโซฮอเนี่ยนั้นคนที่นานๆขับเนี่ยก็อย่าเติมน้ำมันพร่องนะฮะควรเติมให้เต็มไว้หรือว่าหลีกเลี่ยงก็ไปเติมน้ำมันดีเซลปกติฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมของอาจารย์ปุ๊กเนี่ยทำให้ผมเกือบ10ปีแล้วครับใช่ไหมพอเราได้ใช้มา10ปีวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนั่นแปลว่าใน CX5 ใหม่เนี่ยมันก็ได้เวลามาแล้วแต่ก่อนที่จะเป็น2เนี่ยมันมี 2.1 อีกตัวนึงตัวที่วิ่งอยู่เนี่ยไฟหน้าไฟท้ายไม่เหมือนละ เครื่องเหมือนกันนะฮะระบบช่วงล่างวันนั้นเราไปอุตรดิตถ์ด้วยกันเนาะ
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ อันนั้นเป็น CX5 แต่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งถ้าเป็น2ก็ 2.1 ละของผมจะเป็น 2.0 นะครับแต่ที่จะมาเนี่ยเท่ากับเป็นเวอร์ชั่น3เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าแปะลายพรางนะครับแล้วก็ทะเบียนไทยนะครับก็วิ่งทดสอบอยู่นะฮะเก็บข้อมูลอยู่ซึ่งตัวเนี้ยการลงทุนของ Mazda เนี่ยได้แจ้งกับทาง BUI แล้วก็ลงทุนที่เรียกว่า My Hybrid
2: ครับ
0: นะครับ My Hybrid เนี่ยเป็นรถที่มีภาษีพิเศษรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่อง My Hybrid ต่างกับ Hybrid ทั่วไปเนื่องจากว่ามันเป็นไดชาร์จที่ใหญ่ขึ้นแล้วเอาแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่เท่า power bank เท่ากับ power amp เครื่องเสียงเนี่ยมาใช้กับตัวไดชาร์จซึ่งจะช่วยเรื่องของอัตราการเร่งแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ในเมืองเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะประหยัดไปเรื่องปกติของเขานะครับตรงเว็บว่าไม่ได้เร็วมากนะถ้าเทียบกับการใช้งานแบบรถไฟฟ้านะนะครับเป็นสันดาปที่มีระบบไดชาร์จเข้าไปช่วยนะครับเหมือนแต่พวกบอกว่าเหมือนเอาผ่าดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเอาไฮบริดปกติเนี่ยมันต้องมีแบตเตอรี่มีอินเวอร์เตอร์มีมอเตอร์มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่อันเนี้ยเป็นโนว์ฮาวใหม่ที่รัฐบาลส่งเสริมแล้วก็ซูซูกิฟลองก์ใช้ได้ดีนะครับรัฐบาลก็เอาโจทย์ตรงเนี้ยมาไว้กับตัวเรียกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ใครจะใช้โนว์ฮาวนี้ก็ได้แล้ว Mazda เนี่ยชิงที่จะทำโนว์ฮาวนี้นั้นล่าสุดลงทุนไปเกือบ10,000 ล้านบาทไทยนะครับซึ่งจะสร้างโรงงานไมล์ไฮบริดแล้วก็เจ้า CX5 เนี่ยเป็นระบบ My Hybrid ใหม่1ได้ภาษีพิเศษ2ทีมเขียนไปเนี่ยจากต่างประเทศเนาะช่วงเท้าเนี่ยเข่ากับเบาะหน้าเนี่ยมันจะยาวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผมขับเนี่ยใครนั่งหลังผมก็สบายบนน่ะใจไทยละ60เซนนะครับแต่สมมุติตัวใหญ่ๆสมมุติอย่างน้องฟิลอย่างเงี้ยน้องไกด์อย่างเงี้ยโอ้โหมาแล้วต้องขยับเบาะอย่างเงี้ยนั้นคนข้างหลังถ้า180เนี่ยมันต้องเบาะหลังมันก็ขยับมันตึงๆหน่อยไงมันต้องไป CX8มันจะยาวกว่าแต่ซีห้าตัวเนี้ยโดนขยายฐานล้อเมื่อไหร่ที่ขยายฐานล้อก็แปลว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มเดิมพื้นรถไม่ใช่เดิมแล้วโดนขยายขึ้นมีตรงมิติก็จะแตกต่างทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าปลายปีเนี้ย Mazda เนี่ยจะตั้งราคาคันเนี้ยสู้รถจีนได้ขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Mazda ก็ถือว่าขายแบบตรงไปตรงมาไม่ได้อมตัวเลขไว้วันนี้วันเสาร์นะครับท่านที่ใช้ BYD อยู่นะหรือท่านที่กำลังจะใช้มี2คนอันนี้ผมแจ้งให้เลยว่าวันนี้เขาลดราคาให้100,000 บาท ซีไลออน5ซีไลออน5เนี่ยกับซิล5เนี่ยที่มันขับจากเชียงรายไปกรุงเทพฯอ่ะนะวันนั้นน่าจะขายอยู่699มั้งวันนี้ลดไปแสนนึงเหลือ599อ่ะ
2: ค่ะ
0: เออลดไปแสนนึงแต่ลดให้แค่3วันนะ อืมแค่เนี้ย แล้ว FC ผมคนนึงอยู่พัทยานะผมก็แคปหน้าจอส่งเขาตายฉันเพิ่งซื้อมายังไม่ถึง3เดือนเลยมันลดอีกแสนแล้วเหรอ เห็นป่ะมี2คนคนนึงซื้อไปแล้วก็อย่ายุ่งเศร้าเขาขายแค่3วันนะครับแต่คนที่กำลังจะซื้อผมว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสแต่ต้องไปดูนะผมไม่ได้อ่านดอกจันนั้นดอกจันเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าเช่นเป็นรถเดโมไม่เป็นแบบไหนยังไงทำไมอยู่ดีแล้วขาย3วันถ้าซื้อวันเสาร์อาทิตย์ไม่ทันซื้อวันจันไม่ลดแสนหนึ่งใช่ไหมโอ้โหอันนี้มันตอบยากครับกลยุทธ์จีนเนี่ยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมีข่าวลือว่าเหมือน BYD เขาจะต้องปิดไลน์ผลิตหรือยุบไลน์ผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยถึงอยู่ดีๆก็ลดราคาวันนี้มาอัตโต้3อ่ะวันก่อนขายล้าน2ล้าน3วันนี้เหลืออยู่6แสนอ่ะ
2: ค่ะ
0: เออขาย 50% รถใหม่ป้ายแดงนะก็ติดดอยกันตามๆกันแล้วก็เดี๋ยววันจันนี้วันนี้วันเสาร์เนาะวันจันเนี่ยเขาเชิญผมไปที่ระยองผมอ่ะไปก็ไปที่อำเภอพนัสนิคมนะเดี๋ยวผมก็จะขับรถไปแล้วก็เข้าไปดูโรงงานเขาสักหน่อยนึงเพราะว่าของ BYD เนี่ยไม่ได้เข้าไปที่โรงงานเขานานมากแล้วนะฮะไปดูว่าล่าสุดเนี่ยรถไม่อินเทลแลนด์ก็เป็นแบบไหนยังไงเพราะว่ากฎหมายใหม่ของสรรพสามิตเนี่ยก็ครั้งก่อนที่สรุปไปนะนี่สรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งสั้นๆหนึ่งคือว่ามันแบ่งเป็น3ระดับเรียกว่าเทียร์ก็ได้นะครับเทียร์ที่มันแพงสุดเนี่ยขึ้น 30-40% ก็โดนหนักๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Tesla อย่างเงี้ยครับนะครับโดนอย่างของ X ผึ่งเนี่ยโดนนะครับแล้วเรียวผ่านนี่ก็โดนหลายยี่ห้อที่นำเข้าอย่างเดียวอ่ะนำเข้าแล้วก็ไม่มีแนวโน้มไม่ได้ยื่นว่าจะต้องทำโรงงานอะไรอันนี้โดนเต็มๆเลยภาษีก็จาก2ล้านก็ไปกับ3ล้านแหละประมาณนี้แหละ 30-40% กลุ่มที่2เนี่ยลงทุนในเมืองไทยภาษีก็จะลงมาหน่อยนึงอาจจะ 20-15% แต่ภาษีศูนย์เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีแล้วร้านที่3เนี่ยรถ Made in Thailand ประกอบ Thailand ก็ต้องมีสัดส่วนในการใช้ชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มขึ้นแต่คำนั้นหลักๆที่มองเห็นตัวเนี้ยก็เท่ากับ 3-4 ยี่ห้อหนึ่งในนั้นก็คือ BYD เรื่องของ GWM นะครับแล้วก็เรื่องของ MG อย่างเงี้ยเขาประกอบไทยอยู่แล้วอันนี้ในสัดส่วนเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยไม่ได้มองว่าอยากขายรถแต่มองว่าซื้อรถ1คันเนี่ยรถจีน1คันเนี่ยคนไทยได้อะไรบ้างประเทศไทยได้อะไรบ้างนั้นรัฐบาลไทยก็ไม่อยากเสียโอกาสเนาะเพราะหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นของเวียดนามเองไม่ว่าจะเป็นของสปป.ลาวเองหรืออย่างของอินโดนีเซียทุกประเทศก็อยากจะย้ายการลงทุนจากประเทศไทยนะครับและรัฐบาลไทยเนี่ยนอกจากลงทุนประกอบแล้วเนี่ยต้องทำให้มันคู่อุตสาหกรรมต้นน้ำด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็แปลว่าเจ้า CX5 ใหม่ที่เราจะเข้ามาเขามีลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วมีโรงงานอยู่แล้วแล้วก็แต่อันนี้ต้องรอลุ้นว่าเขาอาจจะประกอบในประเทศไทยได้หรือเปล่าเพราะว่า CX5 ทั้งหมดเนี่ยกับ CX8 เนี่ยนำเข้าจากมาเลเซียครับนะครับชิ้นพาร์ทจะมีของญี่ปุ่นหมดนะฮะอย่างยางก็ไม่ใช่ J8 นะครับใช้สิทธิพิเศษอัพต้าอีกแบบนึงนะครับนำเข้าจากมาเลเซียรถที่นำเข้าจากมาเลเซียมีรถยนต์เกียร์อันนี้ว่าของจานปุ๊กอ่ะเมดมาเลเซียนะครับมีของมีอะไรล่ะมีฮุนไดเมดมาเลเซียนะครับของ Volvo อ่ะเมดมาเลเซียนะครับหลายประเทศก็เมดมาเลเซียไอ้หลายรุ่นก็เมดมาเลเซียแล้วก็โรงงานมาเลเซียก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับข้ามจากสะเดาไปสักชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วโรงงานนะครับโรงงานรถยนต์เนี่ยติดชายแดนไทยหมดเลยเต็มไปหมดเลยแต่ที่นู่นเขาไม่ได้บังคับเรื่องของโลโก้คอนเทนต์แปลว่าแบตเตอรี่อาจจะนำเข้ากับฟิลิปปินส์ยางนำเข้าถึงญี่ปุ่นแต่ประกอบเป็นคันแล้วก็นำเข้าประเทศไทยได้ง่ายก็สิทธิพิเศษอีกแบบนึงก็ต้องรอลุ้นแต่รถที่เป็น Made in Thailand ของ Mazda เองเนี่ยก็ยังมี Mazda 2มี Mazda 3มี CX3 CX30 นะครับอันเนี้ย4รุ่นหลักๆที่ยังประกอบในประเทศไทยแต่ CX5 ไม่ใช่ CX8 ไม่ใช่กระบะ BD10 ใช่แต่ไปประกอบอยู่ที่โรงงาน Isuzu Motor ที่8ลิ้ว
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนนึงของ Mazda แล้วก็ที่ขายดีก็คือมาด้า 6E 6E นำเข้าจากจีนนำเข้าจากที่จังหวัดที่นันจิงนะครับแล้วก็ Mazda 60 CX-60 ก็จะขายเร็วๆนี้แหละนะครับแล้วเมื่อ60มาปุ๊บก็ต้องดูตำแหน่งการวางตลาดว่า CX-5 เนี่ย CX-5 ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำตลาดโลกได้ดีมากจากเราก็ยังเป็นหลงเสน่ห์ก็เลยนะครับยังขับกับพี่ก๊อตเห็นไหมทุกวันนี้ยังขับนู่นนี่นั่นกลับมาจังหวัดตลาดไม่กี่วันผมก็ได้จดหมายจับความเร็วมาอีกแล้ว
2: ครับนะครับนี่ก็เรื่องราวข่าวสารในบางคนเดือนก็คอยติดตามครับพี่ต้นข่าวต่างๆอย่างเช่นลดราคาใครสนใจในรถ ใหม่อย่างบีวาดีลดราคาก็โอ้หลักแสนก็พอสมควรนะครับ
0: แต่ขออย่าเทกระจา
2: ดแต่ขออย่าเทกระจาดแล้วทิ้งไปอย่างหลายๆแบรนด์ที่ ที่เราเคยคุยกันนะครับแต่ว่า BYD นี่ก็ถือว่าหนึ่งในแบรนด์หลักที่พี่ต้นเคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่าก็ถือว่าไปไว้ใจได้แต่ว่าต้องไปดูเหตุผลว่าทำไมลดราคาหรือเป็นรถเดโมอย่างพี่ต้นบอกนะครับเรื่องราวอย่างเงี้ยก็เราจะมาคอยอัปเดตกันนะครับและติดตามในเพจของพี่ต้นด้วยข่าวสารพี่ต้นอัปเดตไวมากนะครับในจ่าเพจแล้วไอใน Facebook อะไรนะพี่ต้นจิรศักดิ์สวนพื
0: ชเนาะก็ใช่ครับ JWERASAK นะครับจิรศักดิ์เลยครับสวนพืชก็ SUWANPHUET ใส่แค่สุวรรณก็รู้แล้วครับ2สุวรรณนะฮะเว้นชายสุวรรณกับจิรศักดิ์สุวรรณ
2: ครับนั่นก็ข่าวสารของพี่ต้นก็ลงมาแล้วก็มีข้อความต่างๆที่น่าสนใจเป็นมุมของพี่ต้นที่วิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆก็พี่ต้นลงไว้ส่วนของอาจารย์ปุ๊กก็อาจารย์ปุ๊กบอกหน่อยครับอาจารย์ปุ๊กFacebook ของอาจารย์ปุ๊กคือ
3: ปุ๊กโอเอครับ POOKPORAKE ครับ
2: ครับส่วนอาจารย์ปุ๊กเนี่ยก็เรื่องแนวทางช่างอาจารย์ก็ให้คำแนะนำไว้นะครับก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าซ่อมรถด้วยความเข้าใจก็จะเป็นแนวอาจารย์ครับไม่ต้องไปพึ่งอะไรไม่ต้องไปบ่นว่าโอ้อะไรชิ้นนู้นชิ้นนี้แพงอาจารย์ไม่สนใจเลยสั่งจากต่างประเทศเข้ามาค่าขนส่งจะมีค่าขนส่งบ้างแต่ก็ถูกในประเทศเยอะนะครับไม่ต้องมานั่งบ่นไม่ต้องมานั่งบ่นผ่านสื่อโซเชียลว่าหาไม่ได้นี่ก็หาไม่ได้นั่นก็หาไม่ได้อาจารย์เนี่ยโชว์มามีแต่ eBay ทั้งนั้นมาที่ส่งทีผมไปนั่งอยู่แป๊บนึงเนี่ยมีรถส่งของส่งอะไรนี่ปึ๊บปับเข้ามาไม่เว้นตลอดนะครับอาจารย์นี่คือการช่างที่ซ่อมรถด้วยความเข้าใจนะครับฝากติดตามนะครับ Car for Life ทุกช่องทางนะครับทางพทบ5ก็ทุกวันพฤหัส 10:00 นนะครับก็นั่นในส่วนของทีวีแล้วก็ YouTube Car for Life แล้วก็ FM 97ของเรานี้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันรับชมผ่านFacebook QFM นะครับเพจ QFM 97ข่าวสารต่างๆในแวดวงข่าวสารทั้งรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนต่างๆคุณสุภาพพี่อาจารย์พี่นราพงศ์เนี่ยก็มีข่าวสารที่อัปเดตในเรื่องของการเมืองและก็วิเคราะห์การเมืองให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8โมงถึง9โมง1ช่วงแล้วก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็1ช่วงนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ารายการที่ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับฝากติดตามด้วยครับแต่วันนี้แหละของ Car for Life วันนี้แหละเวลาของเราก็หมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์หน้านะครับเราทั้ง3คนต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
5: Car for Life
4: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้หลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนและดินสไลด์ทับผิวทาง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้แก่จังหวัดลำปางน้ำเอ่อเข้าท่วมตำบลแม่วะอำเภอเถินทำให้น้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนจึงทำให้เกิดน้ำรอการระบายเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮลเปิดทางไหลของน้ำทำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง36เซนติเมตรและเอ่อเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองหล่มสักไหลเข้าท่วมชุมชนตำบลตาลเดียวและตำบลหนองไข่รวมถึงบ้านเรือนประชาชนสะพานและถนนในตำบลปากช่องรวม12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนอีกทั้งยังเร่งแก้ไขปัญหาเหตุดินและหินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเส้นทางหลวงหมายเลข12ตอนน้ำดุกห้วยสามมะขาวดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางจราจร1ช่องทางโดยนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และอำนวยการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวส่วนภาคใต้ที่จังหวัดพังงามวลน้ำหลากจากอำเภอกระปงไหลลงสู่คลองตะกัวป่าและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกัวป่าโดยได้นำเรือยางติดเครื่องยนต์เร่งอพยพประชาชนไปยังจุดพักพิงชั่วคราวณมัสยิดบ้างบางกรักนอกขณะที่จังหวัดกระบี่มีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงและคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้พร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง นันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีเร่งอพยพนักท่องเที่ยวบริเวณทางหลวงสุราษฎร์ธานีหลังน้ำท่วมผิวจราจรรถเล็กผ่านไม่ได้
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยอพยพนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ทำให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนทางหลวงหมายเลข401บริเวณกิโลเมตรที่66+600มีน้ำท่วมผิวจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีจึงนำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่สามารถฝ่ากระแสน้ำสูงเข้าช่วยอพยพนักท่องเที่ยวทางนี้จุดดังกล่าวแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงสะได้ประกาศปิดการจราจรชั่วคราวและแนะนำให้ใช้ทางหลวงหมายเลข4118เป็นเส้นทางเลี่ยงเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ทางนี้บพ.สุราษฎร์ธานีขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาของปากีสถานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตเมื่อช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้เหตุระเบิดดังกล่าวยังส่งผลให้มัสยิดและสถานีตำรวจได้รับความเสียหายอย่างหนักกระทรวงมหาดไทยปากีสถานประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุระเบิดในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของชาติได้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตริกตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาประกาศว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเราไปจนถึง4โมงเย็นวันนี้ค่ะโดยในช่วงชั่วโมงที่2นะคะคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธ์นะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชัดเจนขึ้นแหละนะคะแต่ว่าการความชัดเจนเนี่ยนะคะมันก็จะนำมาสู่การตัดสินใจในการลงทุนการจัดการทางการเงินที่ต้องทำกันบ้านเยอะทีเดียวนะคะก็คือเป็นอันว่าเสร็จนะคะก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยนะคะ 0.25% นะคะคุณผู้ฟังในวันที่16ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบปี69ด้วยนะคะคุณผู้ฟังกรอบอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะตอนนี้นะคุณผู้ฟังก็มาอยู่ที่3.75 ถึง 4% นะคะก็ถือว่าเป็นการยก

0: ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะแล้วก็ขณะที่ในเวลาใกล้เรียกกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ย BOJ นะคะก็มีการประชุมแล้วก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะมาในถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ31ปีเลยทีเดียวนะคะก็คือมายืนอยู่ที่ 1.25% นะคะมันก็ดูยังต่ำกว่าทางสหรัฐแหละเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังมันก็ถือว่าได้สร้างความต้องใส่ใจอ่ะต้องหันไปมองในเรื่องเนี้ยกันมากขึ้นนะคะมันส่งผลต่อเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็ราคาทองคำด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งราคาทองคำนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าทำระดับราคาในระดับที่เรียกว่าอู้ฟู่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขึ้นมาในระดับที่สูงนะคะแต่ว่าทองจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็ในภาวะแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของเฟดที่ออกมาเนี่ยก็กระเซ็นกระสายออกมาด้วยนะคะบอกว่ายังจะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยนะคะในรอบปี69นี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทองจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสุรชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนี่แหละค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็น่าจะมาสรุปกันได้ให้มันชัดเจนไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันเลยค่ะคุณสุรชาติสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาภาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ทองคำนะครับสัปดาห์นี้นะครับคืออย่างที่คุณพิชาภาพูดไปนะครับตัวสปอตเนี่ยปิดที่ประมาณ 4,278 เหรียญสำหรับตัวทอยออนนะครับหลังจากที่ไปทำโลที่ประมาณ 4,235 เหรียญสำหรับตัวทอยออนนะครับในวันพุธนะครับแต่ที่ฟิวเจอร์เนี่ยปิดที่ประมาณ 4,415 เหรียญสำหรับตัวทอยออนนะครับไปทำโลประมาณใกล้เคียงกัน 4,273 เหรียญสำหรับตัวทอยออนในวันพุธเหมือนกันก็จริงก็ทองเนี่ยลงมันล่วงหน้าก่อนเฟดกลับขึ้นดอกเบี้ยนะครับทีนี้พอเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด 0.25% นะครับอยู่ที่ระดับ 3.75-4% เนี่ยก็ปรากฏว่าก็เหมือน buy on fact กลับมานะครับก็เลยทำให้ขึ้นกลับมานะครับก็จริงหน้าใน fundamental เนี่ยก็กลายเป็นว่าก็อาจจะมีอยู่สองส่วนนะครับอย่างที่ผมเรียนคืออย่างที่หนึ่งคือลงล่วงหน้าละตลาดไทยฟิตไปละนะครับแล้วก็อย่างที่สองคืออย่างที่บอกตอนนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนเก่านะครับก็จริงๆอย่างตอนนี้สหรัฐเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เรื่องหนี้ที่สูงนะครับคนก็มองว่าเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะเริ่มเสี่ยงนะครับหลายประเทศเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยก็ตามทยอยเก็บทองนะครับนี่ก็กลายเป็นว่าช่วงที่ผ่านมาพอลงเก็งกำไรเรื่องขึ้นดอกเบี้ยกันก็เลยกลายเป็นจังหวะเก็บนะครับแล้วก็เลยทำให้เด้งกลับขึ้นมานะครับก็ปีนี้เนี่ยเสร็จเหลือการประชุมอีก2ครั้งคือช่วงตุลานะครับกับช่วงธันวาก็เห็นดอทพอตเนี่ยก็บอกว่าจะขึ้นอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันทองที่ทำให้ทองขึ้นไปได้ไม่มากแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าดูทรงเนี้ยเรายังไม่อยากพูดไกลถึงตุลานะครับถ้าขึ้นอย่างเงี้ยโมเมนตัมอาทิตย์หน้าผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อถึง 4,500 ได้นะครับก็ถ้าใครที่ซื้อก่อนแล้วยังไม่ได้คันลอสไปตอนขึ้นดอกเบี้ยก็เดี๋ยวรอทำกำไรนะครับรอโมเมนตัมใหม่จะขึ้นไปผมว่ามีสิทธิ์ไปถึง 4,500 ได้ภายในอาทิตย์หน้านะครับถ้าโมเมนตัมถ้าไม่มีอะไรมาฉุดซะก่อนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกตอนนี้คือขนาดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังเอาทองไม่อยู่นะครับดอลลาร์ก็แข็งนะครับก็คงมีปัจจัยก็อย่างที่บอกครับก็คงเป็นช่วงจังหวะของอย่างที่บอกตัวพื้นฐานตอนนี้พอตอนนี้ดอลลาร์ก็พอคนเริ่มไม่มั่นใจเนี่ยตัวเซ็นทรัลแบงก์ก็มาเก็บทองกันมากขึ้นนะครับครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีตัว manufacturing PMIservice PMI นะครับซึ่งอันนี้มันก็ตัว durable goods ซึ่ง new home sale อะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งก็คาดว่าก็น่าจะออกมายังโอเคอยู่นะครับก็หลายตัวเนี่ยยังถูก forecast ว่าดีกว่าเดิมแต่บางตัวอย่าง durable goods หรือ service PMI เนี่ย forecast ว่าออกมาแย่กว่าเดิมเล็กน้อย ครับก็อันนี้ก็อันนี้ก็จริงๆปกติไม่ค่อยมีผลกับราคาทองมากนะครับไอ้ที่น่าคิดว่ากระแสเนี่ยก็โมเมนตัมแบบนี้น่าจะขึ้นได้ก็ลุ้นต่อไปนะครับผมมองว่าก็มีโอกาสเทส 4,500 นะอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าขนาดขึ้นดอกเบี้ยยังเอาไม่อยู่เนี่ยก็มีโอกาสนะครับ
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นอีกก็คือไม่กลัวละไม่กลัวดอกเบี้ยละ
1: ก็จริงๆอย่างที่บอกตลาดไพรซ์อินที่ผ่านมาไพรซ์อินไปก็ขึ้นอย่างน้อย2ครั้งหรือ3ครั้งที่พูดกันนะครับทุกคนเนี่ยจริงๆก็อย่างที่ผมบอกก็อย่างที่ผมบอกที่ที่แล้วคือเนื่องจากทุกคนเก่งว่าขึ้นแน่ก็เลยลงมาก่อนผมก็เลยมองว่าเออเป็นโอกาสดีนะก็ซื้อไปก่อนนะครับเพราะมันลงมาพอสมควรโดยเฉพาะถ้าวันจันทร์อังคารก่อนประกาศยิ่งลงอีกก็น่าเก็บเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเซอร์ไพรส์ไม่ขึ้นมาอันนี้ก็กำไรอยู่ละแต่ต่อให้ขึ้นเนี่ยมันคงลงไม่เยอะนะครับความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างต่ำซึ่งก็ลงแป๊บเดียวแล้วขึ้นกลับมาสูงกว่าที่ลงไปซะอีกนะครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าอาทิตย์หน้าแทบไปถึง 4,500 เนี่ยดูแล้วเนี่ยนักลงท
1: ุ
0: น
1: ดูโมเมนตัมนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าดูโมเมนตัมเนี่ยมันคือถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะแกว่งขึ้นต่อนะครับผมก็คิดว่าโอกาสไปถึง 4,500 น่าจะมีนะครับเพราะว่าตอนนี้สปอตมันอยู่ประมาณเกือบ 4,400 4,378 ฟิวเจอร์อยู่ 4,400 ต้นๆก็มีโอกาสแกว่งไปใกล้ๆ 4,500 สปอตเนี่ยอาจจะเป็น 4,400 ปลายๆนะครับแต่ก็มีโอกาสครับ
0: ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ของฝั่งไทยเราเองก็เงินบาทที่อ่อน
1: ก็บาทอ่อนด้วยคืออันเนี้ยขึ้นตอนดอลลาร์แข็งเนี่ยคนไทยเนี่ยน่าจะแฮปปี้เพราะว่าบาทก็อ่อนทองก็ขึ้นทองไทยน่าจะขึ้นดีกว่าครับ
0: อืมค่ะก็เป็นขาถ้าซื้อล่วงหน้าก็เป็นลองเอาไว้ก
1: ็ต้องรอไปก่อนครับเพราะว่าก็เป็นผมก็คงถือไว้ก่อนครับ
0: ค่ะได้ค่ะคุณเจอชาติวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเนาะคุณผู้ฟังว่าเรื่องของทองคำนะคะมันเหมือนกับว่ามันตกใจแหละนะว่าดอกเบี้ยขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็คือจุดทองลงไปแล้วนะคะในช่วงต้นสัปดาห์นะคะจากนั้นเนี่ยก็หายตกใจนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของธนาคารกลางประเทศต่างๆนะคะจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กองทุนนะคะ SPDR อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้ามาซื้อทองกันนะแล้วก็ไปมองกันนะในเชิงที่บอกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำอ่ะดีไม่ดีเนี่ยมันจะอาจจะสูงกว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหุ้นผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรนะคะหรือจะถือเงินดอลลาร์อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหันมาซื้อทองดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไปผมกระหน่ำซื้อทองกันนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในระดับที่สามารถขึ้นไปห้ามแนวต้านนะคะเส้นแนวต้านขึ้นไปได้ของทองคำนะคะก็เลยมีนักวิเคราะห์ทองคำเขาก็ประเมินกันละค่ะว่าถ้ามันเกิน 4,420 4,450 เป็นขั้นๆไปเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปต่ออย่างคุณชลชาติก็บอกนะคะ 4,500 ก็มีสิทธิ์ลุ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีพอดีค่าเงินบาทนะคะก็อ่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดีมาที่ทองคำที่เป็นทองแท่งของไทยเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังบอนด์ยิลด์เนี่ยนะคะก็ขยับขึ้นมาเยอะนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกานะก็ตัวบอนด์ยิลด์2ปีนะคะก็อยู่ที่ 4.76% นะคะแล้วก็ของอายุ10ปีนะคะอยู่ที่ 5% ค่ะแล้วก็อายุ30ปีอยู่ที่ 5.33% นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูเหมือนกันแหละนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยนะคะก็คือว่าต้นทุนนะคะทางการเงินเนี่ยมันแพงขึ้นไงคะนะคะแล้วก็การที่จะไปกู้เงินจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ต้องให้ดอกเบี้ยสูงๆนะคะถึงจะจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยนะคะไปซื้อหุ้นกู้อย่างเงี้ยได้นะคะแม้แต่รัฐบาลเองนะคะคุณผู้ฟังที่มีออกพันธบัตรไปไว้อยู่แล้วเนี่ยนะคะของรัฐบาลนะคะซึ่งเป็นรัฐบาลก็ต้องคือเป็นระยะยาวใช่ไหมแล้วถ้ามันดอกเบี้ย นะคะบอนจิลมันขึ้นไปดอกเบี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นก็เป็นภาระของภาครัฐแหละค่ะที่ถ้าสมมติว่าจะระดมทุนหรือจะไปกู้เพิ่มอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องให้มีภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจนะคะก็จะต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวไตรมาสต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราคงจะต้องประเมินนะคะแล้วก็ให้นักวิเคราะห์นักการเงินนะคะมาช่วยเราดูด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะให้คุณชยนนท์รักการจนันมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะคะผู้ก่อตั้งฟีโนมีนาเนี่ยนะคะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ช่วยอธิบายให้นะคะเพราะว่าคุณชยนนท์นะคะก็จับตาดูเรื่องอย่างเงี้ยมาตลอดเลยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาถูกทางตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเขาก็มองแล้วก็เมินดูแล้วนะคะกระแสทุนมันจะเป็นอย่างไรนะคะของไทยเราเองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจของเรา GDP เนี่ยโตนะอยู่ในระดับประมาณ 2% เนี่ยนะคะแล้วก็อย่างศูนย์วิจัยของไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยแบงค์ไทยพาณิชย์เขาก็บอกนะคุณผู้ฟังบอกว่า GDP ไทยเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละ 2% อย่างเงี้ยนะคะการส่งออกเนี่ยมันจะดีนะคะแล้วก็ดีมาต่อเนื่องเลยกันเป็นเพราะว่ามีการเร่งส่งออกกันแล้วก็ผลการส่งออกก็มาจากเรื่องของสินค้า IT แต่ว่าส่งออกสินค้าที่เป็นปากท้องของบ้านเราเลยเนี่ยนะคะก็คือพวกสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะกับปรับตัวลดลงนะคะการส่งออกปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะคะก็มองอะค่ะว่าการส่งออกเนี่ยอาจจะถดถอยลงไปจากที่เติบโต 15-16% ปี70ก็อาจจะโตน้อยลงนะคะไปเหลือเลขหลักเดียวได้ซ้ำไปเนี่ย GDP ก็จะหดตัวลงไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะภาพถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเป็นหนี้กันเยอะนะคะแล้วก็คนกลุ่มที่เป็นระดับล่างนะคะก็เป็นกลุ่มเปราะบางแหละนะคะใช้คำนี้แล้วกันนะคะก็อยู่ในภาวะที่จะต้องพึ่งพามาตรการของรัฐบาลไม่งั้นเนี่ยไปไม่รอดเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นด้วยนะคะเงินเฟ้อเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พูดกันแบบว่าเงินเฟ้อไทยต่ำเงินเฟ้อไทยต่ำแต่ว่าตอนนี้นะคะหลังจากที่มีสงครามอิหร่านนะคะมาเงินเฟ้อก็สูงเป็นลำดับเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ขณะที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะก็จะต้องประคองเศรษฐกิจนะคะด้วยการพยายามไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็จะเห็นว่าแบงก์ชาติเนี่ยค่ะก็ตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 1% นะคะในการประชุมครั้งที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะก็แต่ทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้นะคะญี่ปุ่นก็ขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็บอกจะขึ้นอีกเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยไทยเรานะก็ต้องจับตาดูเหมือนกันว่าเอาแล้วจะใช้นโยบายแบบไหนนะคะในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็จะตรึงดอกเบี้ยเอาไว้เพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจไว้ให้ได้มากมากหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเรานะคะก็อยู่ในภาวะที่ GDP นะคะต่ำที่สุดนะคะในเกือบจะที่สุดละกันนะคะในอาเซียนเนี่ยนะคะในเพื่อนบ้านเรานะคะประเทศหลักๆเขาก็GDP สูงกว่าเราทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเอาเป็นว่าพักสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปให้คุณชัยนนท์มาช่วยตีความแล้วก็อ่านสถานการณ์ให้เราฟังแล้วก็เราจะได้จัดการให้ถูกว่าจะบริหารจัดการทางการเงินการลงทุนอย่างไรนะคะขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
2: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่า
5: าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
6: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สมัยช่วงหนึ่งกับเรียนเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะเราต้องให้ผู้รู้นะคะมาช่วยมองภาพนะคะแล้วก็ช่วยมอนิเตอร์อนาคตแนวโน้มต่างๆว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณชัยนนท์รักการจันนันนะคะมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ล่ะค่ะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณชัยนนท์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับ
0: ค่ะก็เป็นอันว่าหวยออกเรียบร้อยก็เป็นไปตามคาดด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วมัน
1: มีสิ่งที่น่าสนใจคือว่ากลายเป็นว่าพอดอกเบี้ยขึ้นแล้วเราเห็นตลาดหุ้นอเมริกาเหมือนจะรีบาวได้บ้างนะอันนี้ผมคิดว่าคนก็น่าจะสงสัยเอ้าต้นทุนดอกเบี้ยกำลังขึ้นแล้วเหมือนเฟดดอทพลอตออกมาก็คาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะค้างสูงอยู่นานทำไมตลาดหุ้นจะรีบาวอะไรพวกนี้เดี๋ยววันนี้จะมาแกะข้อสงสัยให้ฟังกัน
0: ดีเลยค่ะ เพราะว่างงไปหมดและสับสนเองท้องก็ขึ้น อย่างเงี้ยนะคะ
1: ผมเริ่มจากผมเริ่มจากประเด็นนี้เลยแล้วกันนะครับว่าผลการประชุมเนี่ยมัน12-0มันแสดงว่าในเฟดเองเนี่ยไม่มีใครสักคนที่เห็นควรว่าจะคงดอกเบี้ยแล้วมันก็เป็นไปตามทิศทางที่คุณเควินบอชพูดมาในเพรสก่อนทั้งตอนแจ็คสันโฮหรือตอนประชุม FOMC meeting ครั้งก่อนหน้านี้แกก็พูดไปตลอดว่าสิ่งที่สำคัญและเป็นเป้าหมายของเฟดณตอนนี้นั่นก็คือการสู้กับเงินเฟ้อซึ่งตลาดก็เลยตีความว่ามันต้องขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละแต่ว่าตลาดไม่กล้าไพรซ์อินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณเควินวอชคนที่แต่งตั้งเขามาคือคุณทรัมป์และคุณทรัมป์เนี่ยก็ด่าโจมพาวเวลมาสักเสียเทเสียมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเควินวอชมาแล้วมิสเตอร์เควินวอชมาเนี่ยแล้วจะไปคือถ้าไปขึ้นดอกเบี้ยไม่กลัวโดนทรัมป์ด่าหรอทั้งที่ทรัมป์แต่งตั้งมามันก็เลยมีความลังเลตรงเนี้ยนะครับแต่มันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งครับผมคิดว่าพอผลการประชุมครั้งนี้ออกมาว่าเป็นมติ12-0แล้วเควินวอชก็ขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตัวเองบอกจริงมันทำให้ตลาดตอนนี้กลับข้างมาว่ามีความเชื่อมั่นกับเควินวอชมากขึ้นครับอันนี้สำคัญนะครับมันแปลว่าหลังจากนี้ไปเควินวอชซึ่งสื่อสารกับตลาดน้อยอยู่แล้วหลังจากนี้ไปเขาจะดอทพอตก็จะไม่เห็นเขาพูดจะไม่เห็นเขาดอทพอตแล้วแต่ตลาดแต่ทุกครั้งที่เขาพูดตลาดจะให้น้ำหนักว่าคนคนนี้มีวิวเป็นของตัวเองและไม่ได้ถูกทำจูงจมูกตรงนี้ผมคิดว่ามันสร้างบรรยากาศที่ดีตรงที่ว่าเหมือนเฟดจะเป็นอิสระจากทรัมป์แต่ว่าต้องดูกันยาวๆอันนี้มันแค่พอหลังจากมีติ้งใช่ไหมครับมันเพิ่งเกิดขึ้นมาอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งที่ตลาดจะผ่อนคลายคือเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากๆคือเฟดจะมีหน้าที่ในการคือไม่ใช่ทำนโยบายดำเนินตามเศรษฐกิจหรือว่าดำเนินนโยบายตามรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่แค่4 ปีถูกไห
0: ม
1: 4 ปีนี่คือทำนโยบายประชานิยมมากๆเศรษฐกิจพังไปเดี๋ยวมันก็มีอนาคตมันก็มีปัญหาเพราะนั้นช่วงไหนต้องเร่งเศรษฐกิจช่วงไหนต้องคอนโทรลเศรษฐกิจต้องช่วงไหนต้องเฝ้าระวังเฟดควรทำตัวเป็นกลางซึ่งการประชุมวันพุธที่ผ่านมาเฟดตอบโจทย์นี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะที่ตลาดเลยรีแลกซ์และมีการผ่อนคลายเรื่องที่สองที่ตลาดมีการรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าพอประกาศดอทพลอตออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดเชื่อว่าเดี๋ยวการประชุมครั้งต่อไปเดือนตุลาเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกและปีหน้าน่าจะขึ้นอีก2ครั้งก็คือจะทะลุ 4% ไปอยู่ที่ 4.25 หรือ 4.5 ซึ่งสูงแต่พอตลาดเห็นแบบนั้นน่ะในสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุซปิดแล้วกลายเป็น East West Pipeline ของซาอุดีอาระเบียเนี่ยถูกโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีไปด้วยเนี่ยมันทำให้ไอ้ท่อส่งสำรองเนี่ยมีปัญหาด้วยราคาน้ำมันดีดตลาดเลยไปจินตนาการว่าเฮ้ยเฟดบอกขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าน่าจะค้างสูงแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยเงินเฟ้อไม่น่าจะลงเร็วเพราะราคาน้ำมันลงไม่เร็วนะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เลยมีแรงเทขายบอนตัวกลางกับบอนตัวยาวคือตั้งแต่อายุ2 ปีกับ 10 ปีขึ้นมาครับคราวนี้ไอ้บอน2 ปีกับ 10 ปีเนี่ยมันจะชากเมื่อวันพฤหัสเนี่ยขึ้นมามากกว่า30-40 เบสิสพอยต์ภายในระยะเวลา2 วันทั้งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์แล้วก็ต้องอย่าลืมว่าบอนด์ยิลด์2ปีเนี่ยจริงๆมันกระชากขึ้นมาก่อนหน้าที่เฟดจะประชุมเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ไปแล้ว25เบสิสพอยต์มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่านักลงทุนในตลาดบอนด์เนี่ยโอเวอร์รีแอคกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คิดไปแล้วว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งภายในปีนี้ทั้งๆที่โดนดอทพอตบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยจะเหลือแค่เพียงครั้งเดียวพอนึกภาพตามนะฮะก็คือตลาดมีการแห่เทขายมากกว่าสิ่งที่ดอทพอตบอกแต่ความเป็นจริงตรงนี้มันก็เลยกลับมาที่จุดตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกครั้งนึงก็คือว่าผมคิดว่าถ้าสมมติว่ามีสัญญาณว่าไอ้ตรงท่อไพป์ไลน์อีสต์เวสต์ของซาอุนะครับกลับมาสามารถโอเปเรตได้คือท่อเนี่ยมันมีคือมันเป็นสายส่งจากทางฝั่งช่องแคบฮอร์มุสมาที่ทะเลแดงข่าวตอนแรกที่ออกมาบอกว่าตรงเนี้ยโดนโจมตีแล้วต้องหยุดโอเปเรตแต่ปรากฏว่าตัวซาอุดีอาระเบียบอกมาว่ามันโดนโจมตีแค่เส้นหนึ่งยังสามารถใช้เส้นทางสำรองได้อยู่และตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็น positive surprise คือมันมีความเป็นไปได้ว่าซาอุอาจจะสามารถซ่อมท่อเนี้ยให้ได้ภายใน 8-10 วันข้างหน้าซึ่งถ้าซ่อมได้มันก็แปลว่าโอเปเรตที่บอกว่าเฮ้ยจาก10ล้านบาร์เรลจากระหว่างฮอร์มุสมาทะเลแดงเนี่ยเหลือประมาณ3 ล้านถ้าดีดกลับมาได้ประมาณสัก6ล้านหรือ8ล้านบาร์เรลต่อวันกลับมาอีกทีนึงมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาน้ำมันที่เราเห็นแถวๆร้อยเหรียญนะตอนนี้อาจจะดิ่งต่ำลงมากับร้อยเหรียญได้อีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่มันก็เลยมีนักเก็งกำไรที่อยู่ในตลาดหุ้นก็คิดว่าเฮ้ยดิราคาน้ำมันที่แพงก็ตอนนี้เดี๋ยวซาอุดีกลับมาโอเปเรตมันก็แปลว่าถ้าราคาน้ำมันลงเราไม่ต้องกังวลเงินเฟ้อก็เลยมีคนแห่ไหลเข้ามาลงทุนในหุ้นเทคในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ว่าเป็นหุ้นเทคกับ AI ที่งบการเงินดีนะฮะก็คือไม่ได้มีหนี้เยอะแล้วก็ไปที่ผ่านมาไปกังวลเพราะว่าต้นทุน cost of funding มันจะเพิ่มสูงขึ้นที่ผ่านมาอันนี้ผมคิดว่าเป็น2สาเหตุนั่นแสดงให้เห็นว่าการรีบาวด์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นการรีบาวด์บนความหวังไม่ได้เป็นการรีบาวด์บนความจริงคือหวังว่าเงินเฟ้อจะลงกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วหวังว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงเท่าที่ดอทพอตคาดมันไปหวังอยู่2 อย่างนี้นั่นแปลว่าสรุปก็คือไอ้ที่เราเห็นตลาดรีบาวเนี่ยมันอาจจะรีบาวเพียงเพราะว่าก่อนประชุมมันลงมาแรงแล้วขอรีบาวฟื้นแต่ถ้าตัวเลขและหลักฐานทุกอย่างยังบอกว่าเงินเฟ้อยังค้างอยู่ข้างบนกับเควินวอชไม่ว่าสัมภาษณ์ที่ไหนไม่ว่าประชุมที่ไหนยังบอกว่าเงินเฟ้อยังเป็นเรื่องสำคัญสุดท้ายตลาดก็อาจจะยังมีการปรับฐานตามมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่า stay cautious ครับก็คือเฝ้าระมัดระวังคำว่าระมัดระวังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้ขายสินทรัพย์หรือตลาดหุ้นอเมริกานะคือใครที่มีน้อยสามารถเพิ่มและทยอยสะสมได้เพราะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นอเมริกาก็มีพักฐานมาให้เราเฉลี่ยสักประมาณ 2-3% นั้นพอสะสมได้แต่ซื้อหนักๆไม่ควรหรือขายไปเลยไม่ควรเฝ้าระมัดระวังครับ
0: ค่ะคือจะซื้อเต็มที่ก็ไม่ดีจะทิ้งไปก็ไม่ได้
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับอันนี้คือฝั่งตลาดหุ้นนะครับคราวนี้แล้วทองจะเป็นอย่างไรต่อนะครับตัวทองเนี่ยจะเห็นว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยปั๊บเนี่ยเราเห็นทันทีเลยว่าดอลลาร์ดีดกลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลโดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์เทียบกับเยนหรือว่าบอลดอลลาร์เทียบกับยูโรแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าดอลลาร์แข็งรอบนี้ตั้งแต่วันพุธเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เหมือนกับราคาทองสามารถสร้างฐานของตัวเองได้แถวๆประมาณสัก 4,280 4,300 ก็คือสามารถยืนได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เวลากู้แอสเซท2อันเนี้ยมันวิ่งด้วยกันคือดอลลาร์แข็งบวกกับทองวิ่งเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเพลย์บุ๊กก่อนหน้านี้คือ2ตัวนี้ถ้าวิ่งด้วยกันคือมีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนทั้งคู่เนี่ยมันแปลว่าจริงๆแล้วตลาดอยู่ในโหมด risk off risk off คือนี่มันคือสินทรัพย์ปลอดภัยที่ตลาดอยากเก็บเห็นไหมครับว่ามันสวนทางคือตลาดหุ้นวิ่งแต่ดอลลาร์แข็งแล้วก็ทองก็วิ่งด้วยเพราะนั้นใครที่แปลกใจหรืองงตอนนี้คือไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงเพราะผมก็งงเหมือนกันงงกันหมดทุกคน นั่นแสดงให้เห็นว่าดีมานด์ของเงินอีกส่วนนึงเนี่ยถึงแม้ตลาดหุ้นจะรีบาวด์แต่เงินอีกส่วนนึงเขาก็เฮ้ยแล้วถ้าเผื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงล่ะมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเฮ้ยเรามาอยู่ในดอลลาร์ถือมันนี่มาเก็บฟันระยะสั้นเผื่อว่าเฟดขยับขึ้นดอกเบี้ยไปปั๊บตัวเองได้ดอกเบี้ยสูงแล้วค่อยไปโยกไปซื้อพันธบัตรตอนที่ราคาพันธบัตรหรือว่ายิวมันสูงกว่านี้อันนี้คือเหตุผลที่เงินไหลเข้าดอลลาร์แข็งเงินไหลเข้าทองเหตุผลเป็นเพราะว่าโอ้โหเควินบอสมันก็มีคนคิดแบบนี้นะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่คิดเหมือนกันคือมันเป็นไปได้ไหมที่เดี๋ยวทรัมป์จะโทษว่าที่แพ้มิดเทอร์มอิเลคชั่นเป็นเพราะว่าเควินบอสไม่ยอมลดดอกเบี้ยคือหาแพ้
0: ได้ละ
1: ก็คือมันอาจใช่แล้วมันอาจจะเกิดเป็นคอนฟลิกต์คล้ายๆกับยุคเจอโรมพาวเวลกับทรัมป์แต่มันเปลี่ยนคนไงจากโจมพาวเวลเป็นเควินบอส ราะฉะนั้นมันก็แปลว่าไอ้มูฟของเควินวอชมันตอนเนี้ยใช่ที่เราสามารถที่จะคือเขาพูดยังไงเขาทำอย่างนั้นมันดูมีความน่าเชื่อถือแต่คนที่ยังงองแงและยังต่อแยไม่เลิกอย่างซ้ำเนี่ยอาจจะกลับมาวอลแวร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งพอกลับมาวอลแวร์มันก็เป็นความเสี่ยงของโลกสุดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่กังวลเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยซ้ำอาจจะไม่ยอมจบอ่ะเงินเฟ้อมันยังค้างสูงหรือเศรษฐกิจอเมริกายังเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันสะสมตองไว้ดีกว่าเพราะความไม่แน่นอนยังมีอยู่อีกเรื่องนึงก็คือซ้ำเพิ่งออกมาพูดเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาออกมาบอกว่าเขาใกล้เจรจากับอิหร่านได้แล้วแล้วก็จริงๆอเมริกามีไปคุยกับผู้นำของปูตินที่ประเทศไอที่โอมานมาผมคิดว่าแสดงให้เห็นว่าคือนโยบายของซ้ำเนี่ยวิธีการหลังจากนี้ไปคือต้องทีละจุดอิหร่านคุยไม่ได้ใช่ไหมงั้นไม่หยุดให้ฮูตีไม่โจมตีสายส่งอยู่ทางฝั่งอีสเวสต์ไซด์ไลน์แล้วก็หยุดโจมตีทางทะเลแดงถ้าอย่างเงี้ยมันแปลว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแผนไอการส่งน้ำสำรองน้ำมันต่อไปได้อันนี้คือแผนอย่างที่แผนอย่างหนึ่งที่กำลังทำอยู่ตลาดผมคิดว่าตลาดก็มองว่าเฮ้ยกลยุทธ์แบบนี้แสดงให้เห็นว่าอเมริกากับอิหร่านคุยกันยากมากขึ้นแล้วทรัมป์ก็พูดออกมาเฉลยเมื่อตอนวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วว่าเขาคิดว่าอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยจะสิ้นสุดสงครามได้อาจจะเป็นหลังเลือกตั้งกลางเทอมก็คือมิดเทอมอิเล็กชันตลาดก็ไพ่ทันทีว่าอ๋อไอ้ที่บอกไอ้ที่ขู่มาตลอดเลยบอกว่าใกล้จะจบแล้วใกล้จะดีแล้วเมื่อวันที่16-17เนี่ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทำให้สัมภาษณ์มาที่เขายอมรับว่ามันจะดีเลย์ไปหลังมิดเทอมอิเล็กชันผมคิดว่านั่นก็แสดงให้เห็นว่าแล้วเราเห็นแล้ววิธีการต่อรองของทั้มคือเดี๋ยวจะโจมตีบ้างเดี๋ยวเรียกเขาบ้างว่าจะสูญสิ้นอารยธรรมบอกเขาแล้วว่าใกล้จูบปากเขาบ้างคือพอมันกลับไปกลับมาอย่างนี้มันแปลว่าความไม่แน่นอนในเรื่องของราคาน้ำมันยังสูงอยู่งั้นราคาน้ำมันจะยังเป็นประเด็นที่เราจะเจอกันทั้งในไตรมาส4นี้ครับทั้งหมดประมาณนี้ครับ
0: ก็จะแกว่งผันผวนอยู่ตลอดเลยสำหรับราคาน้ำมันแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อไปก็คือเท่ากับดอลลาร์ทองอะไรมันก็ยังจะอยู่ในภาวะที่แกว่งไปด้วยเหมือนกันตามกันไปไหมคะ
1: ใช่ครับมันแปลว่าตอนเนี้ยใครที่ถือสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเดียวในพอร์ตเนี่ยจะมีความผันผวนและจะมีความงงถือหุ้นอย่างเดียวก็จะเป็นไบโพล่าว่าเอ๊ะข่าวร้ายทำไมหุ้นฉันวิ่งวะแล้วพอไปขายไปปุ๊บมันอาจจะวิ่งไปต่อแล้วเราก็งงมันวิ่งด้วยอะไรหรือถือทองคำเฮ้ยโอ้โหความเสี่ยงเยอะขนาดนี้งั้นอัดเต็มข้อเลยปรากฏว่าเดี๋ยวดอลลาร์อาจจะกลับมาอ่อนจากธีมดีเบสเมนต์เฮ้ยดอลลาร์อ่อนกลายเป็นว่าทองไม่วิ่งเพราะทองเราวิ่งแล้วตอนที่ดอลลาร์แข็งไอ้เนี่ยความสับสนแบบนี้สำหรับผมคือถอยออกมาครับมันแปลว่าตอนนี้ตลาดเป็นฝุ่นตลบและกำลังไดเจสต์ข่าวอยู่วิธีคือเรากลับมาวางให้เสร็จเลยชั้นแปลว่าตอนนี้เราควรจะมีสินทรัพย์ทุกประเภทหุ้นก็ต้องมีตราสารหนี้ยิวมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมก็ถือในยิวในระดับที่เหมาะสมทองคำต้องมีในพอร์ตอินฟราสตรักเจอร์กองทุนที่จ่ายผลดีๆก็ต้องมีในพอร์ตคอมมอดิตี้ที่อิงกับราคาน้ำมันตอนนี้ถึงแม้ราคาน้ำมันจะแพงไปแล้วแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีในพอร์ตเพื่อการกระจายผสมนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะปาเป้าแล้วเลือกสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแล้วเทรดมันเป็นสินทรัพย์นั้นเป็นรอบๆเพราะว่าโอกาสความผันผวนมันยังสูงอยู่ผมก็เลยแนะนำว่าอย่างน้อยๆนะถ้าเป็นพอร์ตอะโลเคชันวันนี้ 100% เรามีหุ้นตั้งประมาณ50โดยหุ้นนี้ก็ต้องเป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีหุ้นที่ยังอยู่ในเมกะเทรนด์ขนาดใหญ่ที่เราเชื่อแน่ๆว่ากำไรเขาจะยังไม่ลงเร็วๆนั่นก็คือกลุ่ม AI Super Cycle ฝั่งตราสารหนี้เราคงถือตราสารหนี้บอนด์ยิลด์ที่แบบตัวยาวๆอายุ20ปี30ปีไม่ได้เพราะเผื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดไอ้พวกนี้จะลงหนักเพราะนั้นเราก็หดดิวเรชั่นของตราสารหนี้ลงมาถือเช็ดตัวสักประมาณ 2-5 ปีก็พอเพราะแค่นี้ถ้าถือบอนด์อเมริกาอายุ2ปีก็ได้ 4% กว่าแล้วก็น่าจะพอใจถูกไหมเท่านี้เอาเท่านี้ไปก่อนนะครับส่วนในทางฝั่งทองคำมีสักประมาณ 10-15% เพราะเราก็เห็นแล้วว่าทองคำเหมือนจะสร้างฐานได้แถวๆนี้ 4,200 4,300 เหมือนจะไม่หลุดนั้นมีมาหน่อยแต่ผมก็ไม่การันตีว่ามันจะหลุดหรือว่าไม่หลุดนะแต่มันเห็นแล้วแหละว่ามีดีมานด์ที่มันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คอมมูนิตี้เนี่ยจะเป็นตัวเฮดจ์พอร์ตอันดีเลยเพราะว่าในสเตทเมนต์ของ FOMC เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาใช้คำว่า accommodate เนี่ยไอ้คำ statement คำนี้ออกไปแล้วก็คำว่า supply shock supply shock คือเงินเฟ้อที่เกิดจาก supply shock เนี่ยเขาขีดคำว่า supply shock ออกไปไม่เหมือนกับ statement เมื่อการประชุมเมื่อตอน2ครั้งที่แล้ว supply shock มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเฟดเริ่มเห็นแล้วว่า เงินเฟ้อที่มันค้างสูงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เฮดไลน์หรือว่าไม่ได้อยู่แค่ราคาพลังงานกับราคาอาหารแต่มันกระจายตัวไปอยู่ในตะกร้าสินค้าประเภทอื่นแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยกลับมาที่ธีมนี้คือ higher for longer ดอกเบี้ยจะค้างสูงอยู่ในระยะยาวถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออเมริกาจะอยู่ในช่วงเนี้ยต้นทุนของทั้งประเทศสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเล่นแบบเดิมแบบปลาเป้าตอนยุค QE คือซื้อไปเถอะตัวไหนเซกเตอร์ไหนหุ้นตัวไหนมันก็ขึ้นกันหมดเพราะ easy money มันเต็มตลาดตอนนี้ easy money มันกลายเป็น smart money แล้วหาที่ที่มันสมเหตุสมผลมากขึ้น
0: ค่ะค่ะแต่ทีนี้ก็คือเราต้องกระจายความเสี่ยงด้วยอะไรด้วยอย่างที่บอกแต่ว่าขณะเดียวกันหยุดนิ่งเลยไม่ลงทุนเลยคือเอามือซุกกระเป๋าเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับเอาผมคิดง่ายๆอย่างนี้นะอย่างประเทศไทยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อก็จริงแต่เงินเฟ้อเราก็อยู่แถวๆระดับประมาณ 1% แล้วจริงๆเนี่ยเวลาเราดูเงินเฟ้อในบ้านเราทุกคนผมแนะนำว่าอย่าไปดูที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่รัฐบาลประกาศเพราะจริงๆแล้วเงินในกระเป๋าเราอ่ะเราจ่ายกับสินค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอเงินเฟ้อมากกว่า 1% อาจจะ 3% ด้วยซ้ำไปถ้าคุณซื้อ iPhone ตัว Duo ไอ้ตัวหน้าจอพับคืออันครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แปลกที่อย่าง iPhone นะครับ iPhone 18 Pro Max กับตัว Pro เนี่ยออกมาราคาสูงขึ้นก็จริงแต่ตอนที่ออกมาราคาสูงขึ้นปุ๊บใครก็แล้วแต่ที่รอว่าอยากจะซื้อ iPhone 17ไปซื้อรุ่นต่ำกว่าเผื่อราคาจะลงปรากฏว่า Apple ปรับราคาขึ้นทั้งหมดแล้วขึ้นระดับ 20% เนี่ยมันแปลว่าอะไรคุณบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเงินเฟ้อเราน้อยแต่เงินในกระเป๋าที่คุณจ่ายไปคุณเจอเงินเฟ้อมากกว่า 1% เพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วคุณยังสเปนกับสินค้าที่อาจจะมีเงินเฟ้อมากกว่าตลาดอ่ะมันแปลว่ามูลค่าของเงินในกระเป๋าคุณมันลดลงเรื่อยๆมันเลยเป็นที่สิ่งที่สำคัญครับว่าเรายังต้อง stay invest แล้วผมคิดว่า target ต่อปีอ่ะ 3-4% เราควรทำให้ได้ถ้าพอร์ตเราต่ำกว่านี้มันอาจจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าโอ้โหคือเราใช้ชีวิตไปเก็บเงินมาได้แต่เงินมันกลายเป็นว่ามูลค่าของมันโดนเงินเฟ้อกินไปตลอดเพราะฉะนั้น stay invest ครับอย่ากอดเงินสดไว้นะครับ
0: อย่ากอดเงินสดฝากอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่
0: มันก็จะอย่างนึกว่าเซฟอย่างนึกว่าเซฟเนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมองแล้วแนวโน้มค่ะเพราะว่าอย่างอเมริกาก็จะขึ้นแล้วก็ทำท่าจะขึ้นต่อไปอีกแต่ว่าของไทยเราเนี่ยยังก็คือต้องตรึงดอกเบี้ยเอาไว้แบบนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อให้ฟิตเรตติ้งเพื่อจะเพิ่มเรทให้เราเป็นสเตเบิลก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าในอนาคตต่อไปมันจะขึ้นไหมคะดอกเบี้ยจำเป็นต้องขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเงินทุนมันจะไหลออกไปซะหมด
1: ผมคิดว่ามีความท้าทายแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลนะตอนนี้ผมอยากปล่อยให้ค่าเงินบาทอ่อนต่อสาเหตุเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์เอนจินเศรษฐกิจที่มันแบกขึ้นประเทศไทยให้ GDP โตแถวๆ 1.8-2% บางค่ายตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็น 2.2% แล้วส่วนนึงก็ซื้อมาจากเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตทั้งเอ็กซ์พอร์ตสินค้าแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตบริการก็คือภาคท่องเที่ยวซึ่งภาคท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าเนี่ยมันดีเมื่อสร้างเงินบาทอ่อนงั้นการที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแล้วยังคงดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้ net interest rate ก็คือเก็บของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกากับเราเนี่ยมันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยเงินดอลลาร์มันจะยิ่งแข็งบาทจะยิ่งอ่อนอันนี้ถ้ามองในมุมของ investor นะดีดิก็ถ้าเราอยากซื้อหุ้นอเมริกาอยู่แล้วเราได้กำไร capital gain แถมดอลลาร์แข็งอีกเราได้สองต่ออันนี้มันเป็นการ force ว่าใครมีเงินอยู่แต่ในไทยแล้วยิ่งอยู่ในแต่งเงินฝากแต่ในขณะที่เพื่อนเราข้างๆเนี่ยไปลงทุนใน S&P 500ไปลงทุนในหุ้นกลุ่ม AI ไปลงทุนหุ้นโลกถ้าหุ้นโลกกำไรเขาได้2ต่อนะเขาได้ capital gain ด้วยแล้วเขาก็ได้ FX gain ด้วยเหมือนกันอันนี้คือระยะสั้นที่เราได้ประโยชน์แต่ใช่ครับว่าเมื่ออ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวตลาดก็จะมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยอ่อนมันแปลว่าเงินไหลออกเงินไหลออกก็ต้องกลับมาดูว่าสถานะการคลังของประเทศไทยเราเองเนี่ยคือมันไล่หล่อหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยเงินทุนสำรองของแล้วแบงก์ชาติตัวเองหรือเขาเรียกถ้าตรวจสุขภาพนะสแกนประเทศไทยมาเราไม่มีโกรธก็จริงแต่เราฟันดัมเบลเราแข็งแกร่งเงินทุนสำรองเรามหาศาลเราพอเราคือเราไม่ได้เป็นคนป่วยที่วิ่งไปข้างหน้าได้ไม่ได้ก็จริงแต่เราไม่ได้นอนติดเตียงเป็นผักอ่ะเรายังเดินเรายังใช้ชีวิตได้ถ้ามีปัญหาอะไรเรายังมีเงินทุนสำรองในการเข้ามาแทรกแซงได้อันนี้มีแต่เรามีปัญหาในการหาโกสคือ debt to GDP เราสูงเราจะไปกู้เพิ่มเพื่อจะทำให้ GDP เพิ่มอย่างเงี้ยทำไม่ได้เพราะนั้นมันมองกว่าเพราะนั้น มองหุ้นไทยหรือมองเศรษฐกิจไทยต้องพบที่จุดแข็งของเราจุดแข็งของเราคือเราตายยากแต่จุดอ่อนของเราคือเราโตช้ามันจะงงนิดนึงนะจะงงนิดนึงงั้นหุ้นที่ตายยากหุ้นที่กำไรดีหุ้นที่จ่ายปันผลดีหุ้นพวกนี้ผมคิดว่าในไทยเองถือได้แต่พอภาพรวมแล้วสุดท้ายผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องนี่แหละพออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแต่เรายังขึ้นไม่ได้เพราะ GDP เราต่ำมันแปลว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยเราควรจะผลักเงินหรือกระจายเงินของเราเนี่ยออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นครับ
0: ต้องไปต่างประเทศนะคะถึงมันถึงจะเป็นจุดที่จะทำให้เราคือทำเงินให้เงินมันมีประโยชน์มากขึ้นมีมูลค่าของเงินมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยนะใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเทียบค่ะตอนนี้อีกที่หนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มีแนวโน้มขึ้น
1: ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าให้ผมเลือกระหว่างหุ้นอเมริกากับหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบหุ้นญี่ปุ่นมากกว่าแล้วก็ถ้าให้ผมแบบว่าเบสนะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าอนาคตเป็นยังไงแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยวันนี้กับวันนี้เลยเราซื้อหุ้นอเมริกากับหุ้นญี่ปุ่นพร้อมกันแล้วถามว่าปลายปีนี้เนี่ยผลตอบแทนของตลาดไหนจะมากกว่าผมเห็นว่าเป็นตลาดญี่ปุ่นเหตุผลที่1นะครับเหตุผลที่1คือตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นมาทั้งเซกเตอร์ทุกเซกเตอร์ในตลาดเขาในเศรษฐกิจเขาดีกว่าอเมริกาตลาดอเมริกาเนี่ยถ้าตัดเฉพาะเซกเตอร์หุ้นเทคออกไปพวกหุ้น AI อ่ะคือเซกเตอร์อื่นๆแทบจะไม่มีโกรทเลยคือหน้าตาเหมือนเศรษฐกิจไทยเลยแต่ในขณะญี่ปุ่นเนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าคือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเช่น Advantage Tokyo Electron SoftBank GOC พวกเนี้ยงบดีแต่หุ้นนอกจากไอ้เทค AI Supply Chain ก็กำไรก็โตดีด้วยเหมือนกันซึ่งมันมาจากมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคของคุณชินโซอาเบะที่ทำมาอันนี้คือเรื่องที่1ที่ทำให้เขาดีเรื่องที่2คือแม้แต่หุ้น AI ที่บอกว่าวิ่งดีๆเนี่ยจนถึงตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างเนี้ยครับ Tokyo Electron Advantage PE ระดับมูลค่าครับ valuation ของเขาก็ถูกกว่าหุ้นชิปหรือว่าหุ้นเทคที่อยู่ข้างในอเมริกาเพราะนั้นโกรทดีกว่าแถมมูลค่าถูกกว่าด้วยในแง่ของเชิง PE นะก็ถูกกว่าอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3คือเราเห็นสัญญาณแล้วว่าตัว BOJ เองเนี่ยค่าเงินมันอ่อนมากเกินไปในขณะที่เขานำเข้าราคาน้ำมันไอ้เขานำเข้าน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องดุลกับเงินเฟ้อที่เขาเจอมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่า BOJ จำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามอเมริกาไม่งั้น interest rate gap มันกว้างยิ่งเย็นแข็งมาเดี๋ยวสกอตเวสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐมาโวยวายอีกมากดดันอีกว่าเฮ้ยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีพันธบัตรอเมริกาถือครองอันดับหนึ่งของโลกถ้าญี่ปุ่นแบบว่าอยากจะรักษาให้ค่าเงินอ่อนมากเกินไปไม่อยากให้อ่อนมากเกินไปสิ่งที่เขาทำได้คือเขาก็จะซื้อเยนให้มากขึ้นวิธีการซื้อเยนให้มากขึ้นก็คือขายพันธบัตรอเมริกาถามว่าสกอตเบสเซนต์กับทรัมป์จะยอมเหรอไม่ยอมหรอกถูกไหมเพราะนั้นเพราะยิ่งขายมันก็แปลว่าบอนด์ยิวตัวยาวจะยิ่งสูงขึ้นเพราะนั้นวิธีที่เขาทำคือเขาเลยต้องขยับขึ้นดอกเบี้ยตามคราวนี้พอไปขยับขึ้นดอกเบี้ยตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดกระแสที่เรียกว่าอันวายไคริเทจอันวายไคริเทจคือนักลงทุนที่เคยกู้สกุลเงินเยนพอดอกเบี้ยต้นทุนดอกเบี้ยมันแพงขึ้นเขาก็เลือกขายสินทรัพย์สกุลอื่นแล้วกลับมาปิดเงินเยนก็แปลว่าเขาจะถือเงินเยนเยอะขึ้นไอ้เงินเยนเยอะขึ้นอ่ะเขาไม่ฝากอยู่ในธนาคารแล้วเอาดอกเบี้ยแค่1%หรอกเงินพวกนี้มันสมาร์ทมันนี่งั้นเงินพวกนี้จะไหลกลับเข้าไปลงทุนในหุ้นบิ๊กแคปในหุ้น AI ซัพพลายเชนของข้างในญี่ปุ่นเพราะว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังล้อไปกับธีมใหญ่ๆของการลงทุนใน AI อยู่ดีแล้ว valuation ก็ถูกกว่าผมเลยมองว่า3เหตุผลเนี่ยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นน่ะเป็น1ในที่ที่ปลอดภัยในระยะสั้นนะในระยะประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้าที่ไม่ว่ามองจากเหตุผลไหนอาจลงยากและมีโอกาสขึ้นแต่ส่วนว่าจะขึ้นไปได้มากขนาดไหนผมคิดว่ามันก็กลับไปเรื่องเดิมคือขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันอีกเพราะว่ายิ่งราคาน้ำมันลากสูงขึ้นไปต้องอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุสคิดเป็น 60% ของสัดส่วนของการนำเข้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเดือดร้อนแน่ๆถ้าแต่ว่าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นแล้วต้องขยับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านี้นะครับอันนั้นก็ต้องรอในเฟสถัดไปครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยขอวกไปตรงที่คุณชัยนนท์พูดนะคะบอกว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราจะต้องเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศนะมันถึงจะได้ผลตอบแทนดีแสดงว่าหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยไม่มีเสน่ห์แล้วหมดเสน่ห์แล้วหรอเพราะว่าเราจะเห็นนักลงทุนต่างชาติก็ขายเนา
1: ครับผมพบกันที่จุดแข็งครับถ้าตลาดกลับไปเล่นหุ้นโกรทคำว่าเล่นหุ้นโกรทคือตลาดกลับไปชอบหุ้น AI กลับไปดูแคปคาเปกว่าเฮ้ยเหล่าไฮเปอร์สเกลเลอร์ลงทุนใน AI Data Center เยอะขนาดไหนถ้าตลาดเล่นธีมเนี้ยแล้วดอกเบี้ยเป็นขาลงผมคิดว่าหุ้นไทยจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์
0: ม
1: สาเหตุเป็นเพราะว่าเรื่องเงินเป็นไปเล่นหุ้นโกรทก็บ้านเราไม่มีโกรทมันจะมีอะไรให้เล่นล่ะก็ถูกไหมแต่ถ้าสมมติตลาดยังงงๆไม่รู้จะเล่นอะไรหรือว่าตลาดอยู่ในโหมดดิเฟนซีฟแต่ว่าไม่อยากจะสั่นหนี้เพราะบอลยูมันกระชากขึ้นไปเรื่อยๆก็กลัวตลาดแบบเนี้ยตลาดจะเลือกหาหุ้นดิเฟนซีฟเพลย์ที่อยู่ทั้งโลกซึ่งภาพทั้งโลกเนี่ยดิเฟนซีฟเพลย์ที่ภาพใหญ่ที่สุดคือ global reach กับ global infrastructure พวกหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอันนี้คือภาพใหญ่สุดนะครับภาพใหญ่รองลงมาก็คือหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องไม่ต้องมีกำไรโตหรอกแต่ขอจ่ายปันผลได้ 3-4% 5% อย่างเงี้ยต่อเนื่องมาตลอด10ปีที่ผ่านมาหุ้นพวกนี้จะเป็นหุ้นกลุ่มเซฟเฮเว่นที่เม็ดเงินจะไหลเข้าไปลงทุนไทยเราอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือเราเป็นตลาดที่สามารถจ่ายปันผลได้ดีที่สุดเป็นอันดับ2ในตลาดเอเชียดีที่สุดอันดับ1ตอนนี้ที่จ่ายปันผลดีที่สุดคือตลาดหางเสงไม่รู้คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าตอนนี้หางเสงจ่ายดีวิเดนด์ได้ 7% นะฮะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยจ่ายดีวิเดนด์ตัว SET HD เนี่ยเราจ่ายได้ประมาณ 5.6% นั้นหุ้นจีนที่เห็นปรับฐานลงมาคุณบอกเฮ้ยไม่มีอนาคตแต่ถ้าคุณหาหุ้นปันผลดีๆแล้วบอกว่าตรงนี้ลงจุดต่ำสุดแล้วหุ้นจีนน่าสนใจในแง่ดีวิเดนด์หุ้นไทยรองลงมานะครับแล้วก็ตัวที่3ตัวที่4เนี่ยในเซตในดัชนีหุ้นบ้านในทางฝั่งเอเชียเนี่ยที่ดีวิเดนด์สูงรองจากไทยเนี่ยก็เป็นนู่นเลยเป็นนิกเกอีเป็นสเตรทไทม์ของสิงคโปร์หรือว่าเป็นเวียดนามซึ่งปันผลเนี่ยตอนนี้ต่ำลงมาเหลือประมาณ3กลางๆหรือบางที่ก็คือ 2% แสดงให้เห็นว่าเนี่ยไทยเราเก่งเรื่องการจ่ายปันผลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรายังมีอนาคตตรงนี้คือมองที่เซ็ตอาจจะบอกว่าโอ้โหไป 1,700-1,800 อาจจะยากแต่ถ้าดูที่เซ็ต HD เนี่ยผมคิดว่ายังมีอัพไซด์ครับ
0: ค่ะถึงว่าเนาะพอเวลาหุ้นลงแรงๆอย่างเงี้ยที่เป็นเซ็ต50อะไรเงี้ยมันยังไม่ลงได้น้อยลงน้อยกว่าไอ้พวกหุ้นเล็กอะไรเงี้ยหุ้น
1: ใช่ใช่ครับ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ได้ไอเดียเลยนะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะแต่ขออีกหนึ่งนาทีได้ไหมไอ้ที่อังกฤษประกาศเรื่องว่าให้ระวังสงครามเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นไหมคะหรือว่าธรรมดา
1: ผมคิดว่ายังต้องรอดูนะครับคือในแง่ของงบกลาโหมผมคิดว่าเขาประกาศเพื่ออะไรเพราะว่าอังกฤษก็เป็นหนึ่งในนาโต้แล้วอเมริกาก็ประกาศมาตลอดว่าถ้าประเทศในนาโต้ไม่ยอมเพิ่มงบกลาโหมฉันจะถอนตัวเองออกไปอังกฤษแต่ยังไงไม่ไปอยู่ในขั้วเดียวกับจีนอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีอเมริกาแล้วก็เป็นมหาพันธมิตรกันถูกไหมแต่อยู่ดีๆสมมติว่าจะไปผ่านสภาด้วยการไปเพิ่มงบกลาโห
0: ม
1: คือรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่ไม่สเตเบิลอยู่แล้วมันคะแนนเสียงมันค่อนข้างสวิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นการประกาศเพื่อหาเหตุผลในการไปขอมติเพื่อเพิ่มงบกลาโหมแต่ใช่การเพิ่มงบกลาโหมมันแสดงให้เห็นว่ามันคือช่วงเวลาแห่งการสะสมอาวุธซึ่งอาจจะนำไปสู่วอร์ไทม์เพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาประกาศเพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวนะเมื่อเวลาโหวตผ่านสภามาเรื่องนี้อย่างน้อยๆมันจะได้ไม่ได้มีความขัดแย้งจากภาคประชาชนมาจะถามว่าน่ากลัวจริงไหมผมคิดว่ามันก็เท่าที่เราเห็นแหละฮะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนมันเท่าที่เราเห็นมันไม่ได้มีน่ากลัวไปมากกว่านี้แล้วผมยังเชื่อว่าทุกประเทศส่วนใหญ่ในโลกยังไงก็ไม่มีใครต้องการสงครามใหญ่แน่ๆเพราะมันเป็นสงครามที่สูญเสียทุกอย่างผมยังเชื่อว่ามนุษย์โลกวันนี้มันเป็นมนุษย์โลกที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีนะ
0: มากกว่า
1: เออยังเห็นใจกันและกันอยู่ผมหวังอย่างนั้นอยู่ครับผม
0: โอเคได้ค่ะคุณเจนนนท์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วมาพบกับคุณรัฐกรค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมัยคลับให้เยอะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาโดยที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา963ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าวันที่27กันยายนจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลลงมาสมทบประมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำยังไม่ส่งผลกระทบปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดระดมเครื่องจักรกลเร่งขุดดินสไลด์ปิดทับทางหลวงหมายเลข12สายตากแม่สอดต่อเนื่องเป็นวันที่6
11: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดยังคงเร่งดำเนินการขุดดินสไลด์ที่ปิดทับทางหลวงหมายเลข12สายตากแม่สอดบริเวณกิโลเมตรที่31ช่วงเลยผาระกาต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วโดยได้ระดมเครื่องจักรกลทั้งรถขุดตักและรถบรรทุกดินร่วมกับกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งเปิดเส้นทางแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เส้นทางดังกล่าวเปิดให้รถสัญจรผ่านได้เพียง1เลนโดยต้องสลับให้รถขาขึ้น และขาลงผลัดกันใช้เส้นทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงขอแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากยังมีเศษดินและหินสไลด์ลงมาเป็นระยะโดยเฉพาะบริเวณหน้าผาที่ดินเริ่มอิ่มตัวจากน้ำฝนจนต้นไม้ใหญ่สไลด์ตัวลงมาด้านล่างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: รัฐบาลกับเคลื่อนนโยบายลดค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพ
12: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงการบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Exportไพลอตที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
11: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเซียนเศรษฐกิจวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับชั่วโมงแรกคุณพิชภาสักมงคลเป็นผู้ดำเนินรายการก็คุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องทองคำของเรานะครับก็ถือว่าแม่คุณชลชาติทำนายทองคำไว้แม่นนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรหลังเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำจะขึ้นนะครับขึ้นแรงนะหลังจากที่ถ้าตกมาในช่วงจันทร์อังคารก็ควรจะซื้อไว้แล้วก็เ

0: ประกาศขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าอย่างไรนะครับก็ทองคำต้องขึ้นอะไรก็ขึ้นจริงนะครับขึ้นแรงซะด้วยนะครับผู้ฟังก็นะเกี่ยวกับเรื่องทองคำนี่โหนดอกเบี้ยของเราก็ได้ฟันธงเอาไว้นะครับว่า18กันยายนถึง17ตุลาคมนะครับคือ1เดือนนับจากวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมก็บวกลดนิดหน่อยนะครับนี่เป็นโหราศาสตร์ไทยก็ฟันธงไว้ว่าราคาทองคำจะขึ้นมากกว่าลงบวกมากกว่าลบนะครับซึ่งก็ขึ้นจริงๆนะครับก็ขึ้นมาแรงทีเดียวสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมยกให้นะฮะทองคำเป็นพระเอกก็แล้วกันนะครับที่ขึ้นสวนควันปืนกับการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะฮะหน้าใหม่ของเฟดนะฮะของ BOJ ก่อนนั้น ECB ก็ปรับขึ้นนะครับมานะครับผู้ฟังครับเรากำลังเดินหน้าสู่เทศกาลการเงินการลงทุนนะฮะขออภัยอีกนิดนึงนะครับช่วงที่ผ่านมาคุณพิชภาก็ได้สัมภาษณ์นะฮะคุณชยนนท์รักการจนันนะครับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์พูดถึงนะฮะพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับของเฟดก็ดีของ BOJ ก็ดีของอะไรต่างๆไปแล้วโลกการเงินการลงทุนจะเป็นอย่างไรเขาพูดไว้ดีพอสมควรยาวพอสมควรทีเดียวนะครับผู้ฟังก็ไปฟังยอดหลังได้ในดอกเบี้ยออนไลน์หรือในช่องทางอื่นๆของเรานะครับผู้ฟังครับเราถึงตรงนี้เรากำลังเดินหน้าสู่เทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับที่เมืองนครปฐมนะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่25-27กันยายน2569นะครับเป็นงานบริหารการเงินการลงทุนครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการได้หมดนะครับไม่เพียงแต่จะเป็นงานแรกนะฮะของเมืองนครปฐมนะครับยังเป็นงานแรกหลังจากที่เฟดก็ดี BOJ ก็ดีประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นแล้วครับบทบาทของสถาบันการเงินแบงก์นอนแบงก์ชั้นนำของเมืองไทยจะมีนโยบายอย่างไรนะฮะจะเด้งรับเด้งส่งอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นะโลกกำลังเข้าสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้นหรือเปล่าเราจะไปคุยกับนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.บุญธรรมรจิตพินโยเลิศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคครับอาจารย์พินโยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับมุมมองของอาจารย์ต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแม่อาทิตย์หนึ่งขึ้นมาทั้งสองแบงก์สำคัญซะด้วยนะแล้วก็ยังก่อนนั้น ECB ก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปนโยบายนะครับแล้วอาจารย์ถึงตรงนี้อาจารย์มีมุมมองอย่างไรครับ
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าทั้ง3แบงค์เนี่ยที่คุณธกรกล่าวไว้ก็ยังขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับอันนี้เป็นเฟดนี่คือการขึ้นครั้งแรกในรอบก็คือประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ ECB ขึ้นมาต่อเนื่องตอนอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วตัว EA ตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ขึ้นเป็นครั้งที่2ในปีนี้นะครับแต่ก็ค่อนข้างติดกันเพิ่งผ่านกันไปแค่2เดือนเองก็ต้องบอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เราอาจจะไม่ได้เจอมาสัก 3-4 ปีละล่าสุดประมาณ2022ก็รอบนี้ต้องบอกว่าที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเข่งขึมที่สุดก็คือจะคงต้องเป็นธนาคารกลางสหรัฐนะครับตัวเฟดก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยมติเอกฉันท์นะครับก็12-0
0: ครับ
1: ใช่ครับก็ตัวประธานเฟดเควินวอชก็ค่อนข้างต้องบอกว่าขึงขังมากว่า
0: ไม่กลัวทำ
1: ไม่กลัวทำแล้วก็
0: ไม่กลัวไม่เลียวทำละ
1: ใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามองว่าจะเดินหน้าขึ้นต่ออีกก็คือส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกแล้วก็รวมถึงมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งรับตัวการขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วก็รวมถึงว่าเขามองว่าตัวพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐนะครับที่ระยะยาว10ปี30ปีที่มันพุ่งมาพอมาจากเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ไม่ได้มาจากการเรียกว่าแรงกดดันเงินเฟ้อแต่อย่างใดมาจากเรื่องของความแข็งแกร่งของสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐทําให้ดอกเบี้ยมันต้องขึ้นเพื่อจะรองรับการความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนั้น
0: มาใช้จ่ายในเศรษฐกิจในขยายเศรษฐกิจขายตัวธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็รวมถึงว่าเขาไม่จะไม่ทนกับตัวเงินเฟ้อที่มันขึ้นคือถ้าเงินเฟ้อยังไม่ลงก็จะขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็จะไม่แล้วมุมมองอย่างที่เขาเคยให้ไว้ก็คือไม่จะไม่พยายามส่งสัญญาณอะไรให้กับตลาดหรือสื่อได้ กลัวว่าจะไปตีความอะไรต่างๆนานาทำให้สัญญาณเศรษฐกิจมันค่อนข้างสับสนเขาก็เลยจะไม่ค่อยจะให้สัญญาณอย่างที่เกินไว้ก่อนหน้านะครับนอกจากนี้ก็ต้องบอกว่าปีนี้ยังขึ้นอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่งก็คือส่งสัญญาณอย่างนั้นก็ประมาณนั้นแล้วก็ปีหน้าอีกในดอทพลอตก็อีกหนึ่งครั้งนะครับในปีหน้า
0: คร
1: ับ แล้วมีสัญญาณเหมือนกันว่าอาจจะร่วมมืออะไรบางอย่างกับรัฐมนตรีกับตัวกระทรวงการคลังสหรัฐเฟดนะครับในการที่จะเรียกว่ารับมือกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐที่สูงขึ้นแต่ตรงนี้ก็ยังรอสัญญาณอยู่แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยอันนี้คือมีแนวโน้มนะครับซึ่งก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นเมเจอร์เป็นสิ่งสำคัญในช่วงเนี่ยที่เหลือของปีนี้ครับแล้วก็ถ้ามองต่อไปนิดนึงก็ต้องบอกว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ยังเรียกว่าเติบโตได้ค่อนข้างจะดีกว่าประเทศแล้วประเทศพัฒนาอื่นๆที่มาแล้วอื่นๆนะครับแล้วก็ตัวของคินวอชเองเนี่ยในช่วงเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้เรียกว่าให้บอกเรียกข้อมูลว่าถ้านักลงทุนอยากจะตามเฟดเนี่ยสัญญาณเฟดเขาจะดูอะไรบ้างในแง่ของตัวตลาดเงินตลาดทุนก็มี5ตัวที่เขาบอกว่าถ้าอย่างตัวราคาสินทรัพย์ตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยถ้ามันขึ้นดีหรือว่าตัวพันธบัตรสหรัฐเนี่ยยิวหรือว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนไม่สูงเกินไปนะครับรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ถ้ายังเป็นไปได้ที่ค่อนข้างที่จะไม่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ได้มีความผันผวนมากแล้วก็สินเชื่อก็ค่อนข้างดีซึ่งทั้งหมดเนี่ยช่วงนี้ดีหมดรวมถึงสินค้าพวกกระเป๋าพวกทองคำน้ำมันอะไรเงี้ยก็ขาขึ้นก็คือเขามองว่า5ตัวนี้ให้ไปดูได้เลยว่าสมมติว่า5ตัวนี้มันยังค่อนข้างสดใสซึ่งเขาบอกว่านี่ก็เป็น financial condition สถานะทางการเงินที่มันค่อนข้างจะสดใสคือค่อนข้างผ่อนคลาย financial condition ค่อนข้างผ่อนคลายก็จะขึ้นดอกเบี้ยต่ออันนี้คือสิ่งที่เขาให้ข้อมูลกับตัวเรียกว่าตัวสื่อรวมถึงตลาดไว้แล้วก็เขาก็เหมือนกับว่ามองว่าณตรงนี้เขากังวลเรื่องเงินเฟ้อมากแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจแล้วก็ขอดูแค่ PCE ตัวเดียวไม่ดูเงินเฟ้ออื่นแล้วก็เขาขอดูลักษณะว่าขอดูแนวโน้มเป็นหลักเขาไม่ได้ซึ่งจริงๆก็คือจริงๆก็อาจจะพูดแย่นิดหน่อยเขาบอกเขาขอดูแนวโน้มแล้วก็เขาก็ยอมให้เบสเซ่นนะครับรัฐมนตรีต้นตุนคลังสหรัฐเนี่ยเรียกว่าซื้อคืนพันธบัตรเป็นครั้งคราวเขาบอกเขายอมได้แต่ขอให้เป็นครั้งคราวใช้อย่างจำเป็นแล้วก็กระซิบกับทางนักลงทุนว่าขอให้ดูตัว M2 ปริมาณเงิน M2 เป็นหลักด้วยซึ่งสมัยพาวเวลหรือว่าเยเลนหรือเมนเดเก้เขาไม่ได้ดูเลยเขาละทิ้งตรง M2 ไปแต่ว่าวอชเขาบอกว่าขอนักลงทุนถ้าอยากจะตามเรื่องเงินเฟ้อขอดูให้ดูปริมาณเงิน M2 ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่วอชให้ข้อมูลไว้แล้วก็รวมถึงว่าตอนยุคของเขาเนี่ยถ้านักลงทุนจะติดตามเนี่ยอย่าดู GDP อย่างเดียวให้ดูสิ่งที่เรียกว่า PDFP
0: คือ GDP คืออะไรฮะ
1: PDFP คือเป็นตัวเลขที่มีเรียกว่าเป็นตัวเลขที่มีองค์ประกอบอยู่3ตัวคือ
0: ครับ
1: consumption personal consumption การบริโภ
0: ค
1: การลงทุน fixed investment แล้วก็การลงทุนของอสังหา3ตัวนี้เขาจะไม่เอาเรื่องรัฐบาลการใช้จ่ายหรือการบริโภคหรือว่าการลงทุนภาครัฐไม่เอาเรื่องสินส่งออกนำเข้าไม่เอาพวกสินค้าคงคลังขอดู PDFP เพียวๆคือเขาอยากให้เขาจะอยากให้รายงานแค่ PDFP ก็คือตัว private domestic final purchase นะครับก็ดูเพราะ consumption 1 นะครับ2ก็คือดูเรื่อง fixed investment การลงทุนของทางธุรกิจแล้วก็3ก็คือการลงทุนทางด้านอสังหาขอดู3ตัวแล้วก็ทุกครั้งที่จะติดตามต่อไปเนี่ยขอติดตามตัวนี้ GDP ให้ดูน้อยๆให้ดูตัวนี้เยอะๆตอนนี้ 4.2% นะครับตัวนี้ค่อนข้างโตค่อนข้างดีนี่คือเหตุผลที่บอสเขามั่นใจในการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เพราะว่าเขามองว่า PDFP มันโตค่อนข้างดีมากใน Q2 ของปีนี้นะครับ แล้วก็ยังมีอีกประเด็นที่วอชเขามองก็คือ PCE ถ้าไปดูไส้ในอ่ะมันยังสูงค่อนข้างเยอะคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่อ่ะสูงขึ้นยังสูงขึ้นเกิน 3% นี้มีถึงเกินครึ่งแล้วก็สูงมา65เดือนแล้วด้วยอันนี้คือจุดที่เขามองว่ายังต้องโฟกัสเรื่องเงินเฟ้ออีกนะครับ ผมก็เลยให้มุมมองว่าเฟดปีนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยผมคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นในเดือนธันวาน่าจะสูงกว่าเดือนตุลาม
0: ากกว่าตุลา
1: ตุลามันติดกับมิดเทอมอิเล็กชันไปหน่อยนึง
0: ครับ
1: ผมคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นต่อไปก็น่าจะเป็นธันวามากกว่าอาจผมให้ขึ้นครั้งเดียวก็คือธันวาโอกาสน่าจะสูงกว่าแล้วก็ ECB กับ BOJ หรือในค่าญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับผมว่าทุกคนน่าจะไปทุกที่3ที่เนี่ยน่าจะไปขึ้นธันวามากกว่าในเดือนมกราจริงๆเขามีเดือนตุลาประชุมด้วยปลายเดือนแต่ว่าผมมองว่าเขาโอกาสที่จะโฮค่อนข้างสูงทั้ง3แบงค์นะฮะถ้าจะโฮค่อนข้างสูงแล้วก็แบงค์ชาติบ้านเรามีอีก2ครั้งก็น่าจะไม่ขยับอะไรฮะอันนี้คือมุมมองนะครับก็เป็นมุมมองของฝั่งแมคโครไปแล้วทีนี้ถ้าจะมาตามในอีกนิดนึงก็คือขอดูตัว 4i ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมีแค่ 4i ที่จะทำอะไรเรียกว่าการลงทุนเราได้คือ1เรื่องเงินเฟ้อ
0: ครับ
1: คืออย่างเงินเฟ้อนี่รวมถึงลักษณะที่ว่าตัวทั้งไทยและเทศนะฮะหมายถึงว่าไทยเป็นคนไม่กังวลหรอกสหรัฐและของโลกและของญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างนี้ให้จับตา2ที่แล้วก็ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐอันที่2 i ที่2 interest rate
0: yield นะ
1: อันที่3คือ AI จะ crash มั้ยจะวิกฤตมั้ยจะไป IPO ของ Anthropic กับ OpenAI จะไปยังไงนะครับ
0: ครับ
1: อันที่4คืออิหร่าน
0: อันที่4อิหร่านโอ้ไอที่4น่ากลัวมาก
1: สี่ตัวซึ่งอิหร่านเนี่ยมันจะมีผลอีก3 i ใจ2 i คือเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐด้วยทีนี้จากแมคโครนะครับผมมาขอวดโอกับผมเข้ามาเรื่องการลงทุนแล้วกันผมมองว่าตัวสหรัฐเนี่ยเขาถือว่ายังโอเคนะครับในมุมมองผมคิดว่าตัว S&P 500เนี่ยอาจจะไปได้หน้ามีโอกาสสูงที่ปลายปีจะไปจบที่ประมาณ 8,100 ขึ้นอีกประมาณสัก 5.6% ครับผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงอันนี้การวิเคราะห์ของการประมาณ PE EPS นะครับจริงๆก็มีเป็นลักษณะเป็น PowerPoint เพราะเอิญผมสรุป PowerPoint ที่ผมทำที่จะนำเสนอให้กับทางเรียกว่าฝั่งของตลาดไปนะครับแล้วก็ที่ดูน่าสนใจอีกก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ผมมองว่าน่าจะไปได้ถึงประมาณ 68,000ตอนนี้ประมาณ 64,000-65,000 นะคร
0: ับ BKE นะครับ
1: BKE 225ครับก็ประมาณประเมินการลงผลตอบแทนประมาณ 5.5%
0: อ
1: ันดับที่น่าสนใจไม่น่าจะถือว่าเป็นมามืดนะฮะก็คือตัวของยุโรปครับสต็อก600หรือว่าฝั่งแบงก์ก็ได้หรือว่าสต็อก50ก็ได้นะครับมันสูสีกันอยู่ที่ประมาณสัก 5.6-5.7% เหมือนกันนะถ้าสต็อก600เนี่ยผมมองไว้ดัชนีปลายปีที่675ตอนนี้ประมาณ640นะฮะประมาณขึ้นไปได้ประมาณ 5.7% 3ตลาดเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจอยู่แล้วก็ถ้าดูตัวเซกเตอร์ของหุ้นอเมริกานิดนึงก็ครับผมมองว่าพลังงานจากเรื่องอิหร่านมีราคาน้ำมันมันพุ่งๆอยู่เรื่อยๆนะครับเท
0: ค
1: ที่จะมี IPO ของ OpenAI และ Anthropic ในเดือนตุลาหรือจนถึงเดือนธันวานะครับรวมถึงเซกเตอร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือตัวที่เป็นเซกเตอร์เรื่องเฮลท์แคร์เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งตอนนี้ก็ย่อลงมานิดหน่อยแต่ว่าเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่มักจะสวนกับเทค AI เหมือนกันถ้าเทค AI มันร่วงเฮลท์แคร์มันจะขึ้นมันเหมือนจะตรงข้ามแต่ช่วงนี้เฮลท์แคร์มันลงเพราะข่าวเรื่องของโนวาทิสนะฮะที่เรื่องผลการทดลองของเรื่องมะเร็งเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ยังไม่ออกมาม
1: ันก็เลยมันออกมาแล้วผลมันออกไม่ค่อยดี
0: ไม่ดี
1: ไม่ค่อยดีมันก็เลยทำให้เฮลท์แคร์มันดรอปมันร่วงลงในช่วงกลางสัปดาห์แต่ก็มองว่ามันก็เป็นปัจจัยน่าจะชั่วคราวมากกว่านะครับ
0: ม
1: ีถ้าเรามองมาที่หุ้นไทยแล้วกันนะครับ
0: ผมมองว่าหุ้นไทยจะเป็นยังไงหลังปรับขึ้น
1: น่าจะ1675นะผมประเมินไว้ก็คือสิ้นปี
0: ใช่
1: ไห
0: มสิ้นปี
1: ปลายปีครับสิ้นปีครับครับผมก็มองว่าขึ้นได้ประมาณ 4.5% แล้วก็เซกเตอร์ที่ดูน่าสนใจประมาณ 3-4 เซกเตอร์แรกก็คืออันแรกผมมองให้เป็นตัวยูทิลิตี้นะครับโรงไฟฟ้าทำได้รีเทิร์นได้ประมาณ 7% กว่าๆนะครับอันดับ2ผมให้อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีกระแสพวก AI Tesla อะไรเงี้ยก็คือบางตัวเช่น KCE อะไรเงี้ย 6.8% อันดับ2ครับ
0: ทั้งหลายนะ
1: พวกเซมิใช่
0: คร
1: ับ ตัวจริงๆตัวโรงไฟฟ้าก็ได้อานิสงส์จาก AI เหมือนกันอย่างบิ๊กคริมอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันอยู่อันดับ3มองเป็นพลังงานนะครับก็ช่วงนี้ก็ BCP ค่อนข้างจะเติบโตค่อนข้างแรงนะครับบางจากแล้วก็ตัวท็อปค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็อันดับ4นี่ จริงๆผมมองว่าเซตได้ประมาณสัก 4.5% อันดับที่ถัดไปก็คือมองว่า ICT ซึ่งเป็นแลกกาดอยู่อ่ะอาจจะขยับขึ้นมาได้นิดหน่อยอันนี้เป็นมุมเซกเตอร์นะครับของตัวหุ้นไทยนะครับทีนี้ถ้ามาตบด้วยต้องบอกว่าถ้ามองไปนิดนึงแล้วกันมองไปอนาคตนิดนึงเนี่ยตัวคืนวอสเองเนี่ยธรรมชาติเขาเนี่ยไม่ชอบเงินเฟ้
0: อ
1: แต่ว่าเขาจะมี
0: ปรับเงินเฟ้อเขาตั้งเป้าไว้แล้วเรื่องราคาสภาวะราคา
1: แต่ถ้าสมมติว่านะฮะตลาดหุ้นอเมริกามันร่วงๆฮะมันร่วงเยอะๆสมมติอันนี้ตอนนี้มันไม่เป็นวอชเองเขาจะค่อนข้างแอคทีฟเป็นคนที่แอคทีฟมากในแง่ว่าถ้ามองเห็นสัญญาณว่าตลาดมันแย่อะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเขาก็จะพยายามที่จะบาลานซ์มันก็เป็นทั้งจุดดีและจุดด้อยของวอชนะครับจุดดีของจุดด้อยของวอชคือโฟกัสเงินเฟ้อมากกว่าพาวเวลมากกว่าพาวเวลแล้วก
0: ็
1: ตรงที่โฟกัสเงินเฟ้อเนี่ยมันก็แน่นอนก็ดอกเบี้ยขาขึ้นจริงๆตลาดหุ้นอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันวอชเขาไปเกินไว้ในงานแจ็คสันโฮไว้เยอะว่าจะขึ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ขึ้นคงสงสัยจะป่วนเขาก็ขึ้นตามที่เขาเคยโปรยไว้เมื่อ3-4 สัปดาห์ที่แล้วแต่ทีนี้การขึ้นครั้งถัดไปเนี่ยผมคิดว่าครั้งถัดไปก็ยังไม่ผมว่าตลาดหุ้นก็ยังรับได้แต่ถ้าขึ้นครั้งที่3เนี่ยมันอาจจะเริ่มรู้สึกว่าตึงๆอะไรเงี้ยผมมองว่ารอบนี้ขึ้นถ้าขึ้นเกิน3ครั้งน่าจะอาจจะมีผลกับตลาดหุ้นบ้างแหละแต่ถ้าภายในถ้าอยู่ยังอยู่ภายประมาณไม่เกิน3ครั้งเนี่ยน่าจะนะซึ่งต้องบอกว่าตอนพาวเวลลดดอกเบี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาลดไป3ครั้งทีแรกมันขึ้นมา3ครั้งมันก็ยังดูเหมาะสมผมคิดว่าครั้งที่4อ่ะมันผมเชื่อว่าจะอาจจะทำนะแต่ถ้าเกิน4ครั้งนี่ถือว่าไม่ค่อยดีละ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าสมมติว่ามองไปแล้วตลาดมันเซ่ๆอะไรเงี้ยแล้วหรือมีความผันผวนสูงเนี่ยผมมองว่าวอสจะชะลอการลดการขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างแน่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูกระแส financial condition อยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยบอกว่าจะอาจจะให้เป็นซิงทั้งหมดว่าระวังและก็ต้องบอกว่าอาจจะเบาใจได้นิดหน่อยว่าเศรษฐกิจก็เข้มจริงดูดันจริงแต่ว่าผมคิดว่าในจังหวะที่มันเขาก็ดูตลาดเป็นอะมองว่าถ้าตลาดมันไม่ไหวอย่างเงี้ยเขาก็ต้องผ่อนก็อาจจะเป็นจุดที่เราหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะเขาก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดเด่นของวอชที่มีความดูลักษณะตลาดด้วยแล้วก็เช่นเงินเฟ้อด้วยแต่ต้องบอกว่าเสียวๆโดยทรัมป์เหมือนกันว่าถ้าแบบเปลี่ยนใจหรืออะไรยังไงถ้าขึ้นหรอกเรียกไปสักครั้งสัก2-3 ครั้งแล้วเริ่มกลับมางงแงนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงของตลาดเหมือนกันประมาณนี้ครับ
0: ครับอาจารย์ครับก่อนหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยนี่ครับก็มีนักวิเคราะห์อะไรต่างๆมากมายนะครับทั้งไทยทั้งเทศอะไรออกมาพูดในทำนองว่าตลาดเนี่ยต้องระวังนะไปถึงตลาดหุ้นทั้งโลกนะฮะน่าระวังนะเพราะมันขึ้นมาฟองสบงฟองสบู่มันใกล้แตกเต็มทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้พอมาเจอขึ้นดอกเบี้ยเข้าไปเนี่ยนะครับคนก็มองว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นชนวนต้นเหตุหรือเปล่าที่อาจจะทำให้ฟองสบู่ตลาดหุ้นแตกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงครับ
1: จริงๆถ้าคำว่าฟองสบู่มันคงต้องหมายถึงลักษณะว่าตัว PE มันพุ่งอันนี้มุมนึงแต่ก็ต้องบอกว่า PE ของอเมริกาไม่ได้จริงก็ถูกแหละแต่ถามว่าถ้าระดับตอนนี้ระดับของ PE ของอเมริกาถ้ามองเป็นลักษณะของ12เดือนย้อนหลังก็ประมาณ 23.2% 12เท่า 23.2 เท่าถ้ามองเป็นลักษณะ12เดือนข้างหน้าเออ12ประมาณ10ประมาณ20เท่าสูงไหมก็ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ไม่สูงมากแต่จุดเด่นของตลาดหุ้นในอันนี้ S&P 500นะครับแต่จุดเด่นของอเมริกาคือตัว earning คือกำไรมัน
0: ดีนะ
1: มันโตมันมีโกรทค่อนข้างเยอะมากก็คือขึ้นมาแบบค่อนข้างอย่างร้อนแรงอ่ะมันก็เลยจะเราจะมองว่าเป็นฟองสบู่เนี่ยถ้าฟองสบู่เนี่ยนิยามฟองสบู่ส่วนใหญ่เขามอง PE มันสูงเพราะถ้า earning มันจับต้องได้ไงกำไรมันก็คือสิ่งที่เห็นมันสูงคือตอนนี้มันดันโดยกำไรมันก็เลยไม่ผมเชื่อคนที่พูดว่าฟองสบู่เนี่ยมันอาจจะเขาต้องชัดกว่านี้ถ้าอเมริกานะฮะมันต้องชัดว่า PE มันเนื่องจาก PE ไม่สูงมากอ่ะมันอาจจะพูดยากนิดหน่อยแต่ถ้าเจาะเป็นรายเซกเตอร์ว่าเฮ้ย PE กลุ่มอะไรที่มันสูงมากๆก็ปรากฏว่ามันก็ถ้าถามผมถ้าตอนนี้โดยแฟกต์นะฮะ PE ที่ถ้าสูงที่สุดก็เป็น real estate ก็คือตัวอสังหาอันนี้ประมาณ3-5 เท่า ถ้าจะสูงที่อันนี้คือสูงที่สุดแล้วแล้วที่เหลือมันก็20กว่าบ้าง10กว่าบ้างอะไรเงี้ยอสังหาอเมริกันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเซกเตอร์ที่ไม่ค่อยดีมันก็แล้วก็ปริมาณ market cap มันไม่เยอะด้วยอ่ะมันก็เลยมันจะมีฟองสบู่เนี่ยผมเชื่อมันฟองสบู่ถ้ามันจะมีจริงอ่ะมันมาจาก EPS คือกำไรมันไม่เป็นไปตามคาด
0: ไม่ครับ
1: มันไม่เป็นซึ่งพวกเนี้ยถ้าตัว EPS เนี่ยมันจะค่อยๆคือมันสมมุติว่าจะเคยโต15
0: คร
1: ับ แล้วมาโต11โต8เนี่ยเขาจะรู้แล้วมันก็จะค่อยๆขยับตัว Target Index มันจะค่อยๆขยับทีนี้อันเนี้ยมันจะเป็นฟองมองเป็นฟองผิวได้ไม่ได้ยากอ่ะเพราะว่า Target Index มันจะลดลงค่อยๆลดลงมามันจะไม่ได้แปลกบาง PE จากสูตรว่าเคย26เท่าลงมา21เท่าเนี่ยปึ๊บ
0: อ
1: ันนี้มันลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตลาดการที่ EPS มันปรับเนี่ยหุ้นจะค่อยๆลงมันก็คือค่อยๆมันก็คือไปตามคนอันก็เลยมองเป็นฟองสบู่น่าจะมองได้ยากมากเพราะ PE มันไม่ได้สูงขนาดนั้นถ้าเป็นฟองสบู่ AI มั้ยหุ้นกลุ่ม AI ก็ไม่ได้ดู PE สูงมากนักคือ Nvidia เนี่ยก็ยัง20ต้นๆเองอะไรเงี้ยมันก็เลยตัว Hyperscaler พวก Google Microsoft เนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์20กว่า10กว่าด้วยซ้ำไปมันก็เลยยากที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันมีฟองสบู่แล้วดอกเบี้ยขึ้นแล้วฟองสบู่จะแตกอะไรเงี้ยมันก
0: ็
1: จริงๆอ่ะฟองสบู่ตอนนี้คงต้องหมายถึงตัว EV หมายถึงตัวกำไรอ่ะที่มันพุ่งมาเยอะๆซึ่งเราจะมองกำไรเป็นฟองสบู่มันอาจจะพูดได้ยากเหมือนกันนะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะครับ
0: อาจารย์ครับอีกอันหนึ่งนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยดอกการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นยาขมยาดำสำหรับทองคำอ่ะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะครับขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บทองคำขึ้นสวนเลยนี่มันกำลังเป็นสัญญาณอะไรกำลังบอกอะไรเราครับว่าไอ้เขาย้ายวิกเปลี่ยนแล้วมาเล่นทองคำป่าเตรียมทิ้งในพวกหุ้นทั้งหลายอะไรเงี้ยสินทรัพย์อื่นๆเอางี้นะใช้คำว่าสินทรัพย์อื่นๆแล้วกันมาสู่ทองคำอะไรไหมอาจารย์มองอย่างไรครับ
1: ผมคิดว่าทองคำตอนนี้มันเหมือนขับเคลื่อนด้วย
0: ครับ
1: คือดอกเบี้ยส่วนหนึ่งแต่มันไม่คือสมัย10ปีที่แล้วหรือประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยหลักเลย
0: ใช
1: ่ตอนนี้มันกลับเคลื่อนด้วยลักษณะที่ว่ามองประเมินตัว
0: คร
1: ับ ใช้คำประเมินตัวดอลลาร์คือประเมินลักษณะอย่างกรณีของเรื่องภาระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนะครับที่มันค่อนข้างสูงมาก
0: ใช่
1: ซึ่งหนทางในการแก้ไขในการไม่ใช่แก้ไขแบบในการทำให้มันมีการสามารถจ่ายหนี้จ่ายเป็นดอกเบี้ยแล้วก็นี่คือในอนาคตได้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 2-3 วิธีหนึ่งวิธีหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มองกันนะมองกันว่าสหรัฐอาจจะทำก็คือหนึ่งก็คือใช้เงินเฟ้อซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แน่คือใช้เงินเฟ้อในการทำให้ตัวนี้มันลดเองจากเรื่องเงินเฟ้ออันที่สองก็คือลักษณะที่ว่าเหมือนมองว่าตัวรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องออกหนี้มากลบเพิ่มในอนาคตคือเหมือนออกหนี้เพื่อมารีไฟแนนซ์ซึ่งเป็นแบบนี้มาเสมือนเป็นการดีเบสเมนต์หรือว่าการลดทอนค่าเงินดอลลาร์เองเพราะว่าปริมาณเงินมันจะเยอะขึ้นดอลลาร์เมื่อมีมันพิมพ์เยอะๆมันก็จะเกิดการดีเบสเมนต์คือหรือลดค่าด้วยปริมาณที่มันเงินที่มันเยอะแล้วก็มีเป็นการด้อยค่าของมันซึ่งทางแก้ที่ดีที่สุดของนักลงทุนโดยทั่วไปก็คือถือทองเพื่อมายันกับดอลลาร์ที่เป็นลักษณะดีเบสเมนต์หรือมูลค่าที่มันลดลงจากปริมาณดอลลาร์ที่มันเยอะขึ้นซึ่งเราคาดการณ์กันตรงนี้มันก็เลยลักษณะที่ว่าทองมันขึ้นเหมือนกันแต่ว่าทองมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบพุ่งนะเพราะว่าเผอิญตัวเควินวอชเนี่ยเขาค่อนข้างโฟกัสกับเงินเฟ้อค่อนข้างจริงจังมันก็เลยเฟ้นมันคือว่ามองอนาคตว่าดอลลาร์เกิดดีเบสเมนต์จริงแต่ระยะสั้นเนี่ยวอชค่อนข้างจะฮอกกิชมันก็เลยขึ้นไม่ได้แบบพุ่งแบบสุดๆแต่ขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าดีเบสเมนต์ของดอลลาร์มันเกิดขึ้นแน่ๆแต่ว่าขณะนั้นก็ดีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นบุคคลที่อาจจะทำให้วอชทำแบบนี้ได้ไม่กี่ครั้งคือขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่กี่ครั้งหรอกทองก็เลยยังมั่นใจในขณะที่ว่ายังอยู่ในขาขึ้นอยู่พอสมควรด้วยมองว่าวอชอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่
0: ถึง
1: ขึ้นได้ระดับนี้พร้อมต้องยันนะครับประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นนะครับ
0: มาถึงใกล้สุดทางรักเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่มันก็เลยมี คือแต่สังเกตว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบพุ่งนะมันขึ้นแต่ว่ามันไม่ที่มันไม่พุ่งเพราะวอทยังยันอยู่ว่าอย่างน้อยวอทขึ้นต้องได้สัก 2-3 ครั้งแน่นอนแต่มากกว่านั้นเนี่ยตลาดหรือตลาดทองคำเขามองว่าคงจะยากเพราะว่าทรัมป์คงจะยันไม่ให้ขึ้นไปมากกว่านั้นครับผม
0: คร
1: ับ และแต่ผลลัพธ์คือดิเวสเมนต์นะครับ
0: ของตลาดผมเหลือเวลาไม่ถึงสัก2นาทีนะอาจารย์นะอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ต่ออะไรต่อเมืองไทยโดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้สัก 4-5% น่ะนะครับใน
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยตอนนี้อาจารย์พูดถึงธุรกิจอื่นๆล่ะจะต้องเตรียมมือตัวรับมือกับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นนี้อย่างไรครับ
1: ผมมองว่าตอนนี้ในย่านเอเชียถึงแม้ในย่านของเกาหลีใต้แบงค์ตัวประธานตัวผู้ว่าราชการธนาคารเขาก็ยังบอกเลยนะว่าดอกเบี้ยตอนนี้ไม่ค่อยมีผลกับธุรกิจในย่านเอเชียเท่าไหร่ละหรือตัวหุ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องแบบรู้ทัน AI จะเป็นลักษณะโฟกัสเรื่องของ intelligence ของธุรกิจคุณมากกว่าต้นทุนทางการเงินมันจะมีเนื่องจากเราอยู่ในจุดที่มันค่อนข้างจะเรียกว่าจุดเปลี่ยนผ่านว่าคุณจะเข้าสู่ว่าคุณจะรับมือ AI ได้แบบเหนือชั้นหรือว่าจะแบบเราจะตามหลังตลอดเราอยู่ในจุดประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยผลเรียกว่า cost of fund น่ะหรือต้นทุนดอกเบี้ยมันจะมีผลไม่ค่อยเยอะหรอกคือตอนนี้คุณต้องเวิร์กให้ชนะคู่แข่งหรือยันให้คืออย่างน้อยต้องเสมอหรือว่ายันรุ่นใหม่หรือว่าคู่แข่งต้องเหนือกว่านั้นจากตรง AI เนี่ยทุกธุรกิจมันโดน impact จาก AI หมดดังนั้นเนี่ยตลาดที่เราที่คุณมีอยู่หรือว่าตลาดที่คุณอยากจะไปในนิวมาร์เก็ตเนี่ย AI จะเป็นจุดที่ว่าคุณจะโดนคู่แข่งกินไม่กินมันอยู่ที่ AI ผมว่าทุกธุรกิจแล้วล่ะตอนนี
0: ้
1: ดังนั้นอ่ะ
0: คอ
1: สต์ฟันเรื่องดอกเบี้ยจะสังเกตได้ว่าแบงค์ชาติเราไม่ขยับดอกเบี้ยเลยเพราะว่าดอกเบี้ยไม่มีผลกับแบงค์คือในมุมของคอสต์ฟันตอนนี้ในบ้านเรานะโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเนี่ยณจังหวะนี้มันไม่ใช่ปัจจัยหลักซึ่งดอกเบี้ยมันจะกลับมาปัจจัยหลักเมื่อ AI มันผ่านว่ามันเราไปถึงจุดไหนละถึงจุดข้างๆว่าเราต้องอยู่จุดนี้แล้วล่ะคอสต์ฟันจะเป็นตัวตัดสินอีกรอบนึงครับ
0: โอเคเข้าใจแล้วอาจารย์กำลังบอกว่าคอสออฟฟันเนี่ยนะดอกเบี้ยนี่ไม่สำคัญเท่ากับ AI นี่แหละ
1: ตอนนี้
0: สมัยใหม่
1: ใช่เพราะตอนนี้มันไม่ได้ตัดกันที่ราคาสัก 5% ละหรือ 6% มันตัดกันที่ว่าคุณจะได้ตลาดที่มันกำลังเปลี่ยนเนี่ยคุณจะได้ตลาดนั้นหรือจะเสียตลาดนั้นนี่คือจุดสำคัญณช่วงเวลานี้ครับ
0: ครับเอาละครับโอ้เยี่ยมมากอาจารย์บุญธรรมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผู้ฟังครับเวลาเราช่วงนี้หมดนะเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. UOB KN ประเทศไทยจำกัดนะครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จ ากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรียนเศรษฐกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะไปคุยกับคุณอิทธิพลไพรไพศาลกิจนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนนะครับฟังก็กล่าวโดยสรุปนะครับความจริงก็พูดไปแล้วก็คือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขึ้นดอกเบี้ยของนะฮะแบงก์สำคัญนะครับก็ด้วยสิครับบรรดาหัวขบวนเนาะแล้วก็ส่งผลนะครับนอกจากนั้นก็กังวลเรื่องอะไรนะฮะน้ำมันแพงเงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ส่งผลกระทบทำให้หุ้นนะส่วนใหญ่ก็ตกนะครับกลายเป็นผู้ร้ายไปส่วนที่พระเอกของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทองคำที่มันขึ้นสวนทางด้วยเหตุผลอะไรต่างๆที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยก็ลบนะ 20.37 จุดลบไป 1.28% นะหลุดนะครับระดับ 1,600 ทีเดียวแม้บริเวณนี้ปลายๆนะก่อนถึง 1,600 ก็เป็นบริเวณสำคัญแล้วครับ1,590 1,596 อะไรแถวนี้ก็บอกว่าเป็นแนวต้านเป็น EMA 10วัน50วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่านก็คงต้องเหนื่อยนะครับนอกจากนั้นนะก็แม้ก็ปิดลบเป็นสัปดาห์แรกหลังจากบวกมานะครับ2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วมันคุณยุทธศาสตร์การเงินการลงทุนในหุ้นจะเป็นยังไงเอาละครับเราจะคุยกับคุณกิตพลนะฮะคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณกิตพลครับถึงตรงนี้มีมุมมองให้คำแนะนำอย่างไรดีครับกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับ
1: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาไฮไลท์คงเป็นเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับจริงๆผมไม่อยากจะให้มองในลักษณะของมันเป็นบวกหรือเป็นลบอย่างเดียวแต่ให้มองเรียกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยู่บนสถานการณ์นั้นไปนานๆเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือผมคิดว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบประมาณ3ปีอะไรเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่เวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีจุดที่มันเป็นลบได้นะครับหรือว่าตลาดก็ไม่ค่อยชอบแต่ที่นี้ถ้าสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นเอ๊ะมันขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตลาดเองก็ไม่ถึงกับเป๋แบบลบ 3.4 ลบ 3% 4% อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีขย่าวบ้างนิดหน่อยแล้วก็เริ่มตั้งหลักได้ซึ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่1เนี่ยเอามาจาก2เหตุผลนะครับอันแรกเลยก็คือจะเห็นว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นแถว 3.75 ถึง 4% นะครับแต่ทีนี้เราไปดูก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขาสัญญาณจากดอทพลอตหรือเป็นมุมมองของกรรมการเฟดนี้อีกสัก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไปแตะสักประมาณ 4.25 ถึง 4.5 นะครับอันนั้นแล้วแต่ขนาดเดียวกันเราไปดูดอกเบี้ย2ปีเนี่ยมัน 4.7 ดอกเบี้ย10ปีเนี่ยที่เป็นพันธบัตร10ปีมันอยู่วัน 5% มันจะเห็นว่าวันนี้ไอ้ตัวเลขของผลดอกทางพันธบัตรเนี่ยมันไปไกลหรือมันไปเยอะกว่าการขึ้นเรื่องของเฟดระดับนึงนะครับแล้วตลาดก็เลยมองว่าเอ้ยมันก็เป็นข้อดีนะคือสมมติว่ามุมมองกรรมการเฟดมองว่าดอกเบี้ยขึ้นระเบิดเถิดเทิงเนี่ยอันนั้นอาจจะทำให้ภาพความกังวลมาเยอะได้แต่พอเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าตลาดเองกังวลไปมากแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นอันนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศของการลงทุนหรือยังเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับกับปัจจัยที่สองที่ทำให้ตลาดเองมาดูแข็งแกร่งเนี่ยต้องบอกว่าการที่ตลาดหุ้นมันจะดีหรือไม่ดีในที่สุดแล้วมันจะกลับไปสู่สิ่งที่เบสิกที่สุดก็คือผลประกอบการนะครับคือถ้าไปดูแล้วต้องบอกว่าในภาวะล่าสุดเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆและแข็งแกร่งในเกือบทุกเซกเตอร์เลยนะครับไม่ใช่แค่ไอไอนะในที่นี้แล้วพอไปดูผลประกอบการก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูในช่วงประมาณสักปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณการกำไรของบริษัททะเบียนอเมริกาเนี่ยมันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนมันจะลุ้นว่ามันจะดีไม่ดีแต่สุดท้ายถ้าตับในกำไรยังแข็งแกร่งมากๆตัวเลขเศรษฐกิจยังดีมากๆเนี่ยต้องบอกว่าตลาดลักษณะแบบนี้ครับก็จะไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ต้องบอกว่าก็ยังมีแนวโน้มที่มันจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ก็เลยจะเป็นสถานการณ์ที่มันยากที่หนึ่งว่าเฮ้ยดอกเบี้ยน่าจะสูงอยู่อย่างนี้แหละไม่น่าจะลงแต่ตลาดก็จะไม่ผันเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันแข็งดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องคิดต่อไปเนี่ยเพราะว่าทอยตลาดมันจะไม่ปรับแรงๆมากๆเลยสิ่งที่ต้องคิดต่อคือแล้วถ้าดอกเบี้ยมันสูงแบบนี้นานๆจริงๆอ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องไปดูแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าบริษัทไหนที่มีหนี้เยอะๆอันนั้นน่ะต้องระวังเพราะเราเห็นแล้วว่ามันโอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยถูกลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับอันที่สองเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยถามว่าเอ๊ะถ้างั้นซื้อหุ้นปลอดภัยดีไหมคำตอบก็คือว่ายังต้องเลือกอีกนะเ ราะว่าจริงๆสมมติว่าคำว่าปลอดภัยเนี่ยถ้าเป็นหุ้นอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มดูน่าสนใจน้อยลงก็ได้นะครับเพราะว่าหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีความเหมือนกับพันธบัตรซึ่งตอนนี้สถานการณ์แบบนี้พันธบัตรจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่ดอกเบี้ยมันสูงมากๆเนี่ยในทางการเงินเราจะมองว่ามันเหมือนโดน discount rate ที่มันสูงครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มีมูลค่าจากอนาคตเยอะๆเนี่ยมูลค่า discount แล้วมันจะหายไปเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นพอไปเทียบกันแบบนี้ถึงแม้ว่าหุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นสื่อสารหุ้นการแพทย์จะมาอยู่ในหรือแม้กระทั่งพันธบัตรนี่จะมาอยู่ในลักษณะที่มันเป็นตราสารปลอดภัยแต่ว่าถ้าเอาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ฝั่งพันธบัตรฝั่งโรงไฟฟ้าอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ฝั่งของท่านั้นหุ้นสื่อสารหุ้นการแพทย์นี่อาจจะดูน่าสนใจกว่านะครับก็คือยังเป็นดิฟเฟนซีฟที่มีความสามารถในการขึ้นราคาได้สามารถที่จะรักษาแคชโฟลว์ได้ดังนั้นในเชิงของความปลอดภัยมันจะเริ่มเกิดการแยกเซกเมนต์กันแล้วครับว่าเราอาจจะไม่สามารถเลือกมองไม่สามารถมองทุกอย่างว่ามันปลอดภัยไปทางเดียวกันหมดได้กับอันที่สองก็คือในภาพนี้ครับกลุ่มของท่านั้นพลังงานเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ดูโอเคเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแต่ระยะยาวๆมันราคาน้ำมันก็ไม่แน่จริงตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าในเชิงของทางด้านการเงินเนี่ยเวลาที่เทาเรทมันสูงเนี่ยมันจะกดดันอะไรที่แคชโฟมาจากอนาคตครับแต่อะไรที่แคชโฟระยะสั้นหรือสตรองเนี่ยไม่ค่อยโดนผลกระทบกับเงินเฟ้อเท่าไหร่นะดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าในเชิงลักษณะแบบนี้ครับก็ทำให้กลุ่มพลังงานซึ่งมีสถานการณ์โดนออกกลางมาช่วยด้วยเนี่ยมันอาจจะจำเป็นเรียกว่าต่อให้เรารู้สึกไม่ชอบไม่อยากมีต้องอาจจะต้องจำใจมีสัก 15% 20% เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทำเพื่อที่จะเฮดจิ้งพอร์ตให้มันสามารถรับมือกับตัวเงินเฟ้อหรือว่าดอกเบี้ยที่มันสูงได้นะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแต่เราขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้นะส่วนต่างกว้างมากๆเนี่ยโอกาสที่เงินบาทมันจะอ่อนยาวก็จะมีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการส่งออกหรือได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยทางตรงนี้มันจะดูดีกว่าคนที่ทำในเรื่องของตัวการนำเข้านะครับอันนี้ก็ทำให้พอเรามองต่อที่ซอลอะไรหลายอย่างแบบนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นครับว่ากลุ่มไหนที่มันน่าจะมีแนวโน้มได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันกำลังดำเนินไปแต่ว่าภาพของตลาดเองผมคิดว่าโดยรวมยังดูดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องนั่งตั้งคำถามมากขึ้นครับว่ากลุ่มไหนได้กลุ่มไหนจะโดนจากสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: ครับคุณสิทธิ์ผลฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปรากฏการณ์ที่โดดเด่นอันหนึ่งก็คือต่างชาติโอ้โหขายจากเดิมที่เป็นฝ่ายลุยเสื้อนะครับต่างชาติสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เดียวขายไปสุทธินะครับกว่า 5,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณอะไรไหมครับ
1: โอ้ผมคิดว่าธรรมดามากครับคือต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเลยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าคนซื้อมาปีนี้ 80,000 ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆที่ใครขายรวมกับสัปดาห์ที่แล้ว 5,000 เนี่ยจริงๆแล้วออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารวมๆขายไป 20,000 ล้านแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้ขี้เหร่นะเพราะจริงๆแล้วต้องอย่าลืมว่าเฮ้ยปีนี้เราขึ้นมาประมาณ 30% ในเชิงของอินเด็กซ์นะครับแล้วก็จริงๆถ้าไม่นับอินเด็กซ์เนี่ยนับเป็นหุ้นรายตัวหุ้นใหญ่ๆอย่างแบงค์เนี่ยขึ้นมาระดับ 70-80% ได้ซ้ำเพราะฉะนั้นถามว่าในภาวะที่มันเจอสถานการณ์ที่ส่วนต่างดอกเบี้ยมันถ่างมากขึ้น
0: นะ
1: ครับแล้วทำให้บาทมันอ่อนโอกาสที่เราจะเจอทริกเกอร์ในเรื่องของการเทคโปรฟิตระยะสั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเขาทิ้งเราไปเลยนะหรือไม่สนใจเรา
0: คือ
1: จริงๆเราก็เห็นว่าภาพของเราเนี่ยในสถานการณ์ที่มันอยู่ในจุดที่เป็นธีมของการลงทุนที่อันหนึ่งก็คือเรามีสัดส่วนของหุ้นพลังงานสูงเนี่ยหรือการที่ช่วงที่ผ่านมาคนเองอาจจะลดน้ำหนัก AI แล้วมาให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็กลายเป็นภาพที่บวกกับบ้านเราแต่ระยะสั้นถ้าเราไปดูก็เห็นว่าในช่วงนี้ทีม AI เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับสาเหตุก็คือถ้าไปดูแล้วเนี่ยในภาพของทีม AI เนี่ยถ้าเราลองไปดูรายผลประกอบการเขาก็จะพบว่าเฮ้ยผลประกอบการเขานี่มันอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันดีจริงๆคือมันเร่งสูงมากครับหรืออย่างผมไปไต้หวันมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนไปคุยกับบริษัทจดทะเบียนที่ไต้หวันที่มันมีพวกผลิตพวก AI เซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะครับปรากฏว่ารายได้ตอนปี2ปี68เนี่ยตอนสมมติไตรมาส2เหมือนกันเนี่ย400ล้านนะครับพอมาไตรมาส2ปี69เนี่ย1ล้านล้านคือต้องบอกว่ามัน 1.5 เท่าเลยนะเทียบกันผ่านไปปีเดียวเนี่ยขึ้นมาอีกคนละเรื่องเลยดังนั้นผมคิดว่าพอสัญญาณตัวเลขของกำไรกลุ่ม AI ยังก็น่าจะแข็งแกร่งอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้มีสัญญาณจะลดลงเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักของการที่เงินอาจจะกลับไปยังตีม AI ในช่วงนี้จะมีครับและแน่นอนว่าบ้านเราซึ่ง เดิมมันได้ผลดีจากการกระจายไอ้คนกลัว AI คนมาไทยดีกว่าได้แคชโฟลว์ได้ปันผลนะแต่พอวันนี
0: ้
1: ไอ้ทีม AI มันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะหลายตัวก็ปรับฐานลงมาระดับนึงแล้วเนี่ยเอ๊ะเราไปจิ้ม AI สักหน่อยดีไหมในอันนี้ผมคิดว่าเราแบบนี้ครับก็เลยอาจจะทำให้เกิดการปรับพอร์ตระยะสั้นบ้างของเราอาจจะโดนแรงเทคโปรฟิตบ้างนะครับแต่นั้นแต่ว่าถ้ามองแล้วในภาพรวมผมคิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ที่เป็นบวกของบ้านเราครับ
0: ครับคุณกิตพลนะอย่างปกตินี่เวลาขึ้นดอกเบี้ยนี่นะโอ้โหเขาบอกว่าทองคำจะลงอ่ะแต่เที่ยวนี้ทองคำขึ้นสวนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มันกำลังเป็นปรากฏการณ์อะไรจะแย่งเงินจากตลาดหุ้นไปตลาดทองคำอะไรไหมครับ
1: ผมคิดว่าจริงๆหลักๆแล้วอยู่ที่ว่าเขามองภาพดอลลาร์ยังไงครับ
0: ครับ
1: คือถามว่าถ้าเราเห็นว่าวันนี้สถานการณ์ก็คือว่าตัวของทางด้านคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยในบางทีมันทำให้ดอลลาร์แข็งมากๆเลย
0: ใช่
1: แต่เราก็เห็นว่าวันนี้สถานการณ์หลายอย่างคือว่าวันนี้ตัวของหนี้ของอเมริกาเมื่อเทียบกับ GDP มันก็สูงระดับหนึ่งคือ 125% ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันคุณเบสเซนก็พยายามทำหลายอย่างที่จะคุมไม่ให้ดอกเบี้ยระยะยาวมันขึ้นสูงเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายทางการเงินช่วงถามว่าตรงนี้ถ้าเรามาอ่านเกมไปยาวๆนโยบายการเงินหลายอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมันจะออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมันก็คือขึ้นได้บ้างแต่คงไม่ได้เยอะนะครับกับอันที่สองเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาจะประคองไม่ให้ตัวของการด้านผลตอบแทนหลายๆอย่างมันสูงไปมากๆเนี่ยต้องบอกว่าคนอ่านไปว่าหลายๆมาตรการถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะไปในทิศทางที่ทำให้ดอลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าในระยะยาวครับเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยคนก็มองว่าเฮ้ยเราจะเก็บแอสเซทเป็นสกุลดอลลาร์แต่สมมติไปเก็บธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเก็บถ้าเป็นหุ้นที่มันโตมากๆผลประกอบการดีๆอาจจะถือว่าพอที่จะเฮดจิ้งกับเรื่องของตัวเงินดอลลาร์ที่อ่อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นแอสเซททั่วไปเนี่ยคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบแต่แน่นผมคิดว่าในภาพแบบนี้ครับพอคนอ่านว่าดอลลาร์จะอ่อนยาวเนี่ยมันทำให้การมองมายังแอสเซทประเภทที่มันมีลิมิตซัพพลายอย่างเช่นทองคำหรือแม้กระทั่งในช่วงเป็นคริปโตได้ซ้ำนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มันดูน่าสนใจกว่าดังนั้นผมคิดว่าภาพของการขึ้นดอลลาร์ตัวนี้มันไม่ใช่สะท้อนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยโฟกัสสำคัญอยู่ที่ว่าตลาดมองว่าดอลลาร์จะอ่อนค่ายาวครับ
0: ครับเอาละครับคุณกิตพลครับวันนี้ขอบคุณคุณกิตพลมากนะครับก็ได้ความคิดอ่านที่ทำให้เราเข้าใจสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณคุณกิตพลนะครับ
1: ม
0: าคุยกันนะครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วครับก็เราคุยกับคุณกิตพลไพภัยสังกิจนะฮะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยนะครับก็กลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2ถึงบ่าย4โมงคุณพิชภาสังกรและผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
7: หรือร้านจองยาก
8: ก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Eximนำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
2: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณ
11: ตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ0241
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมน้ำอำเภอลมเก่าและลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
18: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
13: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำอำเภอลมเก่าและลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยกของขึ้นที่สูงพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนน้ำล้นตลิ่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลลมเก่าตำบลนาแสงตำบลฝายนาแสงอำเภอลมเก่าตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอลมสักและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมลำน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่โดยด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการทันใจใสจริงนำรถผลิตน้ำดื่มกปภ. ช้นาโนเทคโนโลยีผลิตน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่าน
19: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการทันใจใสกิ้งรถผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกปภ.เตรียมแผนบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านทางกปภ.ได้นำรถผลิตน้ำดื่มทันใจใส่กิ้งมาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวสามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วดลดานาเกลือวิทยุสวท.น่านรายงาน
13: ทหารพรานแม่ฟ้าหลวงสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาต้องสงสัยตรวจสอบยาไอซ์72กิโลกรัมเร่งติดตามคนขับมาดำเนินคดี
20: เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณทางหลวงหมายเลข1089สายอำเภอแม่จันอำเภอแม่อายบริเวณบ้านห้วยมหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเข้ามายังฝั่งไทยเจ้าหน้าที่พบรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายขับลงมาจากพื้นที่ภูเขาจึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามกระทั่งรถเสียหลักตกลงข้างทางโดยคนขับรถได้หลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวภายในรถพบกระสอบฟางจำนวน3กระสอบบรรจุไอซ์กระสอบละประมาณ24กิโลกรัมรวม72กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถและของกลางไว้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จันเพื่อดำเนินคดีและเร่งติดตามตัวผู้ขับขี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวสินต์ คำพิระวงศ์ สวท.เชียงรายรายงาน
13: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: และโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งวัดท่าผาเป็นวัดที่คุณแม่บุเรือนโตบุญเติมได้มาสร้างพระโบสถ์ไว้เมื่อปีพ.ศ.2498นะฮะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเดี๋ยววันนี้เราก็มีแขกพิเศษแขกรับเชิญอาจารย์พิมพ์นิยมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับก็เรื่องของคุณแม่ก็จะมีหลายวัดที
3: ่กรุงเทพก็มีนะคะอาจารย์
2: กรุงเทพวัดไหนครับ
3: วัดอาวุธก็มีค่ะอาจารย์
2: แล้ววัดไหนจ้ะ
3: แล้วก็มีวัดสัมพันธวงศ์ค่ะอาจารย์
2: แล้ววัดไหน
3: แล้วก็จะมีที่ระยองนะคะวัดสรนาถ
2: แล้วอาจารย์พิมพ์เคยไปวัดไหนมั่ง
3: ไปทั้งหมดทั้ง3วัดแล้วนะคะ
2: แล้ววัดอาวุธไปแล้วเป็นไงเข้าไปถึงบรรยากาศเป็นไง
3: วัดอาวุธนะคะเข้าไปถึงก็จะมีศาลาของแม่ชีบุญเรือนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รื้อและปรับปรุงใหม่นะคะก็มีผู้คนมากมายเลยค่ะอาจารย์มากราบไหว้แล้วก็มาถวายกล้วยนะคะวันนึงเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเป็นพันๆหวีเลยนะคะอาจารย์
2: ครับแล้วก็วัดสัมพันธวงศ
3: ์ใช่ค่ะวัดสัมพันธวงศ์ก็ใหญ่มีคนมาสร้างรูปปั้นแม่ชีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าขอแล้วสมหวังนะคะอาจารย์ขอแล้วสมหวังนะคะดังใจนะก็เลยสร้างรูปปั้นถวายค่ะอาจารย
2: ์ครับแล้ววัดสารนาถที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
3: ค่ะวัดสารนาถเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาเอาน้ำมนต์นะคะอาจารย์กับปูนนะที่วัดสารนาถเนี่ยส่วนมากแล้วคนจะมาเอาน้ำมนต์เพราะที่นั่นจะมีบ่อน้ำมนต์ใช่ไหมคะบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่แม่ชีเนี่ยได้สร้างเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับก็วัดต่างๆเนี่ยก็เคยมีประวัติความเป็นมาคือคุณแม่บุเรือนโตบุญเติมเนี่ยกำเนิดมาจากวัดสัมพันธวงศ
3: ์
2: นะแล้วก็ไปช่วยวัดอาวุธสร้างพระโบสถ์แล้วก็มาสร้างพระที่วัดอาวุธเมื่อปีพ.ศ.2492 9496แล้วก็มาทำวัดสารนาถนะแล้วก่อนที่จะมาทำวัดสารนาถทำพิธีมหาพุทธาภิเษก2499ฉลองพระพุทโธคังและพระโบสถ์ท่านก็มาที่นี่ตามคำเชิญของอดีตเจ้าวาดของวัดท่าผาคือหลวงพ่อเชยถ้าผมจำผิดต้องขออภัยด้วยนะก็ไปเจอที่พระแท่นดงลังพระบาทไหนไม่ทราบนะอาจารย์เชยก็บอกคุณแม่บอกว่าจะสร้างโบสถ์คุณแม่ก็บอกว่าจะมาช่วย2498นะก็มาทำที่นี่อยู่ประมาณ6 เดือนก็ได้มีคนมีญาติธรรมได้มาร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ180,000 ถึง 2,249,899ก็พระโบสถ์ที่ท่านเห็นอยู่ในภาพก็เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มาถ่ายรูปที่ศาลารูปที่แพร่หลายไปหมดเลยเนี่ยคือถ่ายที่วัดท่าผาร ูปเดิมต้องมีปิ่นโตอยู่ข้างๆแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดที่รับใช้นะตั้งแต่อายุ18นะคือป้ายแม่ใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ไปคุยกับแม่ใหญ่ปีนี้อายุ90กว่าที่ดูแลคุณแม
3: ่ยังมีชีวิตอยู่
2: ยังมีชีวิตอยู่ที่ดูแลคุณแม่เนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีนี้แม่ใหญ่ก็อายุ90กว่าคุณแม่อยู่นี่6เดือนก็มานั่งอธิษฐานมานั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ที่นี่ก็จะมีหลักฐานต่างๆก็คือผ้าที่คุณแม่นุ่งที่คุณแม่มาตัดไว้นะฮะท่านเจ้าวาดท่านพระมหารุ่งธรรมประโยค8ท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่ท่านก็ให้ผ้าผมมาแล้วผมก็ไปทำผ้าสังฆผ้าพาดนะฮะแล้วก็เหรียญบาทนะฮะที่ไอเหรียญเขาเรียกเหรียญเนื้อชินเนี่ยเป็นเหรียญสตังลูเหรียญทองแดงเนี่ยก็อาจารย์รุ่งธรรมก็ให้ผมมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เอามาหลอมทำเป็นพระแม่ชีที่ทำพิธีเมื่อวันที่7เดือนนี้ที่ผ่านมาที่ทำพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วที่นี่ก็ยังมีคุณแม่ยังทิ้งกระเป๋าหนัง ผมก็ทำคลิปให้ท่านดูถ่ายให้ดูแล้วก็มี

0: ียนหมากมีหลายหลายอย่างนะฮะตำนานก็คือวัดท่าผารูปนี้คุณแม่บอกว่ารูปนี้อัดสักขีดร้อยขีดหมื่นขีดแสนความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็สำเร็จผลนะครับก็แม่ใหญ่ก็ดูแลคุณแม่6เดือนปีนี้ท่านก็90ฝ่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้ท้ายๆให้ท่านคุยกับแม่ใหญ่ให้แม่ใหญ่อธิบายฟังเรื่องอภินิหารอาจารย์พิมพ์ก็ไปทำวัดสารนาถใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: วัดสารนาถเป็นไงบ้างลองเล่าเหตุการณ์นี
1: ้วัดสารนาถนะคะโหวันที่เราไปทำพิธีนะคะคนก็เยอะมากๆจริงๆแล้วนะคะฝนตก 2-3 วันติดเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่ในวันที่เราทำพิธีนี่นะคะไม่มีแม้กระทั่งแดดและไม่มีฝนด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: ทุกอย่างราบรื่นนะคนเยอะมากๆเลยนะมารอพระแจกค่ะอาจารย์เพราะว่าพระที่เราสร้างเนี่ยนะคะก็คือทำจากเนื้อมวลสารของ
0: พระพุทโธ
1: ค่ะ
0: ตั้งเอาเริ่มต้นเลย
1: ใช่
0: ครับก็คุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความขลังที่มีอภินิหารซึ่งมีอภิญญาที่เหนืออย่างพวกเราที่จะทราบจะรู้ก็มีเหตุการณ์เรื่องอภิหารที่เล่าขานกันมานี่เยอะแยะมากมายแล้วก็ท่านก็ทำสร้างพระพุทโธคลังท่านก็นิมนต์พระอคณาจารย์เกจิอาจารย์มาเสกแล้วท่านก็มาอธิษฐานธรรมก็มีพุทโธพระพุทโธพิมพ์จัมโบ้องค์ล้านบาทเหลือเชื่อไหมผมเนี่ยเป็นคนเปิดกลุ่มวัดอาวุธเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามฝ่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ขึ้นไปบนยอดพระโบสถวัดสารนาถที่มีพุทโธกลางมีองค์เดียวในโลกผมขึ้นไปเป็นคนภาพที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคือเป็นภาพถ่ายที่ผมขึ้นไปถ่ายมาแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปหาคุณแม่ให้มีความเชื่อมีความศรัทธาแบบบริสุทธิ์แบบจริงใจนะจะสมความปรารถนาท่านจะโดดเด่นในเรื่องของรักษาโรคนะทุกสมัยก่อนนี่ใครมาหามีโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่ให้โรคแห่งกรรมท่านก็จะให้พริกไทยให้ปูนเซให้สาคูเอาไปกินโรคภัยไข้เจ็บก็มาลายหายสิ้นผมรู้จักกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งท่านก็เป็นโรคร้ายท่านก็ไปเอาปูนที่วัด อาวุธเอามากินแล้วก็หายแล้วก็ขายที่ได้พันกว่าล้านท่านก็เลยมาสร้างพระรูปหล่อองค์ใหญ่ถวายให้กับวัดสารนาถหนึ่งองค์วัดสัมพันธวงศ์หนึ่งองค์วัดอาวุธหนึ่งองค์แล้วก็เอาไปไว้ที่สถานที่ท่านหนึ่งองค์แล้วก็ผมว่ามีอดิสงได้มาหนึ่งองค์เป็นองค์ใหญ่นะฮะครับก็ทำพิธีที่วัดสัมพันธวงศ์นะฮะครับก็นี่คือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะถ้าผมไม่พูดท่านก็คงท่านต้องเข้ามาเองนะสี่วัดเนี่ยห้าวัดที่ปักธงชัยอีกวัดหนึ่งวัดปักธงชัยก็เป็นลูกศิษย์ท่านไปทำที่ปักธงชัยผมก็ถามว่าทำไมต้องไปทำที่ปักธงชัยท่านบอกว่าปักธงชัยชัยชัยชนะก็มีคนไปไหว้เยอะแยะนะผมก็เคยเข้าไปวัดอาวุธท่านอยู่ใกล้วัดอาวุธท่านก็ไปวัดอาวุธท่านอยู่ใกล้วัดสัมพันธวงศ์ท่านก็อยู่ไปวัดสัมพันธวงศ
1: ์
0: ท่านอยู่วัดใกล้สารนาถระยองจันตากท่านก็ไปสารนาถท่านอยู่แถวเมืองกาญสุพรรณนครปฐมท่านก็มาวัดท่าผาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะเข้ามาไหว้ได้เลยนะครับอธิษฐานก็จะมีเจ้าที่คอยแนะนำมีกล้วยมีอะไรนะฮะไหว้เสร็จท่านจะเอากลับไปกินก็ได้เป็นยานะนี่คือเรื่องราวต่างๆแล้ววัดท่าผาก็เพิ่งทำพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลของคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนไม่ว่าจะเป็นพระพุทโธก็ยิ่งใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปพบกับท่านเจ้าวาดท่านพระอาจารย์มหาลุ่งธรรมประโยค8ประโยคครับครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวัญชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับก็แล้วท่านก็อยากทราบเรื่องราวอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจเข้าไปได้เลยนะฮะสวัสดีครับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั่วโลกทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.อยากทราบอยากรู้เรื่องอะไรพระเครื่องพระบูชาเหรียญกระดาษเครื่องรางของขลังพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจหรือจะเข้าใน Facebook ผมวันชัยสุพันธ์นะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระมหารุ่งธรรมประโยค8เจ้าวาด วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนหรือพระพุทโธนะฮะได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาครับกราบสมณการครับพระอาจารย์มหารุ่งต่าง
2: เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
0: ครับ
2: จริงๆแล้ววัตถุมงคลที่เราสร้าง
0: ครับ
2: ขึ้นมาอันดับแรกตั้งใจจะสร้างเป็นเหรียญอันดับแรกก่อนก็คือเหรียญหน้าโต๊ะหมู
0: ่
2: โดยให้ไปปรึกษาอาจารย์ดิเรกวัดหนองทรายให้ท่านแกะแม่พิมพ์ให้อะไรให
0: ้ครับ
2: แล้วก็พุทโธน้อยทีนี้ท่านอาจารย์ดิเรกก็ให้ความคิดแนะนำว่าท่านจะแนะนำแล้วก็ให้ไปให้ลงหล่อเป็นลูกศิษย์ท่านชื่ออาจารย์โต้งเป็นคนลงมือแกะแล้วก็ให้ท่านตรวจทานอีกทีหนึ่งก็แกะเสร็จทีนี้พุทโธน้อยจริงๆเราก็อยากจะให้ท่านแกะทีนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยว่าก็เลยอธิษฐานบอกว่าถ้าแม่อยากให้สร้างพุทโธน้อยจริงๆแม่ก็หาช่างมาเองแล้วกันพูดได้ประมาณสัก 2-3 วันอธิษฐานพูดกับหน้ารูปหล่อท่านทีนี้มันมีช่างอยู่ช่างหนึ่งชื่อคุณบอยอันตัวส่วนตัวอาตมาเองก็ไม่รู้จักจากได้ภาพคุณแม่เป็นภาพถ่ายก็โทรมาบอกว่าอยากจะเช่าอยากจะเช่าบอกว่าเราก็บอกว่ายังมีอยู่ไม่ให้มาเช่าก็เลยคุยกันเรื่องว่าเขาแนะนำว่าเขาเป็นช่างหล่อพระลงหล่อพระเขาแนะนำทีนี้เราก็เลยถามว่าคุณบอยแกะพระพุทโธน้อยได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาบอกว่าแล้วก็บอกว่าจะแกะให้ฟรีโดยไม่คิดสตังค์ก็มาคุยให้มาคุยกันที่โรงงานก็ไปคุยกันที่โรงงานแกะเรื่องแกะการแกะพระก็คุณบอยก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนได้แกะพุทโธน้อยพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางให้อย่างในรูปที่เห็น
0: ครับ
2: แล้วก็ได้อาจารย์ยกอาจารย์ยกเป็นคนกดพิมพ์ปฐมฤกษ์ให้อาจารย์ยกต้องย้อนไปในการที่เราสร้างเรือนครั้งแรกคือตอนที่เราจะรอรูปคุณแม่ข้างหลังเนี่ย
0: ครับ
2: ก็จะมีความดำริว่าเราหล่อแม่แล้วจะเอารูปหล่อคุณแม่เนี่ยจะไว้ที่ไหนก็เลยมีความคิดว่าจะสร้างเรือนให้ท่านอยู่ต่างหาก
0: ครับ
2: ทีแรกก็คือคิดจะสร้างเป็นปูน
0: ครับ
2: ก็ไปดูปูนมันก็ไม่เหมาะสมพอดีมีความคิดในอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดสัมพันธวงศ์ท่านให้ความคิดเห็นว่าแม่มุเรือนท่านชอบเรือนไทยมากก็เลยกลับมาสร้างเป็นเรือนไทยพอดีไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้เก่าที่กุฏิเก่าที่ยังหลงเหลือไว้เยอะเราก็เลยมารวบรวมทำไม้ทีนี้พอรวบรวมไม้ได้เสร็จแล้วก็คิดจะสร้างแต่ยังไม่มีทุนทรัพย์เพราะช่วงนั้นทางวัดยังมีติดหนี้ติดสินเรื่องค่ารักษาพยาบาลหลวงพ่ออยู
0: ่ครับ
2: ก็มีลูกศิษย์ชื่อว่าลูกศิษย์แม่บุญเรือนชื่อว่าหลวงปู่เกี้ยงท่านเคยมีความดำริไว้ว่าถ้าวัดท่าผาสร้างรูปหล่อหรือสร้างอะไรเนี่ยให้มาช่วยวัดท่าผาสร้าง
0: ครับ
2: พอดีจังหวะอาจารย์หยกเนี่ยให้ลูกศิษย์มาดูพอดีได้ข่าวว่าวัดท่าผาเนี่ยจะสร้าง
0: ครับ
2: อาจารย์หยกก็เลยให้ส่งลูกศิษย์มาดูว่าจะสร้างจริงไหม
0: ครับ
2: ก็ตกลงว่าจะตกลงจะสร้างเรือนอาจารย์ยกอีก2วันอาจารย์ยกก็เดินทางมาจะเป็นเดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาว่า
0: ครับ
2: ตอนนั้นเราจริงๆเราก็ไม่มีตังค์ที่จะสร้างหรอก
0: ครับ
2: อาจารย์ยกก็มารวบรวมเงินช่วยสร้างประมาณ 228,000 บาท
0: ครับ
2: เราก็คิดว่าเยอะมากในตอนนั้นเพราะว่า1เราไม่มีทุนทรัพย์ที่จะสร้างเรือนไทยเลย
0: ครับ
2: ก็ได้เงินอาจารย์ยกตอนนั้น 228,000 บาทเราจำตัวเลขได้แม่นเพราะว่าเป็นการเริ่มสร้างเรือนหลังนี้ก็ตอนที่จะยกแม่ขึ้นสู่เรือนเนี่ยคุณแม่มีความประสงค์เข้ามาในนิมิตบอกว่าอยากได้อาจารย์รักเลขานิเทศมันเป็นคนช่วยยกให้ทีนี้เราติดต่ออาจารย์รักเนี่ยติ ดต่อไปหลายครั้งมาก
0: ไม่ได้
2: เราก็เลยบอกว่าแม่ก็อธิษฐานใหม่อีกครั้งว่าแม่อยากให้ใครยกก็ไม่อาจารย์รักติดต่อไม่ได้แม่จะให้ใครยกก็มาหามาแล้วกันพอดีวันนั้นน่ะอาจารย์ยกท่านก็เดินทางมายกให้ในวันที่25มิถุนาอาจารย์ยกก็เป็นคนทำพิธีอัญเชิญแม่เข้าสู่เรือนหลังนี
0: ้ครับ
2: แล้วจังหวะที่เราจะไปกดพิมพ์พระ ครั้งแรกเนี่ยอาจารย์หยกก็มาโรงงานบอยสุภกิจพอดีอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าให้อาจารย์หยกเนี่ยเป็นคนกดพิมพ์พระครั้งแรกให้อะไรให้อาจารย์หยกก็เลยไปทำเป็นคนพิธีกดพิมพ์ให้เหรียญที่เราสร้างเนี่ยเหรียญพุทโธน้อยเนี่ยคือวัตถุ
0: อันนี้นี่ฮะอันนี้ก็คืออันน
2: ี้โลหะมาจากการหล่อพระประธานเก่าในปี2510เหลือมาทั้งหมดที่แรกมันเหลืออยู่3แท่งแต่ถูกขโมยไป2แท่งเหลืออีกแท่งหนึ่งก็เลยเอามาสร้าง
0: เขาไม่เรียกว่าขโมยจานเขาเรียกแสดงอภินิหาร
2: หายไป
0: หายไปก็คืออันนี้ก็คือคุณบอยสุภกิจเป็นคนแกะโรงงานบอยนะครับสวยงามมากเลยแล้วเนื้อนี่นะฮะที่มาอาจารย์ให้ผมมานะมันก็จะออกมาคอถ้าโดนเหงื่อโดนมือมันจะกัดอันนี้ก็รวมได้เป็นชนวนที่หล่อพระประธานเมื่อปี10อาจารย์นะ
2: 2510
0: แล้วก็มีเหรียญอะไรมั้ยที่ผสมอยู่ป่ะเหรียญพวกทอง
2: อันนี้จะเป็นเหรียญสตางค์เก่า
0: สตางค์เก่าม
2: ันจะพิมพ์จะเป็นบล็อกอีกทั้งจะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ว่าจะแปลว่าเป็นสตางค์เก่
0: า
2: เป็นสตางค์ทองแดงกับเนื้อดิบเนี่ยต้อง
0: ครับนี่นะ
2: คือพอเราหล่อเป็นแท่งมาเนี่ยหล่อเป็นแท่งมาที่แรกหล่อให้อีกหล่อโรงงานหนึ่งหล่อไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันแตกก็เลยไปให้โรงงานบอยสุภกิจ
0: หล่อ
2: ให้ใหม่แล้วก็ตีมาสิ่งที่หล่อก็คือเป็นดีบุกเป
0: ็
2: นเงินดีบุกทั้งหมด
0: ที่วันนั้นให้ดูนะ
2: เนี่ยเป็นเงินดีบุก
0: ที่ยุคคุณแม่นะ
2: ใช่ยุคคุณแม่ที่มาทำบุญกับคุณแม่ที่มันเหลืออยู
0: ่ที่คุณแม่นะอาจารย์ก็มาทำ
2: มันเหลืออยู่ประมาณ2กระป๋องกว่าเราก็เลยเป็นแล้วก็เป็นเงินคุดปี89
0: นะ
2: แล้วก็เหรียญสตังแดงเป็นที่เป็นเรียกสตังรูสมัยก่อน
0: นี
2: ่เอาไปรวบรวมไปทำเป็นหล่อพระทั้งหมดนี่คือโลหะที่เราเกิดหามาจากวัดจริงๆเราไม่ได้เอาโลหะจากโรงงาน
0: คือโลหะตรงนี้ต้องเรียนให้ท่านที่ชมรายการให้ทราบนะเป็นเนื้อชินก็คือชนะโบราณเขาเนี่ยมีสติปัญญามีก็เรียกภูมิปัญญาอย่างเงี้ยชินอย่างเงี้ยนี่คำว่าชิน
2: ดีบุกดีบุกด้วยผสมดีบุกบางอันก็จะเป็นด
0: ี
2: บ
0: ุ
2: ก
0: ถ้าเป็นภาษาหัวไอภาษาขมังเว้ยเขาเรียกชินะกัจจนะถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็เรียกดีบุกดีแล้วจริงบุกนะครับก็นี่คือเรื่องราวที่อาจารย์ลุงธรรมเจ้าวาดท่านได้นำเอามาหล่อเป็นเนื้อโลหะเป็นพระพุทโธพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะฮะครับท่านที่ชมรายการอยู่ท่านจะมาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามหรือมาบูชาได้ที่วัดเลยเป็นวัดจัดสร้างไม่มีผู้ใดไปจัดสร้างวัดจัดสร้างพระกฎธรรมนำเลิกอะไรเองแล้วก็ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกภายในพระโบสถ์ที่คุณแม่มาเรือนได้มาสร้างโบสถ์ไว้เมื่อปีพ.ศ .249899 นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่วัดขึ้นอยู่ที่หน้าจอวัดท่าผาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมาจากนครปฐมเลื่อยมาเลยเข้ามาทางเมืองกาญตรงมาเลยอยู่ริมถนนนะครับก็นี่คือเรื่องราวแล้วก็มาถึงเนื้อผงอาจารย
2: ์เนื้อผงก็คือเป็นเนื้อ
0: โอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยนะ
2: ก็บางเนื้อก็เป็นเกสรที่โยมเอามาไหว
0: ้ครับ
2: เอามาไหว้ผสม
0: ครับ
2: แล้วก็เราก็เอามาพิมพ์เองปั๊มเองเราไม่ได้ใช้โรงงานปั๊ม
0: พระปั๊มนะ
2: พระปั๊มเองแล้วก็มีโยมตำมวลสารให
0: ้
2: คือตำแบบโบราณทุกอย่างเราไม่ได้ใช้โรงงาน
0: ครับสวยครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็ด้วยรวมด้วยมวลสารเอามาจากวัดสารนาฏอาจารย์เขียวบอกเอามาให้อาจารย์หลายกระป๋องนะครับ
2: เนื้อผง
0: พุทธเขาเรียกพุทโธตั้งแต่249 2946และพิธีมหาพุทธาภิเษก2499ก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยนะ
2: แล้วไก่สอนดอกไม้ที่โยมมาไหว้แม่เรือนเป็นส่วนมาก
0: ครับแล้วก็ใบลานยังไงใบลาน
2: ตรงนี้นี่ใบลานตรงนี
0: ้ใบลานอาจารย์นะมาไงอาจารย
2: ์ใบลานก็คือมาจากคัมภีร์เก่า
0: เผาเปล่ากระซิบ
2: ก็คือใบลานพวกนี้จริงๆแล้วมันถูกกวกกินมันถูกกวกทุ่มรุดมันใช้การไม่ได้แล้ว
0: แล้วก็เลย
2: เราว่าก็เลยเอามาตำแล้วก็
0: เทวตาพีก่อนจะเทวตาพีก็ผาติกรรมเพราะเป็นของกลางของสงฆ์ถึงให้เป็นเจ้าวาดก็ต้องผาติกรรมนี่คือตามหลักของพระไตรปิฎกใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหม
2: คือมันเป็นมันชำรุดมันเราไม่ใช่เอาคัมภีร์ที่สมบูรณ์มาทำ
0: ครับเรามาถึงนี่ยังเถียงกันอยู่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่วัดท่าผา 2498ใช่ไหมจ๊ะ
2: 2499 25กุมภาพันธ์2499
0: โอ้โหแล้วก็ร้านอะไรเนี่ยจ๊ะ
2: ร้านสีเงินนี่สีเงิน
0: เดี๋ยวได้โดนเดี๋ยวได้คุยแน่นี่ร้านสีเงิน
2: ตาน ูนตานูนอยู
0: ่รูปนี้นะฮะมีมูลค่าถึง 150,000 บาทที่วัดอาจารย์รับบูชาแต่ไม่มีใครไปปล่อยแล้วนี่อาจารย์ลุงทำบอกว่าเป็นรูปที่มีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยสวยสุดๆนะเคยเห็นมาพร้อมกับถุงเขียวเหนียวซับคู่นี้300,000ไม่ขายนะเจ้าของก็ไม่ขายนะ
2: เขาไม่ขาย
0: นะใครพูดให้ฟังเขาไม่ขายนะนี่ครับแล้วรูปนี้แพร่หลายไปทั่วโลกเลยก็คือถ่ายวัดท่าผานะฮะครับก็ท่านก็มาเนี่ยมาไหว้คุณแม่บุญเรือนรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนอยู่ด้านหลังนะการมาไหว้คุณแม่บุญเรือนนะอย่าไปขอรางวัลที่1ถ้าของใบที่1แล้วมันจะรอนานขอเรื่องสุขภาพร่างกายมาไหว้แล้วหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรกลับไปแล้วรวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของวัดท่าผาอาจารย์ลุงแสงก็มาจากวัดพระงามปริญญาธรรม8ประโยคนะอาจารย์นะสอบ9อย่างนะ
2: สอบมาหลาย20ปี
0: สอบไม่ได้นะ
2: สอบไม่ได้20ปี
0: เพราะว่าเขาก็อยากให้อยู่นี่ถ้าไปเรียน9แล้วเดี๋ยวมันจะไปไกลนะ เป็นราชาคณะไปนู่นไปนี่ เขาก็เลยบอกให้อยู่8เพื่อมาเป็นอธิบดีสงฆ์อยู่ที่วัดท่าผานะนี่คืออาจารย์ลุงธรรมเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเวขานะไหว้กราบไหว้แล้วถือว่าเป็นมงคลเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่สืบสานตำนานของพระพุทโธก็คือคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะฮะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกลายหนึ่งที่เรื่องราวของคุณแม่นี่แน่นอนเลยเขาเรียกแม่ใหญ่ใช่ไหม
2: ป้าใหญ่ป้าใหญ
0: ่ป้าใหญ่แล้วแม่ใหญ
2: ่ชื่อลำใหญ่ชื่อลำใหญ่ชื่อ
0: ลำใหญ
2: ่มันลำใหญ
0: ่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่
2: 91ตอนนี้ปีนี้91คนที่ดูแล
0: ครับเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องทวดลำใหญ่นะครับช่วงนี้อาจารย์ขอพรให้กับที่ชมรายการทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับขอรับพรนะครับ
2: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทั้งหลายที่รับชมรายการช่องคุยเฟื่องเรื่องพระวันชัยสุพรรณ
0: ครับ
2: ท่านเดินทางมาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4ถ้าจำไม่ผิดนะท่านมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับแม่บุญเรือนตรงบุญเติมตามรอยมาก็ตามประวัติศาสตร์ว่าแม่บุญเรือนมาอยู่นี่ยังไงได้ทำคุณประโยชน์อะไรกับทางวัดท่าผาบ้างอะไรบ้างก็ได้เล่าให้คุณวันชัยสุพรรณฟังเรียบร้อยแล้วก็ใครผู้ที่มากราบพรขอพรแม่บุญเรือนก็ขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณทานสารสมบัติทุกประการทุกราตรีเทอญ
0: สาธุครับวันนี้เรามาที่วัดท่าผามาพบกับคุณทวดหรือคุณแม่หรือคุณย่าลำใหญ่
3: พลบุญ
0: พลบุญเป็นคนที่ดูแลคุณแม่บุญเรือนตั้งแต่ปีพ.ศ.2498 6เดือนครึ่งไอ้ย่าแล้วอยู่กับคุณแม่นี่ตอนนั้นย่าทวดอายุเท่าไหร
3: ่
0: 20ไป19ผมจำได้เป็น19นะ
3: ตอนแรกอยู่นะ19แล้วก็มาก็20
0: อ๋อ6 เดือนครึ่ง
3: 6
0: เดือนเอ้าแล้วมาอยู่กับคุณแม่บุญเรือนทุกวันเลย
3: ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเลย
0: เราไม่มีแฟนนะสามี
3: ไม่มีตอนนี้ก็ไม่มี
0: สวยอย่างนี้ไม่มีแฟน
3: ที่เลย
0: ครับก็มาถามถึงคุณแม่บุญเรือนมาทำสร้างพระโบสถ์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2498
3: 99
0: แล้วก็จากนั้นคุณเอางี้ว่าผมถามตอนที่คุณแม่บุญเรือนมาอยู่เนี่ยท่านจะวัดปฏิบัติท่านไงสวดมนต์ทุกวัน
3: สวดบางแม่เช้าเนี่ยสวดมนต์ตอนเช้า
0: เ
3: ช้า4:30เนี่ยสวดแล้วป้าก็ไปรับแม่มาเข้าห้องน้ำข้างหลังน
0: ี่
3: เดินพุทธบาทมาเข้าห้องน้ำข้างหลังนี่6 ห้องแล้วก็แม่พอเสร็จแล้วพอแม่เข้าห้องน้ำเสร็จอะไรเสร็จแล้วแม่บอกว่าอยากอยู่ตรงนี้มากเป็นที่เผาอิฐพอสร้างโบสถ์เสร็จป้าก็เก็บอิฐเก็บอะไรเนี่ยเรียนขออาจารย์เขาไม่ให้ฉันก็เลยปลูกต้นไม้4ต้นเน
4: ี่ยมีญาติคนปลูก4 ต้นน
3: ี้4ต้นจองไว้ไง
0: เอางี้ดีกว่ารูปนี้คุณแม่ขี่จักรยานไปตาม
3: ตาม ช่างมาถ่าย
0: ช่างร้านอะไร
3: ร้านสีเงิน
0: ร้านสีเงินที่เป็นโป่งนะ
3: โอ้
0: โหนี่ถ่ายที่ศาลา
3: น้ำท่วม
0: น้ำท่วม
3: เข้าประตูน้ำปัดแย่งปากขาวกัน
0: โอ้โหแล้วคุณแม่ก็จัดใจปัดจะมาเอาพินโตมาใส่
3: ที่แรกถ่ายไม่มีอะไรตอนหลังเอาวินโตแจกันอะไรก็ได้มาใส
0: ่ใช่เขาบอกว่าถ่าย3ครั้งเทียงเอียงเทียงเอียงซ้ายเอียงขวาตรง
3: ทีแรกอะนะลมแรงพายุเข้าเทียนตรงเป๊ะเลยครั้งแรกพอครั้งสองขวาครั้งสามซ้ายลมแรงนะ
0: แล้วตอนที่ถ่ายแล้วคุณแม่บอกว่ารูปนี้จะอัดขีดแล้วอาขีดหมื่นขีดแสน
3: ของแม่ตัดติดหมด
0: ตัดติดทั้งหมดเลยนะแล้วก็ราคาแพงมากคุณทวดรู้ไหมรูปนี้ราคาเท่าไหร
3: ่ก็ไม่รู้เป็นแสนอ่ะ เราแต่ที่บ้านฉันมีรูปใหญ
0: ่รูปใหญ
3: ่ท่านแม่อยู
0: ่แล้วอันนี้ถุงเขียวเหนียวซับนี่คุณแม่เย็บเองก็ว่า
3: ไม่ได้เย็บเองแม่เย็บมาจากวัดอาวุธ
0: นี
3: ่ตังค์2บาท
0: มี
3: ป้าเป็นคนแก
0: ่เป็นคนแก่เดี๋ยวนี้แพงมากเลยเขียวเหนียวซับนะ
4: เย็บมือ
3: เย็บมือ
0: ครับแล้วก็ตอนที่อยู่คุณแม่เนี่ยได้ศึกษาพวกคุณแม่ได้ให้กระทรวงคาถาอะไรไหม
3: แม่ให
0: ้เป็นอะไรบ้าง
3: ให้เป็นของแม่ไม่ได้ให้สวดมนต์พร้อมๆกันอะไร
0: ไม่ได้ให้พิเศษว่าคาถานี้คาถานี้ณโภคทรัพย์ณชาลีติมีไหม
3: ณชาลีติอย่างเดียว
0: อ๋อ
3: ไม่มีอื่น
0: ไม่มีอื่นณชาลีติเรื่องแล้วเวลามาหาคุณแม่เนี่ยต้องมาอธิษฐานอะไรขออะไร
3: เอาน้ำมาน้ำมาหาบมาด้วย
0: ไม่แล้วต้องมีศิลาน้ำไหม
3: ไม่ใช่ถ้าอยู่กับแม่ตอนตีห้าเนี่ยเอาน้ำมาหาบเนี่ยตักน้ำให้เต็มโอ่งแล้วแม่จะไปเข้าห้องน้ำก็พาแม่มาเข้าห้องน้ำน้ำเต็มแล้วป้าเป็นคนตักนะตกข้ามแม่น้ำลงกระดิ่งแล้วก็ภาพนี้ปั้นที่วัดท่าผา
0: ท่าผา
3: 49องค
0: ์โอ้โหแล้วอยู่ใครบ้างอ่ะไม่รู้
3: ไม่รู้แล้วก็ปั้นอีก3องค์อยู่ที่มหาสุพจน์หมองาแล้วก็เอาไว้ที่ศาลนี่องค
0: ์แล้วตอนที่คุณแม่มาเนี่ยคุณย่าเนี่ยคุณแม่ได้ให้อะไรคุณย่าบ้าง
3: ตอนแรกอ่ะคนมาพอเขามาเขาก็เด็กนักเรียนเลิกพอด
0: ี
3: ก็ให้เด็กนักเรียนนั่งให
0: ้
3: แม่เลือกเอานี่ป้าไม่ได้มาป้าก็เลยมาตามพ่อพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านพอดีแขกมาก็นุ่งเกงขาสั้นแต่เชือกคอกระเช้าก็มาเรียกพ่อแขกมาบ้านแขกเขามาไกลอย่างนั้นก็เลยพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนมีแขกรอก่อนแม่ก็บอกว่าเอาอีหนูคนนั้นอ่ะหนูที่เพิ่งพูดกับผู้ใหญ่อ่ะพ่อหนูเป็นผู้ใหญ่บ้านเอาคนนั้นคนเดียวเอาฉันฉันก็ตกใจว่าอะไรเราไม่ได้มายุ่งอะไรกับเขา
0: ก็ที่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็มีรูปถ่ายคุณแม่ใบใหญ่รูปถึงรูปเดิมแล้วก็ว่าพวกพระพุทโธมีไหม
3: พระพุทโธ
0: ไม่มีแล้วถุงมีไหม
3: ถุงมี
0: อ๋อเก็บไว
3: ้ยังอยู
0: ่อ๋อยังอยู่นะ
3: ถุงอยู่ใบเดียว
0: ใบเดียว
3: ใบนึงให้น้องสาว
0: สีเขียว
3: สีเขียว
0: เขียวเหนียวซับนะฮะข้างในก็มีผ้าไหมหรือจะมีรูปถ่ายแล้วมี
3: แบงค์มีแบงค์ตังค์2บาท
0: อ๋อแล้วก็มีพวกสาคูมีพริกไทยไม่มีนะ
3: ไม่มีตังค์ใส่ตังค์2บาท
0: 2บาทที่วัดอาวุธจะแจกเป็นพวกมีพริกไทยมีสาค
3: ูอ๋อนี่ที่หลังทำที่นี่เสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ไปวัดอาวุธแม่อยู่เนี่ยชนาอย
0: ่
3: างเต็นท์เนี่ยสองตั้งสองเต็นท์ป้าก็เลยแม่บอกว่าหนูใหญ่มาวันเสาร์นี่เลิกงานแล้วมานะตอนตีห้าป้าก็ไปนี่เป็นหนามหลวงนี่โรงเรียนธรรมศาสตร์น
0: ี
3: ่ท่าพระจันทร์นี่ก็นี่ข้าพเจ้าก็เดินขึ้นไปนี่โรงเรียนธรรมศาสตร์อยู่ข้างในเมื่อก่อนนี่แล้วก็ครั้งนี้ต้นโพ3ต้นป้าไปนั่งขอเงิน สร้างวัดอาวุธทุกวันเนี่ยที่อยู่หลังเนี่ย
0: เนี่ยขอวัดอาวุธตอนนั้นเจ้าคุณใหญ่เป็นเจ้าวาดใช่ไหม
3: เจ้าวาดมีแม่องค์เดียวตั้งโดโด
0: มหาทองดีอยู่ไหมตัวนั้น
3: หนูไม่ให้ยุ่งกับเขา
0: คร
3: ับแม่ไม่ให้ไปยุ่ง
0: โอ้ปัจจุบันนี้คือเจ้าคุณทองทองดีซึ่งมาจากวัดสัมพันธวงศ์เป็นท่านผมก็อายุ94
3: แต่ละฉัน4ป
0: ี94ก็ยังแข็งแรงนะ
3: ตอนนี้เหรอ
0: ครับแข็งแรงเดินโบสถ์เดินวนรอบโบสถ์ได้เลย
3: ถ้าทำงานอะไรท่านก็มาสวดได้พบตอนสวดเท่านั้นไม่ได้คุยอะไรกัน
0: ครับตอนที่ปฏิบัติกับคุณแม่เนี่ยอภินิหารเคยเจอไหม
3: เคย
0: มีอะไรบ้างครับ
3: เพราะว่าทำสร้างศาลาแล้วนะ
0: ครับ
3: สร้างแล้วฉันก็ไปแม่เขาบอกว่าไปหนูไม่ต้องยุ่งอะไรนะไปแล้วเดี๋ยวไปวัดหลวงปู่สด
0: อ๋อวัดปากน้ำ
3: ก็บอกให้นั่งคอยอยู่เนี่ยไม่ต้องคุยอะไรไม่ต้องพูดอะไรอย่างนั้นก็ไปวัดหลวงปู่สดกลับมาแม่ก็บอกสวยไหมลูกฮะเนี่ย49องค์แม่ทำ49องค์
0: ครับแล้วปัจจุบันในเวลานงนอนมีคุณแม่มาเข้าฝันมีมิตรมีอะไรบอกอะไรไหม
3: มีค่ะ
0: มี
3: ทุกวันนี้ก็มี
0: มาบอกว่าอะไรบ้างครับ
3: บอกว่าวันนี้ต้องทำให้นั่นให้นั่นนะทำให้นี่นะหนูก็มาไหว้ทุกเช้า
0: เ
3: ช้านี้ไม่ได้มาไหว้เดินแล้วก็ได
0: ้นี่คือคุณแม่คุณย่าลำใหญ่นะที่ปฏิบัติคุณแม่เมื่อปีพ.ศ
3: .2498
0: ที่คุณแม่มาอยู่ที่วัดท่าผามาหาเงินสร้างพระอุโบสถวัดท่าผาที่เราเห็นทุกวันแล้วก็รูปถ่ายที่นี่คือตรงที่ตรงนี้เป็นศาลาไปแล้ว
3: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้ไปแล้ว
3: โรงไม้เก็บที่สร้างโบสถ์เนี่ย
0: ที่ทั่วเลยทั่วโลกเนี่ยคือถ่ายที่วัดท่าผาวัดท่าผามีคนรู้จักเพราะรูปนี้
3: ภาพเนี่ยทุกภาพนะของวัดท่าผาทั้งนั้น
0: ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย
3: เนี่ยเนี่ย
0: ครับผมก็กลัวของอาจารย์ลุงแกเนี่ยเนี่ยเนี่ยของวัดท่าผาทั้งนั้นเลยนะ
3: ของวัดท่าผาน ี่ตาไม่ดีเทียนโอนไปทางไหนนี่รอไม่โตมาใส่แล้ว
0: โอนทางซ้ายนี่โอนทางนี้
3: ซ้ายนี่ภาพสาม
0: แล้วก็บินโตคือถ้าภาพแท้ต้องมีบินโตอันที่ว่าเขาไปถ่ายอื่นมันไปตัดเป็นโตออกกันเลยเนี
3: ่
0: ย
3: แล้วก็ตอนหลังมาเอามีโตม
0: า
3: ภาพหนึ่งตรงเตี้ยเลยลมแรงนะลมแรงมาก
0: เ
3: ลย
0: นี
4: ่ตรง
0: นี่คือโบราณร้านสีเงินร้านด้วยน้ำยาไฮโปถ้าท่านจะศึกษาตรงนี้ต้องเอามาอันนี้ผิวประหลอดมันจะขึ้นนะ
3: ถ้าให้พุทธไปองค์หนึ่ง
0: พุทธไหน
3: พูดนิพพานน่ะที่อยู่วัดสัมพันธวงศ์เมื่อก่อนนี่เองพูดน่ะรู้จักไหม
0: รู้จักเจ้าวาดโรงพยาบาลก็รู้จัก
3: เขาก็รับปากแม่ไว้เขาชงเงินให้ป้าตลอด
0: เลยดีแล้วครับป้าอยู่กับคุณแม่มาตลอดนะครับก็นี่คือเรื่องราวของที่วัดท่าผาครับมาครับวัดท่าผาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็มาไหว้คุณแม่แล้วก็มาพบกับย่าทวดลำใหญ่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมถึงเราจะคู่ครับครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับก็แล้วท่านก็อยากทราบเรื่องราวอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจเข้าไปได้เลยนะฮะ
5: ครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพบกับคุณแม่ลำใหญ่นะที่อยู่กับคุณแม่บุญเรือนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2498ท่านก็มีวิชาอาคมเรื่องของเวทมนตร์คาถาก็จะให้ลงกระบอกผมแล้วก็เล็กคุยเฟื่องเรื่องพระนะแล้วก็อาจารย์ตีนพินนิยมเราไปชมบรรยากาศที่คุณแม่ลำใหญ่ลงกระบอกเป่าเวทมนตร์คาถาให้กับพวกผมเรียนเจอทุกท่านไปชมพร้อมๆกันครับ

0: ขอคุ้มครองรวยรวยนึกอะไรขอให้ได้อย่างใจนึกนะลูกมีคิดอะไรขอให้ได้อย่างใจคิดร่ำรวยร่ำรวยไปถือไปถือมาเรื่อยเรื่อยนึกอะไรถึงความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสาธุขอทุกขอทุกอยู่ที่หนูคนเดียวนะอยู่เย็นเป็นสุขนึกอะไรถึงความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาเทวดาฟ้าดินปกปักรักษาแม่บุญเบือนโตบุญเติมให้พรทุกชิ้นทุกอย่างให้ร่ำรวยเศรษฐีเศรษฐีเงินทองไหลมาเทมาเทวดาฟ้าดินปกปักรักษาที่ศาลแม่นี้ก็คุ้มครองหนูด้วยทุกคนนะทั้งบ่าทั้งไหลนึกอะไรถึง
1: มา
0: ทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยถูกในวันที่หนึ่งนะลูกขอญาติหน่อย
1: ได้ได้เลยถอดหมวกไม่ได้หัวร้อนจับไหล่ก็ได้จับหัวได้ไม่เป็นไร
0: ไม่ใช่หรอกเราจะลงอะไรอ
1: ่
0: ะของที่นี่มันแรงกว่า
1: ครับครับครับ
0: นี่ก็อะไรสงครามพัฒนาขออนุญาตนะคะ
1: ครับ
0: อยู่เย็นเป็นสุขนึกอะไรสงครามพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าให้ผักผัดทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วถ้าผิดทั้งไปขออภัยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: บนหัวนี้จักติดทั้งนั้นเลย
1: ครับสาธุสาธุสาธุสาธุครับ
0: มาขึ้นบาขึ้นไหลขึ้นท้องขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนึกอะไรสงสารพัฒนาอย่างที่ใจนึกหนูทำอะไรขอให้ได้อย่างใจนึกนึกอะไรขอให้ได้อย่างนั้นนะสาธุวันนี้ศักดิ์สิทธิ์หมดทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ไม่กล้าลง
1: ครับขออ่าครับ
0: รวยรวยร่ำรวยนึกอะไรขอให้ได้อย่างใจนึกหนูอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับแม่มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แม่มีศักดิ์สิทธิ์มากนะขอให้หนูอยู่เย็นเป็นสุขในตัวหนูขอให้ไปถึงไปถึงเงินทองไหลมาเทมาเทวดาฟ้าดินปกปักรักษาคุ้มครองหนูแบบไม่หนักนะลูกรวยรวยรวยรวยสาธุสาธุสาธุสาธุถูกในวันที่หนึ่งได้มาไงเนี่ยนะ
2: ได้มา
0: ที่
2: ใครทำงานมาทำต่อไปเนี่ย
0: แม่ชอบมากนะทุกสิ่งทุกอย่างหนูถ้าหนูจะออกจากบ้านหนูจะเดินเข้าสถานฌานที่จิตทุกครั้งให้ได้9ครั้งแล้วหนูจะโชคดีเหมือนหอยนึกอะไรก็ทำไปนะทุกสิ่งทุกอย่างรวยรวยรวยรวยทำไหนมาเทมาเทมาแล้วดีแล้วดีแล้วดีทั้งบาแล้วใหม่หนูได้โชคดีนะคะโชคดีโชคดีโชคดีที่หนูสังเกตได้ร้อยรวยรวยรวยรวยนะทุกอย่างหนูจะมีเงินมีทองรวยมากมาก
1: ครับท้ายรายการท่านที่ฟังรายการผมคุยเฟื่องหลวงพระโดยผมวันชัยสุพรรณที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงและทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงครับที่ผมได้นำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลต่างๆมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานาประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลนะครับ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: เคาะข่าวดังตามกระแส
4: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
3: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
4: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
3: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
4: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
3: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตน์นิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
12: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
11: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
13: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
8: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
14: นายบัญชาชนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดจันทราสุขนุชสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แ อส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.-9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ก็มีคนมาสนใจเอ๊ะทำไมฝรั่งอเมริกันโกรธมาเรื่องสแกมเมอร์ทำไมท่านรัฐบาลไทยยังนิ่งๆเขาบอกเขาก็แค่แก้ตัวก็แทบตายแล้ว มีบริษัทอยู่ในตึกนั่นก็ต้องแก้ตัว แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเผื่อมีคนจะไปล้ม

0: มีการก่อตั้งอ้าวกลายเป็นคนในนั้นอีก
1: รัฐมนตรีคลังที่โดนในสารัฐส่งมา6คนหนึ่งเนี่ยนะคือรัฐมนตรีช่วยคลังที่ต้องออกแต่คุณนี่บอกผมให้เขาออกเองอ่ะเอาคุณเอาเขามาแล้วคุณก็ต้องให้ออกเองเป็นนายกก็ถูกต้องแต่ถามว่าแล้วทำไมคุณเอาเขามาล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะ
0: ก็เลยทำมือหนึ่งวันนี้ก็ลงตีกันปิดด่านเขมรแต่ก็จัดเงินไปช่วยเขา
1: เ
0: พราะว่าเรามันหน้าไหว้หลังหลอกอย
1: ู่
0: หน้าไหว้หลังหลอกอยู่แต่ว่านั่งไว้หลังหลอกแต่เขาก็อยู่ได
1: ้
0: เขาก็อยู่ได้อยู่ได้ดีด้วย
1: มีคนเขาถามว่าดูว่ารัฐบาลคุณอาทิตย์เนี่ยไม่มั่นคงเปราะบางมากแต่การล้มยังมองไม่เห็นอ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรครับพี่เด่น
0: ก็วันหนึ่งเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเขาแน่นหนามากคือประชาชนที่เลือกพรรคเขาเนี่ยแน่นหนามากข้างๆเขาก็คือกลุ่มก้อนที่เคยทำมาเคยเรียกบริหารราชการร่วมกันมาไม่อยากใช้คำว่าทำมาหากินนะก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งนานไอ้ความรู้สึกที่เหมือนว่าไอ้ทำไมมาอยู่สี่เดือนมันเหมือนสี่ปีวะไม่ใช่มันนะเพราะเราเห็นเขาไปแล้ว40ปี
1: อยู่กับเขามาตลอดแล้วสมัยน้องตู่ผมเขาก็มา
0: แต่พ่อแม่เข้ามามันเป็นพวกเข้ามาแล้ว40ปี
1: ปู่จีนเดียวมา
0: เพราะนั้นมันอยู่4เดือนมันก็คือไอ้40ปีนั่นแหละเพราะว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนต้องใช้คำว่าย่านเง่าสักการะทำไมใช้คำอื่นมันจะแรงไปนะคนก็อยากจะเปลี่ยนให้เห็นหน้าเห็นตาคนใหม่ๆบ้างคืออยากจะได้รสชาติใหม่ๆนี่มันก๋วยเตี๋ยว
1: ชามเก่า
0: ชามเก่าแล้วมันหมูก็นิดเดียวเนื้อก็นิดเดียวมีแต่ก๋วยเตี๋ยวกับน้ำนะน้ำก็ใสแจ๋งเลยไม่มีอะไรเข้มข้นเลยนะเครื่องเคียงก็มีไม่มีอะไรวันนี้คนมันก็ลำบากเพราะว่าทำมาหากินไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อประเทศมันสุดโทรมคนต่างจังหวัดก็จะสุดโทรมก่อนเมื่อมันสุดโทรมเลยเขาปลูกไม่ได้ค้าขายไม่ได้ลูกหลานเขาก็ต้องตีเข้าเมืองใหญ
1: ่
0: นะไปเมืองที่เป็นภูเก็ตเชียงใหม่โคราชกรุงเทพชลบุรีระยองอะไรค่อยตามแต่เพื่อเอาเงินจากเมืองใหญ่เนี่ยไปให้ไปเจรจาครอบครัวเขาที
1: ่
0: ในจังหวัดที่เล็กก็จังหวัดรองขึ้นมาคนมันก็มากองอยู่ที่นี่หมดเงินที่มันมีอยู่มันก็ดูดมาที่กรุงเทพแล้วก็หายไปหมดหายไปที่ไหนก็หายไปกับพวกตระกูลใหญ่ๆซึ่งมีอำนาจในทางเศรษฐกิจมหาศาลคนพวกนี้เอาเงินไปก็ขึ้นหายไปเลยเงินใหม่ก็เข้ามาเพราะน้ำเนี่ยมันก็ไหลเข้ามาตลอดแต่พอมันขึ้นไปแล้วมันไม่ตกลงมาใหม่มันหายไปเลยเหมือนมันไหลขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ำไม่ได้เป็นเมฆเป็นฝนมันก็ลำบากนะเนี่ยไอ้บริษัทพวกเนี่ยมันทำให้สังคมไทยตอนนี้มันยากลำบากก็ผมอยากให้ดูเถินวันนี้ดูแล้วกันว่าไอ้รถไฟที่มันวิ่งมาจากคุนมิงเนี่ยมาเอเชียใต้เนี่ยถ้าเรามองมันเป็นต้นไม้นะ
1: ครับ
0: รากมันเนี่ยไปมาเลเซียไปลาวไปเขมรมาไทยไปพม่าดูดทรัพยากรของไอ้ดินเนี่ยจากประเทศ 4-5 ประเทศเนี่ยดูดเข้าเวียดนามด้วยแล้วเข้าต้นไปไปออกดอกออกใบที่ประเทศจีนแล้วเอาลูกกลับมาขายเราอีก
1: เออ
0: รู้ไหม
1: ใช่ใช่
0: มันไม่ใช่ความเจริญนะมันเป็นการดูดคืนนะกลายเป็นเมืองขึ้นเป็นการบันเนบันทำไว้ก่อนเขาเรียกบรรณาธิ
1: บรรณาการเครื่องบรรณาการ
0: ใช่ไหมแต่วันนี้มันสะอาดไงมันเป็นท่อรถไฟลงมาเลยแล้วก็ดูดทั้งหมดเข้าไปนี่เป็นรถสินค้านะเป้าหมายมันจริงๆเป็นรถสินค้าไม่ใช่รถโดยสารนะ
1: ใช่ครับรถสินค้า
0: เพราะนั้นก็มันดูดทรัพยากรตรงนี้ไปหมดเนี่ยแล้วก็ใส่ท่อแล้วก็ลากเข้าต้นดึงวืด
1: เอาแล้วเราไปเด็กขับรถไปติดทะลุลาวไปด้วยนะไปยังไงมาไปเวียดนามอะไร
0: ก็แถวนี้ก็จน
1: เลย
0: จนเท่ากันหมดเพราะมันไปจีนหมดนี
1: ่
0: แล้วเขาก็ส่งโปรดักไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่มาขายเรา
1: เ
0: นื้อเบาหวิวเลยตัด900เอาของเราไปหนักอึ้งเลย
1: เ
0: นื้อปูนแร่ไปแต่แล้วส่งมาเป็นกระป๋องติกเบาๆอันนึงกินไปแล้วคุณ999 บาทเนี่ยมันก็เจ๊ง เราก็เหนื่อยเราก็มีใครต่อสู้ให้คนไทยไม่มีใครต่อสู้ให้ใครทุกคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเก็บทำมาหากินกันไปนะฮะ
1: ในฐานะเป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเนี่ยเคยเห็นท่านนายกหนูเนี่ยท่านบริหารงานตอนเนี้ยช่วงที่เป็นนายกเต็มตีเนี่ยมาเนี่ยทำอะไรแล้วให้ประชาชนได้มั่นใจว่าโอ้โหนำความเจริญมาสู่ประเทศมีผลงานมีบ้างไหมฮะ
0: ก็ที่ท่านเก่งที่สุดก็คือเห็นการร้องเพลงกันหรือดนตรีก็ยังไม่เห็นนายกคนไหนทำอย่างนี้เลยเนี่ยก็เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของท่านร้องเพลงเล่นดนตรีเป่าแซกโซโฟน
1: แล้วนี่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไปกันนะวันที่20เนี่ยจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปไอ้ EU เอาคณะไปด้วยเออแล้วเอ๊ะมันเป็นผมก็ยังงงๆว่าทำอะไร
0: ก็มันก็คล้ายกับตอนที่คุณแต่ถ้าเป็นนายกก็ไปตลอด
1: เ
0: ลย
1: เออไปตลอด
0: เพราะว่าการบริหารตัวจริงไม่ได้อยู่ที่นายก
1: การบริหารตัวจริงไม่ได้อยู่ที่นายก
0: เขาไปไหนก็ได้เพราะว่าก็มันมีการบริหารจากเงาแห่งอำนาจนะฮะเรียกว่าเงาแห่งอำนาจถ้าเป็นทางจริงก็เรียกว่าการปกครองจากหลังม่านเนี่ยการปกครองจากหลังม่านนะเหมือนเราอยู่ในบ้านเราอยู่ไหนก็ตามในบ้านก็ต้องฟังเราไปอยู่ที่ไหนก็ได
1: ้
0: เอาอันนี้ท่านแล้วก็ฟังแล้วมันนายกก็คงเหมือนกันเหมือนพ่อบ้านที่ไปต่างประเทศบ่อยๆส่วนเรื่องในบ้านก็สั่งแม่บ้านไปตอนนี้มันมีคนดูแลให้พิเศษเนี่ยซึ่งผมอยากจะให้เห็นเลยว่าคนหนึ่งมี190กว่าคนหนึ่งมี70กว่าอีกคนหนึ่งมี50กว่าแต่ถ้าเผื่อเอาไอ้190ออกมาแยกใหม่เนี่ย มันก็จะเหลือประมาณ80บวก80
1: ครับ
0: เพราะอีกป้าอีก80เนี่ยเป็นพวกคจเป็นพวกยิปซีคือพร้อมจะย้ายไปอยู่นู่นอยู่นี่ขอให้ได้เป็นรัฐบาลแล้วกัน
1: ไม่ได้ฝากเลี้ยงนะ
0: ไม่ได้ฝากเลี้ยงเพราะเขาตัวใหญ่เป็นบ้านใหญ
1: ่บ้านใหญ่
0: พวกนี้ไม่ใช่เด็กมีเงินในตัวเองแล้วก็มีเกาะกลุ่มก้อนชัดเจนนะไปไหนไปด้วยกันนะฮะเป็นไปไหนก็ยับย้ายไปด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนดูแต่ว่าจะไปทางไหนบ้านใหญ่ไม่ไปทางเดียวคือไม่ไปที่สีส้
1: ม
0: เพราะกลัวไฟไหม กลัวไฟไหม้บ้านไม่ไปสีส้มแต่พร้อมจะไปกันแดงไปกับแมงเงินไปกับเขียวได
1: ้
0: เพราะเป็นพืชพันธุ์เดียวกันนะฮะอันนี้ผมว่าอันนี้คราวนี้เราคงจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายทางการเมืองเพราะว่าเราก็หวังว่าเมื่อวันที่14จะมีอะไรรุนแรงนี่15 16 17 18เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบาวิวเลย
1: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ผมถามพี่เดียนตั้งแต่แรกเลยอะไรว่ามันเหมือนไม่มีอะไรเกิดข
0: ึ้
1: น
0: ก็ตื่นเต้นอย่างนั้นนะ14นี้ต้องตายต้องแย่ต้องนะแต่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ก็ไปลงไอ้ประธานกกต.นี่หน้าเป็นลิงหน้า
0: คุณสนธิก็แผ่วไปเลยพอจบปั๊บก็แผ่วเหมือนเอาม็อบมาตัดม็อบสร้างม็อบไม่ตัดม็อบถ้าเรารู้จักการเดินในทุ่งหญ้าที่มันหญ้าแห้งมากเนี่ยแล้วไฟกำลังลุกไหม้มาเน
1: ี
0: ่ยไฟกำลังลุกไหม้มามันก็วิธีหนึ่งที่เขาเอาตัวรอดนะในพันก็จุดไฟไปที่ฝ่าเท้าเองให้ไฟไหม
1: ้
0: ไม่แล้วก็กระหลบนิดหน่อยพอมันไหม้มันจะดำใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วไฟมันก็จะลามออกไปลามไปบล็อกไฟตัวนู้นไม่ให้ไฟใหญ่มาไม่ถึงเพราะมันมาติดไฟที่เราจุดนะผมก็มองว่าม็อบเพื่อตัดม็อบมันก็มีนะม็อบใหญ่เล็กเผาก่อนหรือการม็อบใหญ่เกิด
1: ใช
0: ่ก็เลยไม่มีม็อบไงก็นี่ผมก็จำวิธีของพวกคนในพานที่เขาใช้วิธีหนีไฟป่าเขาก็จุดไฟทำไฟตัวเองก่อนจุดปุ๊บแล้วมันก็ลามออกไปข้างฝั่งละ200-300เมตรแล้วก็ยืนตรงกลางไฟมาก็ไม่มีเชื้อก็หยุดตรงนั้น
1: รัฐบาลดูว่าไม่มั่นคงเลยเปราะบางแต่มันก็ลงไม่ได้ข่าวถอนตัวก็มีเยอะจะไปเอาส้มบวกแดงบวกเหลืองบวกไฟจราจรไอ้นี่ถอยมาไอ้นี่เด้งไปผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงพี่เด็ด
0: ก็เราต่อจากที่เราพูดกันตะกี้นี้กันว่าวันที่ก่อน14เนี่ยทุกคนมองนี่คือถึงคาดม็อบใหญ่มือมาฟ้าตกถล่มทลายฟ้าผ่าฟ้าร้องแน่น
1: อ
0: นพอวันที่15เงียบ 16เงียบปีแต่ฝนจริง
1: แล้วก็เดี๋ยว20เสียหนูบอกเดี๋ยวคุณจะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ต่อยุโรปเอาคณะไปเที่ยวเลย
0: ก็เงียบมาจนถึงวันนี้นะแล้วก็ยังไม่มีวี่แววอะไรเลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรการเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตของเขาเนี่ยได้ผลแล้วถ้าอวัยวะที่เสียไปเนี่ยถูกรักษาหายในอนาคตร่างกายก็กลับมาแข็งแรงกว่านะส่วนคนที่จะมาเป็นเหยื่ออะไรต่อไปเนี่ยก็ต้องมานั่งรอว่าชุดแรกจะเป็นยังไงทับหน้าเนี่ยผู้นี้หน่วยกล้าตายนะถ้าหน่วยกล้าตายไม่ตายข้างหลังก็สบายหมดถ้าหน้าหน่วยกล้าตายถูกรวอไกลมันหายไปทั้งรวอไกลเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าเราเอาไก่ไปเสร็จกลับมาครบมันก็ไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรใช่
0: เราเอาไก่นี่เดี๋ยวชาวบ้านจะไม่เข้าใจมันหมายถึงหน่วยลาดตระเวนทางทหารเวลาเขาจะออกไปรบกันเนี่ยเขาจะมีกองทัพใหญ่กองทัพหลังจะมีส่วนหน้าเป็นสเกลเนี่ยพวกนี้จะออกไปหาข่าวนะแต่พวกนี้ไปแล้วไม่กลับก็แปลว่าอันตรายใหญ
1: ่
0: ถ้าไปแล้วกลับมาก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือคำว่ารอวอไก่ต้องอธิบายก่อนซึ่งก็เหมือนกันกับหัวสวเนี่ยมันมีทัพใหญ่สุดคือชุดแม่ทัพชุดรัฐมนตรีกับสสผู้นำพรรคแล้วก็มาชุดอีกชุดหนึ่งแล้วก็ชุดที่มาเนี่ยมาตายเนี่ยเป็นชุดที่ส่งมาชิมลางนะฮะซึ่งถ้าเขารอดมันก็รอดหมดถ้าเขาตายก็ยังไม่รู้ถ้ามันไม่รอดไม่รอดเท่าไหร
1: ่
0: ก็มันก็กลายเป็นตัวเลขไปนะอันนี้ก็คือแล้วมันก็ได้ผลคือมันเงียบเลยทุกคนก็รอว่าอีกกี่ปีศาลท่านจะพิพากษาว่าไงนะอีกกี่ปีก็ไม่มีใครรู
1: ้ไม่มีใครรู้
0: นะ
1: ใช่
0: เพราะไงแต่เวลาของสวก็ใกล้หมด5-6ปีเดี๋ยวก็แผ่
1: ไม่ถึงแล้วเลยสองปีเองผ่านสองปีคืนแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็แค่นั้นเองก็มัน5ปีใช่ไหมห้าปีเองนิดเดียวเดี๋ยวก็ไปอีกปีกว่าก็เกือบจบแล้วถึงแล้วก็แต่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันก็สมประสงค์อยู่แล้วเพราะการแต่งตั้งคนอื่นสวทำหมดแล้วนี
1: ่แล้วก็เขาอยู่เหลือพอที่จะแต่งตั้งได้เพราะโดนไป20กว่าเองเขาเหลือไป100กว่า
0: เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาก็ต้องชมว่าคนที่เล่นการเมืองณวันนี
1: ้
0: ฝีไม้ลายมือต้องถือว่าสุดยอดแต่ว่าไอ้ที่ท่านพิชัยรัตน์ดีหลกละนักภูเก็ตบอกว่าผมคิดว่าทันทีพรรคพุทธไทยต่อคดีว่าสวมีแนวโน้มเป็นยุทธศาสตร์วิจารณ์กระบวนการแต่ไม่เป็นหน้ากันเนี่ยกระสุนการอำนาจใดก็ตามแต
1: ่
0: บอกว่าไม่อยากจะถอนตัวเพราะไม่พอใจผมบอกไม่มีทางนะครับไม่มีทางหรอกเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยมานานแล้วหรือตลอดชีวิตพวกเรามันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจทางการเมืองนั่นเองนะอำนาจตัวอื่นอำนาจของกองทัพอำนาจของสื่อสารมวลชนอำนาจของข้าพ่อค้าขาบดีชั้นผู้ใหญ่อำนาจของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อำนาจของผู้นำทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธหรืออิสลามก็มีบทบาททางการเมืองนั้นนะฮะเมื่อก่อนก็ถ้าไทยวัดไทยรัฐเดนิวเอายังไงการเมืองก็ไปอย่างน
1: ั้นไปอย่างนั้นใช่ใช่ใช
0: ่ไม่เยอะลูกหนึ่ง3579ไปไหนทางก็เป็นเรื่องทางนี
1: ้
0: ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไทยรัฐเดนิวก็ไม่มีวันนี้3579ก็อะไรไม่มีก็มีแต่พวกอย่างพวกเราป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคนทีวีเล็กๆทีวีย่อยเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักแต่พอจะไปเอาเป็นมวลชนออกมาเดินบนถนนมันก็ต้องมีอีกหลายปัจจัย มีการชักจูงมีการปลุกระดมมีท่อน้ำเลี้ยงพอเราขยับไปปั๊บรัฐบาลฝ่ายราชการรับก็ถึงตัวเอาทำอะไรเพื่ออะไรใครจะเสี่ยงอ่ะมันก็ไม่มีตัวตน
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็ผมว่านักการเมืองอย่างระดับคุณทักษิณก็ดีคุณเนวินก็ดีหรือคุณธรรมนัสก็ดีซึ่งเป็น3คนที่มีผู้แทนเกือบ300คนคุณนิวินมี190กว่าคุณทักษิณมี70กว่าธรรมนัสมี50กว่ารวมแล้วก็เกิน250ไปเยอะคน3คนเนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันการเมืองก็ไม่เปลี่ยนไม่ทะเลาะกันเนี่ยการเมืองเปลี่ยนไม่ได้เลย
1: ไม่ได้มันเกิดเสียงเกิดขึ้นแล้ว
0: ถ้าเขาทะเลาะกันเขาก็ตายหมด
1: เ
0: พราะทหารเข้ามาสมมติทหารเข้ามาหรือพรรคประชาชนเข้ามาพวกเขาก็หายหมดแล้วเราจะทะเลาะกันเพื่ออะไร ก็ถ้าอยู่วันนี้แล้วก็ต่างคุณก็มีเนื้อนาบุญที่ได้คุณก็มีวันนี้ถ้าธรรมนัสบอกว่าอยากจะได้อะไรผมว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินก็ไม่ขัดข้องเพราะคุณธรรมนัสก็บอกว่าคุณคุณอนุทินเพื่อนกันก็มีเพื่อนมี280กว่าในสภายังมีเพื่อนอีกคนเตรียมไว้อีก50กว่าโอ้โหมันเกือบ3มันเลยเกือบ400เสียงไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณธรรมนัสบอกว่าคุณนั้นที่เป็นเพื่อนและยังเป็นเพื่อนมันก็คงเป็นเพื่อนจนตาย
1: แล้วสีส้มเขาเล่นการเมืองยังไงเนี่ยผมก็งงเหมือนบ้าเลยนี่ก็ออกมาดิจะ
0: สีส้ม
1: เนี่ยไม่ไว้วางใจเดี๋ยวจะอะไรโม้ๆกันหมดเมื่อไหร่
0: เป็นเขาสร้างให้เป็นผู้ร้ายไปแล้วไงก็ถูกสับปะรดให้เป็นฝ่ายค้านก็เป็นก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปนะก็คอยฉุดนางเอกไปนะฉุดนางเอกไปแล้วก็ถูกพระเอกไปลากกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นหนังไทยดีกว่า
1: ก็สู้อภิเศกยังไม่ได้อภิเศกที่มี20คนนะเขาชิงการนำหมดเลย
0: อ้าวเขาคือมวยใหญ่มาเขามวยใหญ่มาเก่าเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลมาเขาเคยเป็นผู้ครองอำนาจยาวนานในระบอบประชาธิปไตย80 90 94 ปีเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นผู้ครองอำนาจมาตลอดนะเพราะนั้นเขามีมันมีอดีตมีอนาคตที่เขาต้องเด่นแต่เวลาวันนี้เขาจะสร้างพรรคให้มันใหญ่กว่านี้ได้ยังไงเขาก็ทำคิดว่าวันนี้ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจจะไปถึง30 40 40 50ข้างหน้าใช่ไหมก็ต้องยากเกินมาแต่ถึงคุณอภิสิทธิ์จะมี7วันนี้พรรคส้มมี100กว่าให้คุณอภิสิทธิ์มี100กว่ารวมกัน260เข้าก็ไม่เป็นรัฐบาลเดียวกันมันก็ยังปลอดภัย
1: ใช่
0: นะวันนี้เนี่ยคนในรัฐสภาไม่มีวันทะเลาะกันเพื่อให้คนอื่นเข้ามามีอำนาจ
1: ใช่เพราะไอ้พวกเช็ดอาวุธเช็ดลงน้ำมันแล้วเมื่อไหร่จะถึงตากู
0: จริงๆแล้วมันถอดถ้ามันถอดรูดไปเรื่อยจาก500คนเนี่ยถอดปึ๊บเอาครับไอ้3ไอ้100กว่าออกไปส้มออกไปถอดไปมันจะเหลือแค่คน3คนที่ยืนคุยกันคุณนัทคุณทักษิณและคุณเนวินถ้า3คนที่ไม่ชกกันสภาก็นิ่งแล้วเขาจะไม่ชกกัน
1: เป็นไปได้ไหมที่คุณเนวินจะไม่เอาเสี่ยหนูนะเพราะดูอาการเสี่ยหนูงานไม่ค่อยทำไปทัศนศึกษาอย่างเดียวเลยแล้วก็เอาทีมไปอะไรไปแล้วตัว
0: ถ้าคุณเนวินจะไม่เอาเสี่ยหนูคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสก็ค้างก็ค้างถ้าไม่เอาเสี่ยหนูกลายเป็นคนของคุณเนวิน 100% เข้ามาก็ค้างแต่หนูนี่เขาเป็นเพื่อนธรรมนัสเป็นลูกน้องทักษิณเก่าไปงานวันไปงานอุบลก็เห็นภาพอยู่แล้วนี
1: ่
0: จากนั้นก็ไปนั่งคุยกันใช่ไหม
1: เกิดเขาจะฝึกลูกเขาบอกว่าเฮ้ยคุณไปเอาอาจารย์เชิญมาเลย
0: มาเนวินเนวินฉลาดกว่านั่นเยอะเนวินไม่มีเสียข้างโง
1: ่
0: วันนี้ก็ถอยไปเล่นเกมเนี่ยขณะที่ทักษิณเนี่ยถูกประคับให้ถอยแล้วต้องไปเล่นเกมต่างประเทศคุณเนวินเขาโดดก่
1: อ
0: นถ้าไม่โดดก่อนก็ต้องรางทักษิณไปเขาโดดเลยไปยืนตรงข้ามใจอยู่ในประเทศไทยไม่มีแล้วก็เล่นแบบเดียวคุณทักษิณเล่นคือสร้างพรรคคุณเกียรติชัยคุณทักษิณก็มาเล่นสร้างพรรคเพื่อไทยสร้างพรรคไทยรักไทยสร้างพรรคพลังประชาชนแต่ต้องเล่นนอกกระดานแต่คุณเนวินเขารู้ก่อนเขาโดดก่
1: อ
0: นแต่สมัยไทยรักไทยกับเพื่อไทยเนี่ยคุณเนวินกับคุณทักษิณเขาเล่นด้วยกันเขาเล่นด้วยกันจนเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณสมัครมาคุณทักษิณอยู่ข้างนอกแล้วไงตอนนั้นเขาเห็นบทบาทนี้แล้วเนี่ยเขาเห็นบทบาทนี้แล้วเขาก็ทิ้งเขาถอดเลยถ้าเขาอยู่ต่อเขาก็จะเป็นอยู่ในเป้าปืนต้องโดนในสไนเปอร์แน่นอน
1: เ
0: ขาก็ถอยเขาก็มาอยู่ข้างนอกบริหารฟุตบอลหาชื่อเสียงไปนะแล้วก็สะสมพลังปัญญาสะสมพลังปัจจัยนะแล้วก็จอยเดมไปเรื่อยๆเอาใครอยากใหญ่ใหญ่ทุกคนจอยไปด้วยกูจอยไปด้วยกูจอยไปด้วยเกาะขบวนไปจนวันนี้กลายเป็นใหญ่ที่สุดเขาไม่มีวันโง่เขาไม่มีวันโลภที่จะเอาลูกหลานเข้ามาเพื่ออะไรนะ
1: การดึงแบบนี้เนี่ยคนที่เล่นคนแรกเนี่ยคือคุณสุวัฒน์นะกระโดดพับไปอยู่การเดินหลังม่านเลย แล้วคุณเนวินก็ไปคนที่สองตอนนี้ก็ไปกันหมดเลยพี่เด่นอ่านยังไงฮะต่อไปในการเมืองเนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ออกเลยนะอยู่ข้างหลังปล่อยคนลูกน้องออก
0: ก็วันนี้เขาไม่ต้องไปสู้กับทหารเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าพรรคส้
1: ม
0: เป็นตัวแปรให้แทนคราวนี้ทักส้มทำอย่างที่เขาต้องทำแต่เขาอยู่บนฝั่งบนบกแต่ทักส้มรบอยู่ในน้ำแต่ที่ส้มรบคนบนบกได้ด้วยใช่ไหมฮะเขาได้ด้วยแต่ส้มรบตะกุยตะกายอยู่ในน้ำขาปอกแปกปอกแปกปอกแปกแต่คนบนบกเป็นคนได้ประโยชน์เต็มที
1: ่
0: เพราะส้มทำยังไงก็ยังได้อยู่แค่นั้นนะเนี่ย
2: ครับผมครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวในช่วงที่2กลับมานั่งฟังพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณนะครับกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนั่งเสวนาเรื่องการเมืองกันต่อครับพักสักครู่ครับ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: ครับท่านผู้ฟังครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณแห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนั่งพูดคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเรื่องของการเมืองไทยกันต่อเลยครับ
0: ทับหน้าเนี่ยผู้นี้หน่วยกล้าตายนะถ้าหน่วยกล้าตายไม่ตายข้างหลังก็สบายหมดถ้าหน้าหน่วยกล้าตายถูกรวอไกลมันหายไปทั้งรวอไกลเลยนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าเราออกไกลไปเสร็จกลับมาครบมันก็ไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรใช่
0: เราออกไกลนี่เดี๋ยวชาวบ้านจะไม่เข้าใจมันหมายถึงหน่วยราชตระเวนทางทหารเวลาเขาจะออกไปรบกันเนี่ยเขาจะมีกองทัพใหญ่กองทัพหลังจะมีส่วนหน้าเป็นสเกลเนี่ยพวกนี้จะออกไปหาข่าวนะถ้าพวกนี้ไปแล้วไม่กลับก็แปลว่าอันตรายใหญ
1: ่
0: ถ้าไปแล้วกลับมาก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือคำว่ารอออกไกลก็ต้องอธิบายก่อนซึ่งก็เหมือนกันกับหัวสวเนี่ยมันมีทัพใหญ่สุดคือชุดแม่ทัพชุดรัฐมนตรีกับสสผู้นำพรรคแล้วก็มาชุดอีกชุดหนึ่งแล้วก็ชุดที่มาเนี่ยมาตายเนี่ยเป็นชุดที่ส่งมาชิมลางนะฮะซึ่งถ้าเขารอดมันก็รอดหมดถ้าเขาตายก็ยังไม่รู้ถ้ามันไม่รอดไม่รอดเท่าไหร
1: ่
0: ก็มันก็กลายเป็นตัวเลขไปนะอันนี้ก็คือแล้วมันก็ได้ผลคือมันเงียบเลยทุกคนก็รอว่าอีกกี่ปีศาลท่านจะพิพากษาว่าไงนะอีกกี่ปีก็ไม่มีใครรู
1: ้ไม่มีใครรู้ใช่
0: ไหมแต่เวลาของสวก็ใกล้หมด5-6 ปีเดี๋ยวก็แพ้
1: ไม่ถึงแล้วเลยสองปีเองผ่านสองปีคือแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็แค่นั้นเองก็มัน5ปีม
1: า
0: 5ปีเองนิดเดียวเดี๋ยวก็ไปอีกปีกว่าก็เกือบจบแล้วถึงแล้วก็แต่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันก็สมประสงค์อยู่แล้วเพราะว่าการแต่งตั้งคนอื่นสวทำหมดแล้วนี
1: ่แล้วก็เขาอยู่เหลือพอที่จะแต่งตั้งได้เพราะโดนไป20กว่าเองเขาเหลือไป100กว่า
0: เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาก็ต้องชมว่าคนที่เล่นการเมืองณวันนี
1: ้
0: ฝีไม้ลายมือต้องถือว่าสุดยอดแต่ว่าไอ้ที่ท่านพิชัยรัตนดีหลกละนักภูเก็ตบอกว่าผมคิดว่าทันทีพรรคพุทธไทยต่อคดีว่าสวมีแนวโน้มเป็นยุทธศาสตร์วิจารณ์กระบวนการแต่ไม่เผชิญหน้ากันเนี่ยกระสุนการอำนาจใดก็ตามแต
1: ่
0: บอกว่าไม่อยากจะถอนตัวเพราะไม่พอใจผมบอกไม่มีทางนะครับไม่มีทางหรอกเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยมานานแล้วหรือตลอดชีวิตพวกเรามันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจทางการเมืองนั่นเองนะอำนาจตัวอื่นอำนาจของกองทัพอำนาจของสื่อสารมวลชนอำนาจของข้าพ่อค้าขาบดีชั้นผู้ใหญ่อำนาจของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อำนาจของผู้นำทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรืออิสลามก็มีบทบาททางการเมืองนั้นนะฮะเมื่อก่อนก็ถ้าไทยวัดไทยรัฐเนนิวเอายังไงการเมืองก็ไปอย่างน
1: ั้นไปอย่างนั้นใช่ใช่ใช
0: ่ไม่เยอะลูกหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปไหนทางก็เป็นเรื่องทางนี
1: ้
0: ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไทยรัฐเนนิวก็ไม่มีวันนี้สามห้าเจ็ดเก้าก็ไล่ทำไมมีก็มีแต่พวกอย่างพวกเราป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคนทีวีเล็กๆทีวีย่อยเนี่ยจ๊อกแจ๊กแจ๊กอะไรมันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักแต่พอจะไปเอาเป็นมวลชนออกมาเดินบนถนนมันก็ต้องมีอีกหลายปัจจัยมีการชักจูงมีการปลุกระดมมีการมีท่อน้ำเลี้ยงพอเราขยับไปปั๊บรัฐบาลเอฝ่ายราชการรับก็ถึงตัวเอาทำอะไรเพื่ออะไรใครจะเสี่ยงอ่ะมันก็ไม่มีตัวตน
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็ผมว่านักการเมืองอย่างระดับคุณทักษิณก็ดีคุณเนวินก็ดีหรือคุณธรรมนัสก็ดีซึ่งเป็น3คนที่มีผู้แทนเกือบ300คนคุณเนวินมี190กว่าคุณทักษิณมี70กว่าธรรมนัสมี50กว่ารวมแล้วก็เกิน250ไปเยอะคน3คนเนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันการเมืองก็ไม่เปลี่ยนไม่ทะเลาะกันเนี่ยการเมืองเปลี่ยนไม่ได้เลย
1: ไม่ได้มันเกิดเสียงเกิดขึ้นแล้ว
0: ถ้าเขาทะเลาะกันเขาก็ตายหมดเพราะทหารเข้ามาสมมติทหารเข้ามาหรือพรรคประชาชนเข้ามาพวกเขาก็หายหมดแล้วเราจะทะเลาะกันเพื่ออะไรก็ถ้าอยู่วันนี้เราก็ต่างก็มีเนื้อนาบุญที่ใดคุณก็มีวันนี้ถ้าธรรมนัสบอกว่าอยากจะได้อะไรผมว่าคุณเนวินกับคุณลุทินก็ไม่ขัดข้องเพราะคุณนัทก็บอกว่าคุณคุณลุทินเพื่อนกันก็มีเพื่อนมี280กว่าในสภายังมีเพื่อนอีกคนเตรียมไว้อีก50กว่าโอ้โหมันเกือบ3มันเลยเกือบ400เสียงไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณธรรมนัสบอกว่าคุณนั้นที่เป็นเพื่อนและยังเป็นเพื่อนมันก็คงเป็นเพื่อนจนตาย
1: แล้วสีส้มเขาเล่นการเมืองยังไงเนี่ยผมก็งงเหมือนบ้าเลยดีๆก็ออกมาดีจะ
0: สีส้ม
1: เนี่ยไม่ไว้วางใจเดี๋ยวจะอะไรโม้ๆไปหมดเมื่อไหร่
0: เป็นเขาสร้างให้เป็นผู้ร้ายไปแล้วไงก็ถูกสับปะรดให้เป็นฝ่ายค้านก็เป็นก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปนะก็คอยฉุดนางเอกไปนะฉุดนางเอกไปแล้วก็ถูกพระเอกไปลากกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นหนังไทยดีกว่า
1: ก็สู้อภิเษกยังไม่ได้อภิเษกนี่มี20คนนะเขาชิงการนำหมดเลย
0: อ้าวเขาคือมวยใหญ่มากเขามวยใหญ่มากเก่าเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลมาเขาเคยเป็นผู้ครองอำนาจยาวนานในระบอบประชาธิปไตย80 90 94 ปีเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นผู้ครองอำนาจมาตลอดนะเพราะนั้นเขามีมันมีอดีตมีอนาคตที่เขาต้องเด่นแต่เวลาวันเนี้ยเขาจะสร้างพรรคให้มันใหญ่กว่านี้ได้ยังไงเขาก็ทำคิดว่าวันเนี้ยภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจจะไปถึง30 40 40 50ข้างหน้าใช่มั้ยก็ต้องยากเกินมาแต่ถึงคุณวิสิทธิ์จะมี7วันนี้พรรคส้มมี100กว่าให้คุณวิสิทธิ์มี100กว่ารวมกัน260เข้าก็ไม่เป็นรัฐบาลเดียวกันมันก็ยังปลอดภัย
1: ใช่
0: นะวันนี้เนี่ยคนในรัฐสภาไม่มีวันทะเลาะกันเพื่อให้คนอื่นเข้ามามีอำนาจ
1: ใช่เพราะไอ้พวกเช็ดอาวุธเช็ดลงน้ำมันแล้วเมื่อไหร่จะถึงตากู
0: จริงๆแล้วมันถอดถ้ามันถอดรูทไปเรื่อยจาก500คนเนี่ยถอดปึ๊บเอาครับไอ้3ไอ้100กว่าออกไปส้มออกไปถอดไปมันจะเหลือแค่คน3คนที่ยืนคุยกันคุณนัทคุณทักษิณและคุณเนวินถ้า3คนนี้ไม่ชกกันสภาก็นิ่งแล้วเขาจะไม่ชกกัน
1: เป็นไปได้ไหมที่คุณเนวินจะไม่เอาเสี่ยหนูนะเพราะดูอาการเสี่ยหนูงานไม่ค่อยทำไปทัศนศึกษาอย่างเดียวเลยแล้วก็เอาทีมไปอะไรไปแล้วตัว
0: ถ้าคุณในวินจะไม่เอาเสี่ยหนูคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสก็ค้างก็ค้างถ้าไม่เอาเสี่ยหนูกลายเป็นคนของคุณในวิน 100% เข้ามาก็ค้างแต่หนูนี่เขาเป็นเพื่อนธรรมนัสเป็นลูกน้องทักษิณเก่าไปงานวันไปงานอุบลก็เห็นภาพอยู่แล้วนี
1: ่
0: จากนั้นก็ไปนั่งคุยกันใช่ไหม
1: เกิดเขาจะฝึกลูกเขาบอกว่าเฮ้ย คุณไปเอาอาจารย์เชิญมาเลย
0: มาเนวินเนวินฉลาดกว่านั้นเยอะเนวินไม่มีเสียค่าโง
1: ่
0: วันนี้ก็ถอยไปเล่นเกมเนี่ยขณะที่ทศศิลป์เนี่ยถูกประคับให้ถอยแล้วต้องไปเล่นเกมต่างประเทศคุณเนวินเขาโดดก่
1: อ
0: นถ้าไม่โดดก่อนก็ต้องรังทักษิณไปเขาโดดเลยไปยืนตรงข้ามใจอยู่ในประเทศไทยไม่มีแล้วก็เล่นแบบเดียวคุณทักษิณเล่นคือสร้างพรรคคุณเกียรติชัยคุณทักษิณก็มาเล่นสร้างพรรคเพื่อไทยสร้างพรรคไทยรักไทยสร้างพรรคพลังประชาชนแต่ต้องเล่นนอกกระดานแต่คุณเนวินเขารู้ว่าเขารู้ก่อนเขาโดดก่อนแต่สมัยไทยรักไทยกับเพื่อไทยเนี่ยคุณเนวินกับคุณทักษิณเขาเล่นด้วยกันเขาเล่นด้วยกันจนเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณสมัครมาคุณทักษิณอยู่ข้างนอกแล้วไงตอนนั้นเขาเห็นบทบาทนี้แล้วเนี่ยเขาเห็นบทบาทนี้แล้วเขาก็ทิ้งเขาถอดเลยถ้าเขาอยู่ต่อเขาก็จะเป็นอยู่ในเป้าปืนต้องโดนในสไนเปอร์แน่นอนเขาก็ถอยเขาก็มาอยู่ข้างนอกบริหารฟุตบอลหาชื่อเสียงไปนะแล้วก็สะสมพลังปัญญาสะสมพลังปัจจัยนะแล้วก็จอยเดมไปเรื่อยๆเอาใครอยากใหญ่ใหญ่ทุกคนจอยไปด้วยบุญจอยไปด้วยบุญจอยไปด้วยเกาะขบวนไปจนวันนี้กลายเป็นใหญ่ที่สุดเขาไม่มีวันโง่เขาไม่มีวันโลภที่จะเอาลูกหลานเข้ามาเพื่ออะไรนะ
1: การดึงแบบนี้เนี่ยคนที่เล่นคนแรกเนี่ยคือคุณสุวัฒน์นะกระโดดพับไปอยู่การเดินหลังม่านเลยแล้วคุณเนวินก็ไปคนที่สองตอนนี้ก็ไปกันหมดเลยก็เดี๋ยวอ่านยังไงฮะต่อไปในการเมืองเนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ออกเลยนะอยู่ข้างหลังปล่อยคนลูกน้องออก
0: ก็วันนี้เขาไม่ต้องไปสู้กับทหารเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าพรรคส้
1: ม
0: เป็นตัวแปรให้แทนเขานี้พรรคส้มทำอย่างที่เขาต้องทำแต่เขาอยู่บนฝั่งบนบกแต่พรรคส้มรบอยู่ในน้ำแต่ที่ส้มรบคนบนบกได้ด้วยใช่ไหมฮะเขาได้ด้วยแต่ส้มลบตะกุยตะกายอยู่ในน้ำมาขาปอกแปกปอกแปกปอกแปกแต่คนมันบอกเป็นคนได้ประโยชน์เต็มที
1: ่
0: เพราะส้มทำยังไงก็ยังได้อยู่แค่นั้นนะเนี่ย
1: แล้วประธานเสียงการเมืองก็บอกเลือกกี่ทีเนี่ยรับรองเลยจากนี้ต่อไปนะพรรคส้มมาที่หนึ่งชนะมีเสียงมากกว่าแต่ไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลแล้วมีเดือนดูก็บอกไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลของ พวกนี้เลย
0: ถ้าไป260
1: ไอ้มันไม่ได้
0: แน่เขาว่าแผน10
1: มันไม่ได้ไม่ถึง
0: ให้ถึงด้วย
1: โอ
0: ้ให้ถึง
1: 260
0: เขาก็แขวนเหลือ130ก็แขวนเหลือ230ก็ไม่ได้อยู่ดีที่เหลือก็รวมกันหมด
1: เออใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่ากติกาเป่าปิดไม่เป่าปิดออฟไซด์ไม่ออฟไซด์มันอยู่ที่กรรมการแล้วการคนกรรมการไม่มีทีวีให้ดูด้วย
1: เออ
0: แบบสมัยเก่าเลย
1: ไอ้โดนด่าเนี่ยกูตีหน้ามึนไปงั้นน่ะ
0: ไม่ต้องไปนั่งดูจอเลยไม่ต้องไปออกคอหลังเล่นแบบสมัยเปเร่เลยนะถ้ากูบอกปิดก็ผิด
1: มือโดยังไม่รู
0: ้ใช่ไหมมาโดน่าเอามือตบลูกหลังอัตเจ้านะสมัยก่อนไม่มีเนี่ยเจอแต่มินิก็เจ๊งสิใช่ไหมไม่มีนะไอ้ที่เราน่ากลัวตอนนี้คืออะไรไหมการลุกลามจากความหมอคางดำ
1: โอ้ยตัวนี้นะมันจะกินหมดประเทศแล้วนะไข่มันเนี่ยยังอยู่ในปากได้เลยมันโอ้โหตายหาแล้วใครเอาเข้ามาวันนี
0: ้ก็ถ้าตามสตอรี่ของเรื่องราวเนี่ยมันต้องเริ่มเข้ามาตั้งปี2553นะโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นะเขาก็มาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจซึ่งเขาก็ทำสำเร็จมาหลายอย่างแล้วปลานินปลาทับทิม
1: ปลาทับทิม
0: เขาก็ทำมาได้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่เขาทำมาได้แต่ไอมาเป็นในปลาหมอคางดำเนี่ยมันไม่สำเร็จแล้วมันตายหมดเขาบอกเขาก็แจ้งว่าตายแต่มันจะตายได้ไงหรือมันอยู่เต็มประเทศไทยไปแล้ว
1: แม่งไปหมดในทะเลกลางทะเลมันยังอยู่เลยพี่เดช
0: ทะเลน้ำจืดน้ำกร่อยมันไม่สนใจกูอยู่ได้หมด
1: เรือประมงแบกลากหัวติดการทะเลแบกลอกลั่นเลย
0: ฮะแต่เนี้ยวันนี้ไอ้ที่มันน่ากลัวคือมันลงเขื่อนแล้วไง
1: เออลงเขื่อนเนี่ยน่ากลัว
0: ถ้ามันลงเขื่อนเนี่ยกุ้งหอยปูปลามันตายหมด
1: หมด
0: มันตายหมดตัวเลขมันบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเขื่อนทุกเขื่อนเนี่ยสร้างเงินให้กับชาวไทยเนี่ยที่หากินตามริมเขื่อนเนี่ยนะ60,000 ล้านนะรายได้จากไอ้สัตว์น้ำตามเขื่อนเนี่ยที่ทำเงินให้เนี่ยประมาณ60,000 ล้านนะตอนนี้ถ้าเผื่อปลาหมอข้างดำไปฆ่าปลาตัวอ่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ฆ่าปลาใหญ่อะ แต่มันไล่กินลูกปลา
1: ลูกปลาก็ไม่มีเกิดเลย
0: ลูกหอยปูปลาที่เกิดใหม่ปลาไอ้พวกนี้จะทำลายหมดเพราะทุกคนเยอะไงมันมาแบบคนจีนอ่ะพันห้าร้อยล้านตัว
1: แล้วมันเป็นปลาแบบปิรันย่าเลยแม่งมาเรียบเลยโห
0: ใช่ไหมเพราะว่าผมว่างานเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเรารัฐบาลเราเนี่ยลงตอนนี้เกือบพันล้านนะฮะลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาข้างดำนะวันนี้ขึ้นบนจอวันนี้ก็เต็มไปหมดสุภาพขี้กระจายก็มาขีดเส้นใต้ไปแล้วนะผมว่าวันนี้คุณไม่ได้เก่งเรื่องปลาหรอกคุณต้องให้คนที่เขาเก่งจริงคือ CP
1: เ
0: ขาเป็นคนรู้เรื่องปลาเขาเป็นคนนำเข้ามาแล้วมีการหลุดไปคุณต้องให้เขาเป็นคนไปปราบนะวันนี้เจ้าสัวคนเดียวเจ้าผัวซานิงคนเดียวเนี่ยถ้าไม่เอาตระกูลมารวมด้วยเนี่ยเจ้าสัวคนเดียวก็มีเงินแบบ 9,000 ล้านถ้ารวมทั้งตระกูลเขาเนี่ยของ 4P เนี่ยรวมเงินแล้วเนี่ย 1.2 ล้านล้านบาท
1: โอ้โห
0: มากกันประมาณแล้ว
1: บ้าของบ้าแล้วใช่ใช
0: ่ก็ขอแบ่งเงินจากตระกูลของท่านเจ้าสัวเนี่ยมาทำสงครามกับปลาหมอข้างดำเพราะท่านเป็นคนเอาเข้ามาท่านก็ควรต้องเอาเงินของท่านเนี่ย มาช่วยชาวบ้านแล้วท่านผมว่าท่านมีฝีมือมีความรู้อย่างจริงจังที่จะประหารมันได
1: ้
0: หรือไม่ท่านก็อาจจะต้องตั้งโครงการเข้ามาเลยว่าภายใน 4-5 เดือนนี้เขาจะซื้อภายใน2เดือนแล้วกันท่านเลยไปเดี๋ยวคนจะเลี้ยงปลาไปขาย
1: เนี่ยเอามาขายเอาวัวเท่าไหร่มาเลย
0: เลี้ยงเองไปขายเขา
1: ขายใช่
0: เขาบอกเอาภายใน1เดือนเนี้ยใครปลาหมอมาคังดำมาให้1กิโลเอาไปเลยกี่ตังค์ก็ตามมันจะรวยกันจับหมดชาวบ้านจะรวยกันหมดคนงาน
1: ไม่ดีอย่างนี้ดีแล้วหมดเลยมึง
0: แล้วเขาก็ต้องทำอะไรเขาก็ได้ปลามาพวกอ่ะพันตันนะ
1: เ
0: ขาก็ทำอาหารป่นทำปลาป่นเลี้ยงทำอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูไปเขามีที่ไปอยู่แล้วไงแล้วเขาอาจจะกำไรด้วยนะก็วันนี้เขาเป็นเจ้าของคนทำอาหารสัตว์ทุกชนิดอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ดีพีก็ตั้งเขาเลยเอาภายใน2เดือนเนี้ยนะใครเอามาได้ให้หมดเลยกิโลละ100-300
1: เอามาเลย
0: แล้วก็ทำอาหารสัตว์มันก็ขายได
1: ้แล้วก็หัวสัตว์เยอะที่มันต้องใช้พวกเนี้ย
0: หรือถ้าน้ำปงน้ำปลาก็ได้
1: เขา
0: เป็นคนมีฝีมือ เขาเป็นครัวอาหารโลกไงเขาขายคนได้ทั้งโลกก็เอาเงินเขาดิแล้วเขาก็อาจจะรวยขึ้นอีกด้วยซ้ำไม่ได้ขาดทุนนี
1: ่
0: แต่ถ้าเขาบอกว่าปลาหมอข้างดำใครจับมาได้ปากแห้งกิโลละ300ผมว่าปลาหมอข้างดำอยู่ไม่ทันหรอกคนไทยแม่งเก็บหมด
1: แล้วนะ
0: ลงปลาลงโอ้โหเรียกว่าเอาไปละเอียดจนไม่เหลือเลยนะฮะผมว่าง่าย
1: ๆ
0: ก็เหมือนผักตบชวาปี2600กว่าล้านนั่งปราบผักตบผมบอกเอามาให้ผมไหมขอปีเดียวอ่ะ2600ล้านเนี่ยผมซื้อผักตบชวาแห้งกิโลละ100ไม่พอหรอ
1: ใช่พี่ค้ามันเก็บกันชิบหาย
0: ก็2,600ล้านโอ้โหเท่าไหร่160ล้านต
1: ันใช่แล้วคนที่ขายเก็บมันต้องรีบขายเลยถ้ามึงไม่ขายเดี๋ยวคนขโมยมึงมาขายกูนะ
0: แล้วมันแห้งไง
1: เออแห้งอ
0: ่
1: ะ
0: ให้ตากแห้งให้ก่อนผมไม่ได้เอาสดเนี่ยผมให้เอาแห้งแล้วก็เข้าความชื้นได้แห้งจริงผมรับซื้อเดี๋ยวก็หมดเหลืออะไรปลาในเรือออกไปเต็มแม่น้ำไม่ใช่มานั่งแล้วนี่ทุกคนเลี้ยงไข่ไงเพราะเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพเหมือนแถวบ้านที่ผมไปอยู่เนี่ยเมืองการวันนี้ช้างเลี้ยงคนไม่ใช่คนเลี้ยงช้าง
2: ครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: อาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2:30ถึง3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2:30ถึง3:30ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬา

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็คน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้

เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
2: และนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย

เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

โทษนะครับเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมปาแง่มและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยขึ้น97นะครับแม่เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ผมเองก็มาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับการสื่อสารก็ต้องบอกตรงว่าอาจจะกระท่อนกระแทกบ้างแต่ก็ผมเองก็จะรีบควบม้าเล่าให้เพื่อนฟังเพราะติดนี่คำถามของเพื่อนเยอะเกี่ยวกับชาวอิสราเอลหรือชาวยิวที่มาตั้งรกรากในเมืองไทยและที่มีปัญหาในเมืองไทยปัจจุบันนี้ฉะนั้นผมจะเล่าย้อนอดีตไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เล่าเรื่องของตระกูลโรสไซส์ซึ่งเป็นตระกูลยิวที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุดในยุโรปทำให้ผู้คนคิดว่าจากวันนู้นถึงวันนี้ตระกูลนี้ยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าและสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าชาวยิวชาวอิสราเอลทำไมจึงมีอิทธิพลด้านการเงินการงานอะไรมากมายขนาดนี้ฉะนั้นวันนี้นะครับขออนุญาตเล่าให้เพื่อนรายการลูกเสียเงินต่อซะเลยว่าจริงๆแล้วประวัติของเขาอดีตของเขานับร้อยปีพันปีเป็นมาอย่างไงอันนี้จะไม่เกี่ยวกับที่ความรู้ที่เพื่อนเคยรู้มาอย่างเช่นเคยรู้มาว่ายิวถูกฮิตเลอร์ทำอย่างนั้นอย่างนี้ยิวคือฆ่าคุณยังไงยิวเป็นชนเผ่าที่อยู่ที่อียิปต์แล้วไปสร้างพีระมิดให้กับคนอียิปต์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่จะเล่าในสิ่งที่ทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งความจริงในประวัติศาสตร์นะครับและข้อกฎหมายทางกฎจำกัดทางกฎหมายและการกีดกันสังคมในอดีตคือแรงผลักดันที่สำคัญที่บีบให้ชาวยิวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการหันมาประกอบอาชีพค้าขายลงทุนและบริการทางการเงินจนกลายเป็นรากฐานทำให้พวกเขามีความมั่นคงในเวลาต่อมาตลอดเส้นทางประวัติที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีหลักอะไรบ้างหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างเข้มข้นเลยหนึ่งสั่งห้ามชาวยิวรับราชการและห้ามถือครองที่ดินในยุคกลางของยุโรปนะครับลุคฟิวดัลลิซึมประชากรส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมนครรัฐและอาณาจักรคริสเตียนต่างๆมีกฎหมายที่ชัดเจนห้ามรับราชการชาวยิวถูกมองว่าเป็นคนนอกศาสนาจึงไม่รับอนุญาตให้เข้ารับราชการเป็นทหารหรือมีตำแหน่งในส่วนบริหารของรัฐห้ามเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินทำกินชาวยิวจึงไม่สามารถทำอาชีพเกษตรกรรมหรือชาวนาได้ซึ่งเป็นการตัดอาชีพหลักของคนในยุคนั้นโดยปริยาย 2. ห้องว่างทางศาสนาก็เลยทำให้เขาเกิดเป็นอาชีพผู้ให้กู้เงินคือ Money Lending นะในยุคกลางนะครับทั้งศาสนาจักรคริสต์และอิสลามมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากคือห้ามคนในศาสนาเดียวกันเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพราะถือเป็นบาปแต่กฎของศาสนายูดาก็คือศาสนาของยิวเนี่ยครับห้ามเก็บดอกเบี้ยจากชาวยิวด้วยกันแต่สามารถเก็บดอกเบี้ยจากคนนอกศาสนาได้กษัตริย์และคนในยุโรปที่ต้องการเงินกู้ไปทำสงครามหรือพ่อค้าที่ต้องการเงินไปขยายธุรกิจแต่ทำเองไม่ได้เพราะติดกฎศาสนาจึงหันมาใช้บริการชาวยิวชาวยิวจึงกลายเป็นกลุ่มเดียวในสังคมที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารผู้ให้กู้ผู้
จัดการทรัพย์สินจนกระถึงขั้นพัฒนาระบบธนาคารในยุคแรกอันนี้ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ายังไงล่ะเขาเป็นผู้ให้กู้

ทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งก่อสร้างใหญ่โตไม่มีความมั่นคงและสามารถถูกยึดได้ทุกเมื่อพวกเขารู้อย่างนี้แล้วเป็นยังไงเขาจึงเปลี่ยนความมั่งคั่งเป็นรูปแบบของทองคำเพชรพลอยตัวเงินและองค์ความรู้ในมันสมองนี่แหละซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าสูงน้ำหนักเบาและก็สามารถพกพาติดตัวข้ามพรมแดนเพื่อให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ใช่ไหมจะพกสิทธิ์ได้ไหมล่ะพกนี่แหละมีความรู้ทรัพย์สินเงินทองแหละนะประเด็นที่สี่ก็คือชาวยิวมีเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศที่เหนียวแน่นเราให้ฟังแล้วแต่ปลายกรุงศรีอยุธยานะจนมาถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากชาวยิวถูกกระจายไปอยู่ตามเมืองท่าและประเทศต่างๆทั่วโลกพวกเขายังลงรักษาภาษาฮิบรูหรือภาษายิดิชวัฒนธรรมและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้ชาวยิวสามารถสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศที่ไร้รอยต่อสามารถส่งสินค้าโอนเงินและขยายธุรกิจข้ามประเทศได้รวดเร็วและปลอดภัยกว่าพ่อค้าท้องถิ่นในยุคนั้นเราฟังแล้วว่ารอสไซค์เขาทำอย่างนี้ใช่ไหมพวกยิวมีลูก5คนจำได้ปะที่เล่าให้ฟังนะฉะนั้นจึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหมายเพราะว่าประวัติศาสตร์ไปบีบบังคับเขาเองให้เขาต้องเป็นอย่างนี้เขาคือใครคือชาวยิวผมมาย้อนถึงในปัจจุบันฉะนั้นผมจะเล่าในปัจจุบันจนถึงวันนี้และในอนาคตปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ไปเลย2500ใช่ไหมหนึ่งนั่นแหละพ.ศ.อะไรอ่ะ26ใช่ไหมพิศักราช2026ปัจจุบันนี้อิตาลีดูยกตัวอย่างอิตาลีนางเจอเจเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีนะไม่พอใจชาวยิวและอิสราเอลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเพราะว่าประเทศอิสราเอลโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN UNIFIL ในเลบานอนซึ่งเป็นกำลังอิสราเอลได้ยิงปืนขู่และโจมตีขบวนรถฐานบริการของกองกำลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติซึ่งนายกคือผู้หญิงนะครับนางเมโลนีได้ต่อสายตรงไปคุยกับนายเมทันยาฮูว่าไงบินจะมีเนทันยาฮูทำไมจะมาโจมตีฉันแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับเมโลนีก็บอกว่ายังไงนี่เนี่ยมันเป็นอาชญากรสงครามนะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นี่คือทหาร UN ของสันติภาพนะ2ทำไมอิตาลีจึงไม่ชอบอิสราเอลหรือยิวเพราะว่าเมื่อบรรทัดฐานมนุษยชนในฉนวนกาซาและเลบานอนเรียกว่าเลยเถิดขอบเขตนี่เป็นภาษาของเกิดเลยนะผมไม่ได้พูดเองนะเลยเถิดขอบเขตนะกล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ UNGA ว่าการดำเนินการของอิสราเอลในส่วนกาซาได้ข้ามเส้นและละเมิดบรรทัดฐานแห่งมนุษยธรรมไปแค่นี้3ว่ายังไงปัญหาความรุนแรงของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเวสต์แบงก์อิสราเอลร่วมกับมหาอำนาจยุโรปฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรได้ออกแถลงการร่วมบอกว่ายังไงบอกว่าพลังความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างมากจากฝีมือของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลซิทเทอร์ที่ทำร้ายพลเมืองชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์โดยมองว่ายังไงมองว่ารัฐบาลอิสราเอลปล่อยปละละเลยและไม่ควบคุมกลุ่มนี้ซึ่งเป็นการทำลายโอกาสในการสร้างสันติภาพในระยะยาวเห็นไหมอิตาลีมองก่อนและอิตาลีมองว่ายังไงมาตรการเหล่านี้จะต้องตอบโต้โดยการระงับข้อตกลงทางกลาโหมการต่ออายุด้านการกลาโหมของทหารกับอิสราเอล

แต่ปี2549ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์และการวิจัยเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนการคว่ำบาตรและการประกาศออกไปคือพูดง่ายถ้าสหภาพยุโรปพูดยังไงอิตาลีรับหมดนะรับหมดนะรับหมดนี่คือประเทศเพื่อนบ้านที่ต่อต้านชาวอิสราเอลชาวยิวยังไม่พอชาวศรีลังกาว่ายังไงชาวศรีลังกาก็ปรากฏว่าชาวยิวนี่ผมพูดในปัจจุบันไม่ใช่ไป100ปีพันปีแล้วนะมาแย่งอาชีพคนท้องถิ่นและเปิดธุรกิจนอมินีเถื่อนเหมือนไทยนี่แหละและการพยายามตั้งชุมชนแบบปิดซึ่งคล้ายคลึงกับปัญหาของไทยปัจจุบันที่เกาะพังงานภูเก็ตต่างสมุยใช่ไหมเป็นยังไงปัญหานี้คือตั้งโรคร่างในเมืองเซิร์ฟชายหาดของศรีลังกาซึ่งเป็นการเปิดธุรกิจตั้งโรงแรมร้านอาหารโดยใช้ชื่อคนท้องถิ่นนอมินีบังหน้าสร้างระบบเศรษฐกิจปิดจ้างกลุ่มชาวอิสราเอลวีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศเงินรายได้จึงไม่หมุนเวียนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคริปโตคริปโตมันไม่จ่ายภาษีให้ประเทศไทยนะไปจ่ายทางนู้นนะแล้วเป็นไงอีกจะตั้งศูนย์ชาบัตรเห็นไหมเริ่มเข้ามาแล้วจนยังผิดกฎหมายนะศูนย์ชาบัตรหรือศูนย์ชุมชนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนายิวชาวบ้านและพระสงฆ์อาจจะมองว่าบุกรุกพื้นที่เปลี่ยนจากวัฒนธรรมของชุมชนที่เคยมีอยู่กลายเป็นชุมชนชาวยิวที่ไม่เหมาะสมไม่มีใบอนุญาตจากศูนย์ชาบัตร5แห่งทั่วลังกามีเพียง2แห่งเท่านั้นที่ถูกกฎหมายนะบัตรแปลงแล้วอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยนะและอพยพการพักฟื้นอดีตทหารอิสราเอลนี่แหละประเทศไทยก็กำลังโดนเหมือนกันนะหลังจากการประทะในตะวันออกกลางเป็นยังไงมีกลุ่มทหารอิสราเอลที่ปลดประจำการลาพักร้อนเดินมาพักในประเทศศรีลังกาในระยะยาวเหมือนไทยแล้วเนี่ยนะที่ผู้รู้บางท่านก็บอกว่านี่ไงก็เดินทางมาประเทศไทยด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เกิดกระแสการต่อต้านมากขึ้นส่วนที่เพื่อนบ้านเราที่มาเลเซียเราจะเห็นข่าวออกบ่อยครั้งว่าเอ๊ะมาเลเซียทำไมต่อต้านยิวจังขณะที่ไทยยังหนิงนายกรัฐมนตรีอันวาอับบาฮิมบอกว่ายังไงไม่ได้รังเกียจชาวยิวในฐานะตัวบุคคลหรือศาสนาแต่ต่อต้านรัฐบาลและสัญชาติอิสราเอลอย่างชัดเจนฉันชอบเธอแต่ชอบใครชอบอยู่แต่อิสราเอลฉันไม่รับไม่ยินยอมรับอธิปไตยของประเทศอิสราเอลตั้งแต่มาเลเซียประกาศเอกราชตั้งแต่ปีค.ศ.1957แบนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตและการผลักดันชาวอิสราเอลออกจากประเทศเห็นไหมนี่คือมาเลเซียเพื่อนบ้านเราใช่ไหมก็คือมีจุดยืนแบนสัญชาติอิสราเอลไม่ใช่ชาวยิวตอบโต้พฤติกรรมกดขี่การทำสงครามและการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์อิสราเอลคือสัญชาติแต่ยิวคือสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ทางกฎหมายเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาซึ่งไม่สามารถนำมารวมกันได้ฉะนั้นต้องแยกคำว่าอิสราเอลกับคำว่ายิวนี่คือความหมายของประเทศมาเลเซียส่วนด้านนโยบายของพาสปอร์ตนั้นนะบนพาสปอร์ตพลเมืองของชาวมาเลเซียทุกคนจะมีข้อความที่ระบุว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้ใช้เดินทางได้ทุกประเทศทั้งโลกนี้มี192ประเทศยกเว้นประเทศอิสราเอลเห็นไหมเขาเข้มมากกว่าเราแค่ไหนไม่รับรองการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลการถือสองสัญชาติ
จึงถูกแบนในกลางปี2026โดยมีการสั่งสืบสวนและประกาศให้เนรเทศทันทีถ้าเป็นชาวอิสราเอลแอบเดินทางเข้ามาประเทศมาเลเซียเห็นไหมนี่คือมาเลเซียและมีการปกป้องพี่น้องชาวมุสลิมปาเลสไตน์ซึ่งมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนสิทธิและการจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์อย่างเหนียวแน่นที่สุดในโลกนายกรัฐมนตรีอันวาได้ใช้มาตรการนี้ปิดกั้นทางเศรษฐกิจและพรมแดนรวมทั้งยังไม่พอนะสั่งห้ามสินค้าสัญชาติอิสราเอลเข้าจอดเทียบท่าเรือมาเลเซียนะและสุดท้ายก็คือไม่ยอมต่อมันมีฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านเขาบอกว่าไม่ยอมสยบต่อแรงกดดันของสหรัฐนายกอันวาบอกว่าได้ตอบโต้อย่างเด็ดขาดว่ามาเลเซียเป็นประเทศเอกราชที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองและจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้เปลี่ยนนโยบายที่ยึดถือมานานหลายทศวรรษเห็นไหมนี่คือเพื่อนบ้านเราต่อต้านยิวและอิสราเอลแตกต่างกันยังไงในขณะที่ประเทศยุโรปมีอะไรบ้างในประเทศยุโรปนะแม้ว่าจะไม่มีเพราะประเทศยุโรปเขาเสมอภาคเนาะเสมอภาคนะไม่มีนโยบายต่อต้านชาวยิวเรียกว่าแอนตี้ซีมิติซึมในระดับกฎหมายไม่มีเรื่องการเหยียดผิวชาวยิวสิไม่มีแต่ทุกอย่างมีแต่อีกแหละเขาบอกว่ายังไงประเทศหนึ่งประเทศที่มีรัฐบาลแสดงท่าทีต่อต้านและกดดันอิสราเอลอย่างแข็งกร้าวอย่างเช่นประเทศสเปนประกาศรับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการฉันปฏิเสธเธอไม่มีในกฎหมายจริงอยู่แต่ฉันรับรองปาเลสไตน์นะแล้วก็ยื่นฟ้องร่วมกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ เพื่อเอาผิดอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และสั่งห้ามไม่ให้เรือขนอาวุธเดินทางจากอิสราเอลเข้ามาประเทศจอดที่ท่าเรือที่สเปนก็ไม่ได้ดีขาดส่วนประเทศไอซ์แลนด์ว่ายังไงไอซ์แลนด์คือใครไอซ์แลนด์ถ้าจำน้องนีนี่ได้จำเพลงแรกที่น้องนีนี่ร้องก็คือเพลงซอมบี้นั่นแหละไปดูประวัติศาสตร์ของเขาไปเป็นเพลงสงครามไม่ใช่เพลงของซากศพเธอทำกับฉันเหมือนซากศพนี่แหละคือเพลงซอมบี้ทำให้ประชาชนชาวเอาไอริสมีความเห็นอกเห็นใจปาเลสไตน์สูงมากฉะนั้นปาเลสไตน์จึงเป็นประเทศแรกๆในยุโรปที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปทบทวนและระงับข้อตกลงทางการค้ากับอิสราเอลนะหัวอกเดียวกันส่วนประเทศเบลเยียมนะก็คู่จะคว่ำบาตรทางการค้ากับอิสราเอลและเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่เรียกร้องให้จำกัดการนำเข้าสินค้าที่ผิดจากเขตยึดครองของอิสราเอลหรือว่าเวสต์แบงค์ที่ว่านี่ฮะอ่านข่าวมาเวสต์แบงค์วิสต์แบงค์อย่างซีเรียสเลยนี่คือสามประเทศที่พูดถึงส่วนประเทศเมื่อไม่มีกฎหมายนะเขาแบ่งออกมาว่าไอ้นั่นเป็นระดับประเทศแต่ระดับความกดดันของกระแสสังคมล่ะนะกระแสสังคมล่ะประเทศฝรั่งเศสเป็นทั้งชุมชนชาวยิวและชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปฉะนั้นถ้าเพื่อนติดตามข่าวโลกสีน้ำเงินของปังแหงมเห็นมีการชุมนุมประท้วงอะไรหลายอย่างเนี่ยนะประเทศฝรั่งเศสก็กำลังมีปัญหาเพราะมีชุมชนชาวยิวและชุมชนชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโอ้สองสามปีที่ผ่านมาเห็นเรื่องการประท้วงเยอะนะฉะนั้นชาวฝรั่งเศสที่สายยิวจำนวนมากรู้สึกไม่ปลอดภัยจะตัดสินไปย้ายกลับไปอยู่ในอิสราเอลเผื่อจะย้ายอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะ
ชนชาติเขาฝรั่งเศสใช่ไหมอันนั้นคิดเองส่วนอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรมีรายงานสถิติว่ายังไงมีการรายงานสถิติเมื่อรัฐบาลไม่มีกฎหมายแต่ประชาชนนะมีสติของการเรียกว่านอมกดดันนะมีการพ่นสีสเปรย์ตามเพดานตามรั้วตามอะไรเนี่ยนะหมดใช่ไหมฉะนั้นเมื่อก่อนน้อยๆแต่ตอนนี้ชาวยิวอังกฤษมีการต่อต้านมากขึ้นส่วนที่เยอรมนีเป็นยังไงรัฐบาลเยอรมนีมีกฎหมายเพราะเขาเคยต่อต้านยิวเนาะ6 ล้านคนที่ตายเนาะสมัยฮิตเลอร์นะฉะนั้นเขามีนโยบายที่เข้มงวดมากในเรื่องของการต่อต้านชาวยิวเพราะมัน

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ําเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ําเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนกลับมาทางนะครับลูกเราจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลเก็บเพราะว่าเก็บไว้ในเมฆที่จริงเมฆก็คืออยู่ข้างล่างบนดินนี่แหละเห็นไหมเพื่อนหลายคนเคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนอย่างไรไอ้ที่เราบอกว่าศูนย์เก็บข้อมูลต้องเป็นแสนแสนล้านล้านไม่รู้กี่ควอนตัมเนี่ยเคยเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วว่าผมจะเริ่มที่ปูนปูนสวัสดีครับขอต่อเลยนะครับถ้ามีปัญหาวันนี้คงไม่ต้องท่านโฆษณาละนะครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วประเทศในแถบยุโรปมีความรู้สึกอย่างไรกับชาวยิวเริ่มที่สเปนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสเปนนะซึ่งเป็นที่ประกาศรับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการยื่นฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเอาผิดอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และห้ามไม่ให้เรือขนอาวุธจากอิสราเอลเดินทางเทียบท่าที่สเปนอย่างเด็ดขาดเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ไม่ทราบว่าผมเสียงขึ้นมาปกติยังครับแต่ทีมงานต้องส่งไลน์มาบอกด้วยนะครับโอเคไหมครับอ้าวโอเคครับเสียงปกติแล้วครับก็ต้องขอบเพื่อนเพื่อนขอโทษเพื่อนแฟนรายการด้วยนะครับเพราะอยู่มันกระท่อนกระแท่นจริงๆครับแต่จะพยายามเล่าให้จนจบพยจาก็ขอขอบคุณทีมงานช่างเทคนิคของสถานี FM 97ด้วยครับไอแลนด์ไอซ์แลนด์ว่าไงรัฐบาลและประชาชนชาวไอแลนด์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเพลงซอมบี้นี่แหละชาวไอแลนด์นะมีความเห็นอกเห็นใจชาวเป็นปาเลสไตน์สูงมากไอแลนด์เป็นประเทศแรกในยุโรปที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปทบทวนและระงับข้อตกลงทางการค้ากับอิสราเอลส่วนเบลเยียมรัฐบาลเบลเยียมก็ขู่จะคว่ำบาตรทางการค้ากับอิสราเอลซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่เรียกร้องให้จำกัดการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากเขตยึดครองของอิสราเอลอย่างเข้มงวดส่วนประชาชนเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังแล้วว่าชาวฝรั่งเศสมีชุมชนชาวยิวและมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวจำนวนมากมักรู้สึกไม่ปลอดภัยและตัดสินใจอยากจะย้ายถิ่นกลับไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอลไม่รู้ว่าเป็นประเทศไทยด้วยหรือเปล่าส่วนสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะมีรายงานที่ว่ายังไงเกิดการเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจใช่ไหมประชาชนแม้ไม่มีกฎหมายอย่างที่เล่าแต่ต้นก็เป็นไงกำแพงฝาที่ไหนก็พ่นสีโจมตีเราจะเห็นภาพนี้เยอะชาวจิวในอังกฤษก็โอ้โหก็อันตรายถูกคุกคามส่วนที่เยอรมนีอ้าวเยอรมนีเนี่ยคู่เบื่อคู่เมามาตั้งแต่สมัยฮิตเลอร์ก็ถูกยังไงฉะนั้นแม้จะไม่มีกฎหมายเพราะว่าถูกต่างประเทศเพื่อนบ้านจ้องมองอยู่เนาะก็ทำให้การปกป้องชาวยิวเนื่องจากปมของประวัติศาสตร์เห็นไหมไอ้ขัดแย้งชาวยิวที่ไปสังหารชาวยิวใช่ไหมแต่ในใจก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะยังไม่พอสหภาพยุโรปมีความรู้สึกอย่างไรกับชาวยิวและอิสราเอลเอ้าแบ่งเป็นข้อได้อย่างนี้หนึ่งก็คือการผลักดันระงับบางส่วนของข้อตกลงการค้าเสรี UE Israel Association Agreement เนี่ยกดดันนะของคณะกรรมการยุโรป European Commission เสนอให้ระงับข้อบัญญัติเช่นขูดรีดเรียกว่าขูดรีดเลยเก็บภาษี การนำเข้ามูลค่าหลายล้านยูโรสินค้าหลักที่ถูกกระทบก็มุ่งเป้าไปสินค้าเกษตรอย่างที่เพื่อนรู้ว่าเขาเก่งในเรื่องการเกษตรในเรื่องการน้ำหยดนั่นแหละนะอย่างเช่นอินทผลัมและส้มก็ถูกกดดันมากสองสภาพยุโรปทำไงมาตรการแบนก็ห้ามสินค้านำเข้าจากนิคมชาวยิวที่ผิดกฎหมายในเวสต์แบงค์นโยบายต่างประเทศของ EU ได้ยกร่างข้อเสนอ3ข้อเพื่อจัดการกับสินค้านิคมชาวยิวในเวสต์แบงค์เช่นอะไรเช่นห้ามนำเข้าทั้งหมดตั้งกำแพงภาษีที่สูงมากของเราแค่ 12% จากตะทับเนาะแต่นี่สูงเกินกว่าการควบคุมระบบใบอนุญาตนำเข้าอย่างเข้มงวดเห็นไหมประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกบางส่วนได้เริ่มประกาศแบนเด็ดขาดล่วงหน้าอย่างเช่นสหราชอาณาจักรที่ประกาศกฎหมายห้ามทำการค้าและลงทุนในนิคมผู้ตั้งถิ่นฐานโดยจะแบนสินค้าจำพวกอินทผลัมน้ำมันมะกอกและอะโวคาโดแหมชอบซะด้วยภายในเวลา 6-9 เดือนนี่คือตอบโต้แล้ว 3. การระงับเงินทุนสนับสนุนและการคว่ำบาตรระดับบุคคลซึ่งกองทุนความร่วมมือของ EU ได้สั่งระงับเงินช่วยเหลือทวิภาคีและระงับโครงการความร่วมมือระดับสถาบันรวมทั้งกองทุนภูมิภาคเป็นมูลค่าหลายสิบล้านยูโรขึ้นบัญชีดำกลุ่มของเราจะเห็นข่าวมาบ่อยๆของอิสราเอลขึ้นบัญชีดำซะยึดซะอายัดทรัพย์ซะห้ามเดินทางเข้าประเทศซะห้ามเดินทางเข้าประเทศซะฉะนั้นจึงมีสินค้าของอิสราเอลที่ส่งขายในยูถูกขึ้นภาษีใช่ไหมใช่ไหมมาดูสิว่าสินค้าพวกนี้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยนั่นแหละว่าเอ๊ะบางแหงพูดอย่างนี้แล้วชาวยิวก็เอาเงินมาจากไหนเนี่ยอ้าวเอาสินค้าไปขายเหมือนไทยไหมมีข้าวมันอ้อยเห็นไหมสินค้าเกษตรต่างๆแต่อิสราเอลล่ะมีสินค้าเป็นไงสินค้าของอิสราเอลที่ทำไปแล้วกับประเทศมีแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกัน1กลุ่มเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฮเทคต่างๆมีสัดส่วนประมาณ 25-30% โอ้โหเหรียญบาทเราขนาดนี้โอ้แบ่งเป็น1ใน4แล้วเช่นอะไรแผงวงจรรวมไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์โอ้ต้องมาซื้อจากอิสราเอลอุปกรณ์โทรคมนาคมและ Data อุปกรณ์เครือข่ายความปลอดภัยของไซเบอร์ไอ้ที่เราทะเลาะกันเรื่อง Data Center จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างต้องมาซื้อจากยิวจึงซื้อจากอิสราเอล2รายได้เขามีจากไหนกลุ่มเคมีพันและเภสัชกรรมมีสัดส่วนถึง 20-25% น่ะรวมไปก็เกือบ100นะเริ่ม50ได้ยิวเขาทำอย่างนี้ขายยาสามัญและยาเฉพาะทางอิสราเอลเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตยาสามัญรายใหญ่ที่สุดในโลกขีดเส้นใต้อีก3ปื้ดย้ำอีกทีได้ไหมยาสามัญรายใหญ่ที่สุดในโลกที่เพื่อนกินยาทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาว่ายาป้องกันโรคโควิด19ก็ได้ยาสารโรคยาปฏิชีวนะและกิมบันทางการแพทย์จำนวนมากในโรงพยาบาลทั่วยุโรปนำเข้าจากอิสราเอลที่มีสารเคมีอุตสาหกรรมกลุ่มที่3กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์มีส่วนแบ่งประมาณ 12-15% เกือบครบร้อยแล้วนะเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงต้องซื้อจากยิวไม่ใช่ซีซายอิสราเอลเครื่องสแกนสมองอุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์เครื่องตรวจจับความดันหรือสัญญาณชีพชั้นสูงรวมถึงกล้องส่องภายในอุตสาหกรรมและกล้องทางการแพทย์ยุโรปต้องสั่งซื้อจากอิสราเอล ถูกไหมจะไปแบนเขามีข้อดีสินค้าเขาพวกนี้สี่สินค้าเกษตรผลไม้และอาหารแปรรูปมีสัดส่วนอยู่ประมาณ7-10%เกือบ100%แล้วที่ยุโรปเข้าไปของเขาเนี่ยนะใช่ไหมเขาบอกว่ายังไงซูเปอร์มาร์เก็ตผลไม้สดสินค้าที่มีชื่อของอิสราเอลคืออินทผลัมโดยเฉพาะเรื่องกินนี่นะโดยเฉพาะเมสจูลอันเนี้ยเหมือนมะม่วงเราก็จะมีม่วงน้ําหอมน้ำหอมแต่ใช่ไหมน้ําดอกไม้มะม่วงเขียวเสวยก็เหมือนกันฉะนั้นอินทผลัมพันธุ์นี้แหละก็ชอบมากและส้มซันควิกเห็นไหมเคยได้ยินไหมอะโวคาโดและองุ่นและที่สำคัญอันนี้หูผึ่งเลยดีดหูตัวเองหน่อยระบบน้ำการเกษตรเราก็จะเคยได้ยินว่าโอ้โหระบบน้ำหยดของอิสราเอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเทคโนโลยีในการผลิตตรงนี้อุปกรณ์น้ำหยดยุโรปก็ต้องซื้อจากอิสราเอลเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเรียกว่าเพื่อการเกษตรอุ้ยถ้าเพื่อนเพื่อนได้ยินก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะเห็นไหมตลอดและยังไม่พอเพชรเกี่ยวอะไรตะแงมตะคู่นี้คุยเรื่องอื่นก็บอกแต่ต้นรายการแล้วไงว่าอะไรบอกว่าเขาห้ามรับราชการเขาเลยมาค้าขายเพชรไงเพชรที่เจรไนเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะที่เมืองหลวงของเขาเมืองเทลอาวิฟเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเจรไนและการค้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะไปแบนเขาได้ง่ายๆเหรอเพชรที่เจรไนเสร็จแล้วจะมีมูลค่ามหาศาลจะถูกส่งไปยังศูนย์กลางการค้าอัญมณีของยุโรปอย่างเช่นประเทศเบลเยียมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีความสําคัญแล้วเริ่มมีความสำคัญแล้วเฮ้ยจะไปแบนเขาได้ง่ายๆเหรออ่ากับเบนได้ง่ายสุดก็คือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สี่กลุ่มอะไรกลุ่มการเกษตรอาจจะเบนง่ายหน่อยอาหารการกินนะแต่เศรษฐกิจเขาไม่ได้พังทลายลงไปเพราะเขาไม่ได้พึ่งการเกษตรเหมือนไทยแลนด์แดนออฟสมายนะกลุ่มไฮเทคเทคโนโลยีพันเพชรเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องมาซื้อจากอิสราเอลนะเห็นไหมอิสราเอลเห็นไหมนะยุ่งยาต้องอิสราเอลทั้งหมดโอ้โหพูดแล้วจะแบนได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอ้าวต่อฉะนั้นเมื่อสภาพยุโรปบอกว่าเขาอย่างนี้อยากจะทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจะต่อต้านเขาไม่ซื้อไม่ขายสินค้าจากอิสราเอลได้ไหมได้แต่นายกรัฐมนตรีเมทันยันหูก็ตอบโต้ทันทีโอ้โหการตอบโต้ของเขานี่โอ้โหฟังแล้วแสบสันข่าวเคยออกมาแล้วเขาตอบโต้ไงโอ้โหนี่วิเคราะห์แจกแจงออกเป็นประเด็นประเด็นเลยเป็นประเด็นคือวาทกรรมคือเหมือนเนี่ยพวกนักการเมืองเราอะที่คุยกันในสภาเลยโอ้ยจิบจิบสู้เมทันยันหูคุยระดับชาติไม่ได้หรอกคุยว่ายังไงเมทันยาฮูใช้คำพูดที่รุนแรงตอบโต้ประเทศยุโรปที่จะมาจิกจิกจิกจิกจิกต่อต้านเขานี่ไงต่อต้านเขานี่ที่ประกาศแบนสินค้าชาวยิวเนี่ยไงบอกว่ายังไงอังกฤษมาไม่ซื้อสินค้าเขาแล้วบอกว่ายังไงคุณน่ะเป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งบริเตนเนี่ยแสบไหมล่ะแสบไหมส่วนฝรั่งเศสคุณไม่ซื้อสินค้าฉันเลยนะนี่คุณเล่าแต่ต้นแล้วว่าฝรั่งเศสมีมุสลิมและยิวมากที่สุดในยุโรปก็บอกว่ายังไงนี่ถ้าคุณทำอย่างนี้นะเป็นการโหมกระพือกระแสเกลียดชังชาวยิวให้โรงแรมรุนแรงขึ้นในยุโรปอ้าวเฮ้ยทำไมวะมันเป็นเรื่องของอื่นนะเห็นไหมน่าเห็นไหมมีทันยาคูพูดอย่างนี้หนาวไหมล่ะนี่คือข้อแรกข้อสองใช้ตาต่อตาอันนี้พูดนี่พูดทางการทูตพูดทางการทูตพูดไปก็ถิวสิวแต่ตอบโต้จริงเขาเรียกระบบตาต่อตาฟันต่อฟันยกเลิกสถานทูตเลย ปิดสถานกงสุลใหญ่ของอังกฤษในกรุงเยรูซาเล็มสั่งยุติความร่วมมือกับกองทัพอังกฤษไม่ให้ฝึกการทหารและกองกำลังความมั่นคงของปาเลสไตน์ก็สั่งห้ามแบนเจ้าหน้าที่ร่วมความร่วมมือกับรัฐสภาของอังกฤษโอ้ยไม่ใช่ฝอยอย่างเดียวจัดการเลยนะแล้วยังไงประเด็นที่3ใช้ระบบเหมือนสมัยอนานิคมมีทันยฮูทำยังไงมีหันยฮูก็อาศัยโอเคคำว่าDivide and Rule ที่คุณเคยใช้ฉันก็ใช้เหมือนกันดึงสมาชิกระบบ BRP ของ EU เนี่ยมาเป็นพรรคพวกซะนะโดยการเป็นไงก็ไปเอาประเทศอื่นมาเป็นไงยุโรปว่าอย่างนี้ฉันก็เดินทางไปประเทศสโลวีเนียเห็นไหมว่าเอ้ยฉันจะให้ทุนของเธอนะไปพัฒนาประเทศนะเห็นไหมล่ะนะดีวายเอ็นรูเลยคุณไม่เคยคุณก็สนับสนุนสโลวีเนียนั่นแหละแต่เคยให้เงินไปพัฒนาประเทศหรือเปล่าล่ะไม่เคยฉะนั้นฉันจะให้นะฉันจะให้นะและข้อ4ไปหาพันธมิตรใหม่ๆโอ้โหแสบไม่ได้อิสราเอลเนี่ยคุณจะแบนฉันเหรอคุณจะอะไรฉันเหรออะไรฉันเลยถ้าพันธมิตรใหม่ๆคืออะไรคือย้ายฐานการค้าและเทคโนโลยีทางทหารเห็นไหมเริ่มรู้อย่างมันแสบกันไหนยิวอิสราเอลเขาวางกลยุทธ์ยังไงยุโรปใต้และตะวันออกเดินหน้าเซ็นสัญญาค้าอาวุธกับตอนนี้ไปขายให้ใครอะระบบป้องกันภัยทางอากาศมูลค่าสูงถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ให้แก่กริชยังไงส่วนเยอรมนีก็ระบบขีปนาวุธแอโรมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ให้กับเยอรมนีเห็นมั้ยนะโอ้ฉันเธอไม่ครบฉันขายของให้นะแล้วเธอต้องครบเวลาเทคโนโลยีก็ต้องเอามันต้องเอาบำรุงรักษาก็ต้องเอาฉันไปและยังไม่พอกลุ่มประเทศเหมือนกับจีนนั่นแหละละตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาให้เงินทุนไปเลยไม่ว่าจะเป็นโซมาลีแลนด์ปารากวัยโคลอมเบียคอสตาริกาแสวงหาใหม่ลูกค้าใหม่ๆโอ้ง่ายทองไหมล่ะเนี่ยง่ายทองไหมง่ายทองไหมเจอมุมมาต่อต้านฉันนะฉันผมเคยเล่าให้ฟังเลยว่านโยบายลูกโป่งบีบตรงนี้ก็ไปป่องทางนู้นเข้าใจยังตอนมันลูกกลมๆบีบตรงนี้ก็ไปป่องทางนู้นอิสราเอลทำอย่างนี้คุณไม่ซื้อของคันใน78ประเทศนี้นะฉันหาลูกค้าใหม่ก็ได้คำว่าลูกค้าใหม่เนี่ยผมเคยเล่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะเราห้ามขายของกับประเทศเกาหลีเหนือเพราะถูกแซงชั่นเราก็ไปขายให้จีนจีนก็มาขายต่อให้เกาหลีเหนือถูกต้องไหมก็ขายให้เกาหลีเหนือเห็นไหมใช่เกาหลีเหนือก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเศรษฐกิจของอิสราเอลก็ดีสิดีสิอ้าวมาดูซิว่าเขาประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือเปล่าซึ่งความจริงนะแม่มันดูง่ายเนาะจริงๆแล้วเขาก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนไทยแลนด์แลนด์ออสไมล์เลยนี่กำลังอะไรอ่ะ60/40ภาค3ใช่ไหมเรื่องของประเทศไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่าให้ฟังแล้วกันในโลกสารคันนะปรากฏว่าที่อิสราเอลเป็นยังไงหนี้สาธารณะของเขาก็พุ่งสูงเหมือนกันนะซึ่งฝูงกองก็ประมาณอย่างนี้วะเพราะว่าทุกปีแหละผมสัปดาห์ที่แล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอเมริกาก็มีหนี้สูงถึง40ล้านล้านดอลลาร์ใช่ไหมส่วนที่อิสราเอลก็มีหนี้เหมือนกันแต่อิสราเอลสามารถระดมเงินทุนมหาศาลเพื่อทำสงครามเพื่อซื้ออาวุธเพื่อผิดยุทโธปกรณ์อะไรวะติดหนี้ขนาดนี้ทำสงครามขนาดนี้ใช่ไหมทั้งเครื่องบินของฉันแล้วเอาเงินจากไหนมาอย่างนี้เพราะอิสราเอลมีแหล่งเงินทุนใหญ่ๆถึง4กองทุนด้วยกันจบแค่ไหนจบแค่นั้นนะ ตอนนี้เวลา6:53แล้วนะทำไงเขาบอกว่าไงหนึ่งแหล่งงบประมาณและอาวุธของอิสราเอลมาจากไหนเอามาจากการให้เปล่าของสหรัฐอเมริกามีงบผูกพันหลายปีภายใต้ข้อตกลงเดิมของสหรัฐมอบเงินช่วยเหลือทางการทหารแบบให้เปล่า Foreign Military Financial FMF แก่อิสราเอลปีละ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทุนในการซื้ออาวุธชั้นสูงเช่นเครื่องบินขับไล่ F-35 คือผู้เครื่องใหญ่เอาไปฟรีเนี่ยแล้วก็งบฉุกเฉินยามสงครามสหรัฐได้อนุมัติแพ็กเกจงบประมาณฉุกเฉินและเงินช่วยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเยอะในปีปลายปี2525พุ่งทะลุไปถึง 21,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณเท่าไหร่ 7.5 แสนล้านบาทเอาไปเลยเพื่อนเต็มที่เลยนะและมีการงบประมาณของกลาโหมของอิสราเอลนะมั้ยมีตัวเลขบอกว่าเป็นยังไงจะโง่ไปดูหน่อยสิเรามีตัวเลขแล้วก็แถลงในสภาใช่มั้ยสหรัฐก็แถลงในสภาใช่มั้ยเอ๊ะแล้วอิสราเอลก็มันงบกลาโหมงบสงครามมากแค่ไหนงบประมาณปี2524ถึง2515งบกลาโหมของอิสราเอลสูงถึงระดับผิดปกติก่อนสงครามนะก่อนสงครามก็ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ไปอยู่ไหนไปถึง 4.6 ถึง 15.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็น8ถึง9ของ GDP ของประเทศซึ่งเป็นอัตราที่งบประมาณด้านการกลาโหมสูงที่สุดในโลกงานเหนื่อยไหมและงบประมาณปีนี้2026รัฐสภาอิสราเอลอนุมัติกรอบงบประมาณกลาโหมระดับสูงมากที่สุดถึง 1.43 แสนไม่เป็นมือแล้วนะ 1.43 แสนล้านซิกเกิลหรือประมาณ 4.58 หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่งอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วและก็ขออนุมัติเพิ่มเติมอีก 8,000 ล้านดอลลาร์เป็นไงเพื่อใช้จ่ายในยามสงครามตอนนั้นผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าอเมริกาก็แบ่งงบประมาณเป็นยังไงให้ฟังนะว่างบประมาณสงครามงบฟื้นฟูเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมนะและเงินเข้ามาจากไหนอ่ะถ้าไม่เอาเงินออกมีเงินเข้าก็ต้องมีขั้นมีเงินเข้าสิเงินเข้าก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็ทำอาวุธอะไรพวกนี้แหละไม่พึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียวมีบริษัทผลิตอาวุธของรัฐและเอกชนที่ทรงอิทธิพลระดับโลกเห็นไหมเขาไม่ได้ขายข้าวไม่ได้ขายข้าวโพดเนาะไม่ขายมันสำปะหลังเหมือนเราเขาขายอาวุธบริษัทอะไรบ้างElbit System นะ Israel Aerospace Industry บริษัท Rafael เหล่านี้ผลิตอาวุธระบบเรดาร์ขีปนาวุธกระสุนโอ้โหเหนื่อยเลยป้าแงมนะทำให้แป๊บเดียวก็เงินเข้ามาสร้างรายได้จากการส่งออกอาวุธให้ประเทศผู้ค้าอินเดียอาเซอร์ไบจานฟิลิปปินส์เยอรมนีมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกไม่ได้ขายน้ำมันนะบัตรนี้เขาขายอาวุธสงครามอาวุธสงครามนะอาวุธสงครามนะแล้วก็สหรัฐทำไมไม่เหมือนอิสราเอลเนี่ยเริ่มเข้าใจอย่างว่าเศรษฐกิจเขาอยู่ไหนเงินเขาอยู่ไหนเงินไปทำสงครามจากไหนใช่ไหมอิสราเอลก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเนื่องจากโครงสร้างการจัดการของระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างจากสหรัฐเนาะโอ้โหแตกต่างยังไงแตกต่างในเรื่องของระบบการเงินสหรัฐอเมริกามีระบบการเงินเป็นยังไงระบบเงินคือภาษีของประชาชนอย่างเดียวเหมือนไทยแลนด์นั่นแหละนะไทยแลนด์อย่างเดียวนะแต่เงินนี้เงินภาษีก็อันยังเอาไปช่วยยูเครน อิสราเอลและไต้หวันนะก็รู้สึกว่าทำไมไม่เอามาพัฒนาประเทศของตนเองเห็นไหมในขณะที่อิสราเอลถ้าจบๆเลยนะครับถ้าเสียงขาดหายอย่าว่ากันผมขอเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ดูเวลาบทบาทการเงินของอิสราเอลก็คือเงินจำนวนมหาศาลของสหรัฐไม่ต้องควักเนื้อก็ให้เปล่าไงให้เปล่าเลยในขณะที่ระบบการเมืองของสหรัฐมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงแต่ระบบการเมืองภายในของอิสราเอลไม่มีระบบการเมืองที่ขัดแย้งเลยทุกประชาชนทุกคนพร้อมใจกู้งบประมาณของกองทัพห้ามตัดเพิ่มหนี้สินธนะอย่างโอ้ล้นหลามคุณง่ายเป็นแบบว่าโอ้โหชาวเป็นถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณสงครามอิสราเอลให้เต็มที่อ้าวนี่คือบรรยากาศของอิสราเอลและทำไมจึงเป็นอย่างนี้สำหรับวันนี้กับผมขอบายบายปูนสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ริมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสื่อนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

เชียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงการโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
5: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้เจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำ

0: รัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
1: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลลมเก่า ตำบลนาแซง

0: ภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไควอำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพจน์วรรณชัดศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
2: นายปรีดาวัชรเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและ และผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19 ถึง 20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้พบกับรายการ Smart Life ไฟเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไฟเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนที่มาพบกันอย่างเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าการที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านต้องทานยาอาจจะเป็นยาที่ต้องรักษาโรคประจำตัวที่มีอยู่หลายๆเม็ดในแต่ละวันเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคเรื้อรังหลายโรคนะคะบางมืออาจจะต้องทานยากันเป็น10เม็ดเลยก็ได้นะหรือบางคนก็อาจจะมีการประชดด้วยนะว่าทานยาทีเป็นกรรมเลยนะแล้วก็ต้องทานกันอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะจะปรับยาตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับที่คุณหมอจะสั่งให้เปลี่ยนไปตามอาการของโรคที่เกิดขึ้นนะในปัจจุบันนี้นะเวลาที่คนเราเกิดความเจ็บป่วยโรคภัยต่างๆสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกก็คือทานยาถูกไหมคะจะทานยาโดยที่ไปพบแพทย์แล้วก็ให้แพทย์สั่งยาหรือบางทีถ้าเราเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆนะก็เดินไปร้านขายยานะไปซื้อยามาทานก่อนหรือเราอาจจะหยิบยาทานเองที่บ้านก็ได้นะบางทีเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อก็มียาขายเยอะเหมือนกันนะถ้าเราทานยาไม่หายแล้วเราอาจจะก็ต้องนัดแพทย์ไปหาไปตรวจแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานานนะเพราะฉะนั้นยาถึงได้ถูกจัดอยู่ในปัจจัย4ที่จำเป็นของการดำรงชีวิตของคนเรานะเราขาดยาไม่ได้นะยิ่งป่วยมากก็ยิ่งต้องทานยามากเนาะในโลกของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยความก้าวหน้าของยาแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็ช่วยทำให้คนเราสามารถที่จะควบคุมหรือรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอย่างผู้สูงอายุจำนวนมากก็มีชีวิตยืนยาวขึ้นในปัจจุบันก็ด้วยยานี่แหละค่ะยาหลายๆชนิดที่นำมาใช้ในการรักษาโรคนะทั้งโรคเรื้อรังต่างๆที่เป็นหัวใจความดันเบาหวานไตอะไรเงี้ยก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ได้ด้วยยาจริงไหมคะทีนี้มันก็จะมีปัญหาตามมานิดนึงก็คือว่าการที่เราต้องทานยาเข้าไปมากๆในทุกๆวันเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันดีกับร่างกายเราเสมอไปหรือเปล่านะคะคำตอบก็คืออาจจะไม่ใช่เสมอไปหนักนะเพราะว่ายาแต่ละตัวยาแต่ละชนิดนะก็ถึงแม้จะช่วยรักษาโรคต่างๆแต่ก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายได้เหมือนกันจะมากหรือน้อยนะก็แล้วแต่ฤทธิ์ของยาที่ไปรบกวนอวัยวะส่วนไหนของร่างกายยาบางตัวอาจจะไปทำลายการทำงานของอวัยวะบางอย่างของร่างกายด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทางการแพทย์เขาก็ออกมาเตือนว่าคนที่ต้องทานยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาโรคโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาได้ที่เขาเรียกว่าภาวะการใช้ยาหลายขนาดนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่จะเรียกว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะภาวะการใช้ยาหลายขนาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องทานยาตั้งแต่5ชนิดขึ้นไปต่อวันนะทานยาอาจจะในเวลาเดียวกันไปเลยพร้อมๆกันนะไม่ว่าจะเป็นยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาทานเองรวมถึงพวกสมุนไพรหรืออาหารเสริมต่างๆด้วยนะคะคือเรารู้แหละว่ายาหลายชนิดเป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่การใช้ยาจำนวนมากเกินไปหรือที่ไม่ได้พิจารณาว่ายาเหล่านั้นมันเหมาะสมไหมนะคะมันก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เรียกว่าปฏิกิริยาของยาหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดจากการใช้ยาได้ด้วยนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงจากภาวะการใช้ยาหลายขนาดนะคะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นตามวัยเนี่ยยิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งต้องทานยามากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการใช้ยาหลายขนาดมากขึ้นเช่นกันนะคะทั้งในเรื่องของปัญหาการดูดซึมยาที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายการกระจายยาไปตามอวัยวะต่างๆหรือ การที่อวัยวะเราต้องกำจัดยาส่วนที่เหลือจากร่างกายออกมาเนี่ยระบบการทำงานของอวัยวะที่ต้องทำงานหนักในเรื่องของการดูแลเรื่องของยาต่างๆที่เข้าไปนี่ก็คือระบบตับระบบไตระบบม้ามนะที่ทำหน้าที่กำจัดยาทีนี้ประสิทธิภาพของการทำงานของอวัยวะเหล่านี้มันก็เสื่อมลงไปตามวัยนะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องทานยามากขึ้นตามอายุแต่ขณะที่ตับและไตของเราทำงานเสื่อมลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของสารที่มันเป็นองค์ประกอบจากยาที่มันอาจจะมีพิษต่อร่างกายถ้าสะสมไว้มากๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เช่นกันนะหนึ่งในปัญหาสำคัญของภาวะการใช้ยาหลายขนาดที่พบกันบ่อยๆมากเลยก็คือปัญหายาตีกันนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะเวลาที่เราทานยาหลายๆตัวที่มีสารเคมีนะอย่างที่บอกตั้งแต่5ถึง10ชนิดเข้าไปในร่างกายโอกาสที่ยาแต่ละตัวค่ะจะเข้าไปขัดขวางการออกฤทธิ์กันเองหรือส่งเสริมกันจนทำให้เกิดอันตรายเนี่ยมีสูงมากนะปฏิกิริยาของยาหลายๆตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อยาตัวใดตัวหนึ่งมันส่งผลกระทบต่อยาอีกตัวหนึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือโดยที่เราไม่รู้นะมันอาจจะทำได้ตั้งแต่ทำให้ประสิทธิภาพยาลดลงหรือรุนแรงมากขึ้นหรืออาจจะเพิ่มความเป็นพิษให้เกิดกับอวัยวะบางส่วนในร่างกายได้ด้วยเช่นยาบางอย่างอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในถ้าเราใช้ร่วมกันกับยาตัวใดตัวหนึ่งนะคะหรืออาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดตกลงไปมากทำให้ผู้ป่วยมีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกันนอกจากปฏิกิริยาต่างๆที่พูดไปแล้วซึ่งมันเป็นผลกระทบร้ายแรงเหมือนกันนะคะก็ยังมีผลข้างเคียงจากยาที่มันสะสมในร่างกายที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะถ้าทานยาเยอะๆเวลาที่มันสะสมในร่างกายมากๆจะส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะได้เหมือนกันนะง่วงซึมหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตผิดปกติความดันลดลงนะคะเป็นลมได้นะหมดสติได้หรือทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็ส่งผลให้หกล้มนะคะมีอาการบาดเจ็บหรืออาจจะส่งผลต่อระบบหายใจหรือการรับประทานอาหารได้เหมือนกันนะคะในบางครั้งผู้ป่วยที่ทานยาตัวหนึ่งนะคะแล้วมีผลข้างเคียงนะคะเรากลับกลายเป็นคิดว่าผลข้างเคียงนั้นนะมันคือโรคใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไปหาหมอเราก็ไปซื้อยามาเพื่อที่จะรักษาผลข้างเคียงนั้นนะคะเพื่อจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นแต่จริงๆมันกลายเป็นว่าเรายิ่งเพิ่มการทานยามากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่จำเป็นก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้หลายๆคนเจอนะคะอีกประเด็นนึงที่มักจะถูกมองข้ามคือความยุ่งยากซับซ้อนของการทานยาการจัดยานะผู้สูงอายุหลายท่านนะเวลาที่เราต้องรับประทานยาหลายๆชนิดที่แตกต่างกันก็จะเกิดความสับสนนะว่าผู้สูงอายุที่จัดยาเองบางคนนะก็มีได้เกิดขึ้นได้บ่อยมากเลยก็คือทานยาผิดเวลาเพราะว่าอ่านฉลากไม่ดีมองไม่เห็นมองไม่ชัดหมอให้ทานก่อนอาหารก็ไปทานหลังอาหารหมอให้ทาน2เวลาก็ไปทาน3เวลานะคะหรือลืมกินยานี้เป็นเรื่องที่พบบ่อยมากเลยคือผู้สูงอายุมักจะเจอ2เรื่องเนี้ยค่ะสลับกันไปเนี่ยบางวันอาจจะลืมกินยาคือคิดว่ากินไปแล้วนะลูกหลานไม่ได้จัดยาไว้ให้ก็ปรากฏว่าไม่ได้กินยาตามที่คุณหมอสั่งหรือในบางวันทานไปแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจว่าทานไปแล้วหรือยังก็ทานซ้ำเข้าไปอีกนะคะสองเหตุการณ์เนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้บ่อยมากหรือว่าอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือทานยาหมดอายุบางครั้งเวลาเรารู้สึกไม่สบายเราก็ขี้เกียจจะไปหาหมอแล้วก็ไปรื้อตู้ยานะตู้เก็บยาแล้วก็ไปหยิบยาที่เราเคยทานที่เหลืออยู่จากครั้งที่แล้วเนี่ยมาทานโดยที่บางทีที่ทำมันอยู่ในซองนะแล้วมันไม่ได้มีวันหมดอายุหรือเราอาจจะไม่ได้อ่านวันหมดอายุก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เกิดอันตรายอันนึงคือการแพ้ยานะคะปฏิกิริยาจากยาที่เราทานแล้วเกิดอาการแพ้โดยที่เราไม่รู้นะคะการที่เราทานยาไม่ถูกต้องไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามที่เล่ามาแล้วเนี่ยมันส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้ทั้งนั้นนะคะอาจจะไม่รุนแรงหรืออาจจะรุนแรงมากถึงขนาดมีความเสี่ยงต่อชีวิตได้เลยนะคะในบางกรณีค่ะการที่เราทานยาหลายขนาดนะคะเราอาจจะไม่ได้ระวังตรงที่เวลาที่เรามีโรคหลายโรคเรารับการรักษาจากแพทย์หลายๆคนนะคะโดยที่ แพทย์แต่ละคนไม่ได้มีการประสานข้อมูลกันอย่างครบถ้วนทำให้มีการสั่งยาซ้ำซ้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันกับผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่มีหลายๆโรคนะคะคือบางคนรักษาโรคตากับโรงพยาบาลหนึ่งรักษาโรคเบาหวานกับโรงพยาบาลหนึ่งรักษาโรคความดันกับอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหมอหลายๆคนนะคะก็จะสั่งยาที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมกับโรคนั้นๆแต่ว่าบังเอิญว่ายาที่คุณหมอสั่งแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะมีฤทธิ์ต้านกันหรือมันอาจจะซ้ำซ้อนกันโดยที่คุณหมอก็ไม่ทราบผู้ป่วยก็ไม่ทราบนะนี่พอทานยาเข้าไปก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเหมือนกันนะคะว่าอาจจะทำส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของระดับความดันระดับน้ำตาลหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรก็ได้เยอะแยะเลยนะคะนอกจากนั้นยาที่เรานอกจากยาที่หมอสั่งก็จะมียาที่เราซื้อเองด้วยนะบางทีคุณหมอสั่งยาอย่างหนึ่งเป็นยาแก้ปวดแล้วรู้สึกว่าทานยาของคุณหมอแล้วมันไม่หายเลยก็เดินไปร้านขายยาไปซื้อยาแก้ปวดมาทานเพิ่มอันนี้ก็เคยเจอนะคะเราก็กลายเป็นว่าฤทธิ์มันต้านกันเองอันนี้ก็ทำให้เกิดอันตรายเหมือนกันทำไมการทานยาหลายๆตัวถึงอันตรายในผู้สูงอายุมากกว่าคนหนุ่มสาวแน่นอนอายุที่เพิ่มมากขึ้นพวกน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นไขมันที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้ยาและที่ละลายในไขมันเนี่ยตกค้างได้มันจะทำให้เกิดการตกค้างยาทำให้มียาเกินขนาดนะคะหรือบางทีการทานยามากเกินไปเนี่ยส่งผลกระทบต่อสมองของผู้สูงอายุเพราะว่าบางทีเส้นเลือดในสมองหรือเส้นเลือดที่อยู่ภายในร่างกายของผู้สูงอายุอาจจะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการรั่วไหลของยาได้เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดผลกระทบต่อระบบประสาททำให้สับสนมึนงงมองคล้ายๆกับอาการสมองเสื่อมได้เหมือนกันนะบางทียาที่ทานไปก็ตกค้างนะคะตกค้างในตับในไตอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันทำงานได้ลดลงก็จะมียาตกค้างมากขึ้นก็กลายเป็นพิษภายในร่างกายได้เหมือนกันมีข้อแนะนำนะคะถึงวิธีการสังเกตว่าอาการที่เราเป็นอยู่ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการทานยาที่ไม่เหมาะสมหรือยาตีกันได้เช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้สึกสับสนมึนงงหลังจากที่ทานยาเข้าไปนะคะหรือช่วงไหนที่มีความรู้สึกว่าหกล้มบ่อยหรือเดินไม่มั่นคงอันนี้อาจจะมีผลจากยาลดความดันหรือยานอนหลับหรือยาคลายเครียดนะอาจจะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำเวลาที่เราเปลี่ยนท่าทางเวลาลุกขึ้นเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อิทธิพลจากยาเหมือนกันยาบางตัวค่ะทำให้ปากแห้งตาแห้งท้องผูกหรือบางทีก็เกิดอาการคันตามผิวหนังต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกรำคาญตัวนะไม่สบายตัวนะคะหรือบางยาบางตัวก็ส่งผลให้เกิดอาการเบื่ออาหารหรือทำให้น้ำหนักลดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะลดนะคะหรือยาบางตัวก็ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะวิงเวียนศีรษะอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะจากปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะที่เขาเรียกว่าภาวะการใช้ยาหลายๆขนาดเนี่ยนะมันพบบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เขาก็เริ่มตระหนักถึงอันตรายตรงนี้แล้วเขาก็หันมาทบทวนวิธีการสั่งยานะคะแล้วก็ลดการใช้ยาหรือสั่งยาให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ต้องประเมินยาว่ายาที่สั่งเนี่ยมันจะต้องมีประโยชน์จริงๆนะคะถ้ายาตัวไหนไม่จำเป็นนะคะหรือมีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์เนี่ยก็อาจจะลดปริมาณลงหรือเลือกที่จะไปเลือกใช้ยาตัวอื่นนะคะหรือยาบางชนิดที่ทานเข้าไปแล้วมันขัดขวางการดูดซึมสารอาหารในร่างกายทำให้มีกรดในร่างกายหรือทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารทำให้ร่างกายขาดวิตามินต่างๆอันนี้ก็อาจจะต้องถูกพิจารณาว่าให้งดไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเรามาดูกันนะคะในช่วงหน้าว่าเราจะแก้ปัญหาภาวะการใช้ยาหลายขนาดในผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่า านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับปัญหาของภาวะการใช้ยาหลายขนาดที่เกิดขึ้นบ่อยมากในปัจจุบันโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนะคะวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะจริงๆก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาจากทางแพทย์อย่างเดียวนะมันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเลยนะตั้งแต่แพทย์เภสัชกรรวมถึงผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะวิธีการแก้ปัญหาที่ต้องบอกว่าง่ายที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะแก้จากต้นตอเลยก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะที่ทำได้ง่ายมากก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์นะคะจะไปกับลูกหลานญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องสื่อสารกับแพทย์ให้ชัดเจนว่าตอนนี้ผู้ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างทานยาตัวไหนบ้างเพื่อที่แพทย์แต่ละคนที่เราไปพบเนี่ยค่ะเขาจะได้มีข้อมูลครบถ้วนนะคะเวลาที่เขาสั่งยาเขาสามารถที่จะสั่งยาเพื่อที่จะไม่ให้ยามันตีกันอย่างที่เราคุยกันแล้วก็เพื่อจะดูว่าผลข้างเคียงกับยาที่ผู้ป่วยทานอยู่ในปัจจุบันทุกๆตัวเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เพื่อที่จะลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ควรจะต้องบันทึกไว้ด้วยว่าถ้ามียาตัวไหนที่ผู้ป่วยทานแล้วเกิดอาการแพ้ยานะคะก็ต้องจดไว้ให้ชัดเจนใส่กระเป๋าไว้เลยนะเวลาไปพบคุณหมอไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบนะคะภาวะการใช้ยาหลายขนาดมันไม่ได้หมายความว่าการใช้ยาหลายๆตัวแล้วมันอันตรายเสมอไปนะเพราะจริงๆคนผู้ป่วยหลายๆรายก็จำเป็นจะต้องทานยาหลายๆชนิดจริงๆนะตามโรคที่ตัวเองเป็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวัง3ส่วนหลักๆก็คือทานยามากเกินความจำเป็นทานยาซ้ำซ้อนหรือผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาของยาที่เราจะต้องมานั่งทบทวนกันนะคะเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์เขาก็เริ่มมีแนวคิดในการที่จะทบทวนแล้วก็ลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็นเนาะโดยที่ให้แพทย์หรือเภสัชกรเนี่ยค่ะเขาประเมินก่อนนะว่ายาตัวไหนยังจำเป็นที่เราต้องทานอยู่ไหมยาตัวไหนก็จะหยุดทานแล้วหรือยาตัวไหนก็จะลดปริมาณลงนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะแล้วลดความเสี่ยงของปัญหาที่เกิดจากยาด้วยแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงนอกจากการที่เราไปพบแพทย์แล้วก็บริหารจัดการเรื่องยาที่ถูกต้องแล้วนะการทานยาอีกรูปแบบนึงก็ส่งผลต่อเสียต่อร่างกายเหมือนกันก็คือพวกยาที่เป็นยาเสริมสมุนไพรหรืออาหารเสริมต่างๆนะคะที่อันเนี้ยก็เชื่อว่าผู้สูงอายุหลายๆรายก็มักจะคุ้นเคยกับการทานยาสมุนไพรนะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นยาทั้งยาที่เป็นผักพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะที่นำเอามาปรุงอาหารกันนั่นแหละนะคะหรือผักพืชสมุนไพรที่นำมาสกัดเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นยาลูกกรเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็ซื้อมาทานหรือซื้อมาบริโภคโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอันตรายเมื่อเรานำพวกยาสมุนไพรหรืออาหารที่เป็นสมุนไพรเหล่านี้มาทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันนะคะคนเราสมัยนี้ก็จะมักจะชอบนิยมทานอะไรที่เป็นธรรมชาติถูกไหมคะเขาบอกว่าธรรมชาติปลอดภัยแบบประมาณว่าไร้สารเคมีเป็นออร์แกนิกโน่นนี่นั่นนะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราทานพวกพืชสมุนไพรหรือยาสมุนไพรเข้าไปแล้วบางทีร่างกายไม่ได้แยกแยะนะว่าสารตัวนี้มาจากเคมีหรือสารตัวนี้มาจากธรรมชาติแต่ว่าผลกระทบจากสารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจากพืชพันธุ์ธรรมชาติมันเข้าไปทำงานร่วมกับสารเคมีที่อาจจะมาจากยาที่เป็นยาแผนปัจจุบันก็จะทำให้ร่างกายต้องขับสารเหล่านี้ออกมามากขึ้นตับทำงานมากขึ้นนะคะก็ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเหมือนกันจริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้นะว่าพืชผักสมุนไพรหลายๆชนิดของบ้านเราเองนะคะก็มีฤทธแรงพอๆกับยาแผนปัจจุบันเหมือนกันการทานพวกสมุนไพรเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ควบคุมปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ดูว่ายาตัวนี้มันมีผลยังไงกับยาแผนปัจจุบันที่เราทานอยู่หรือเปล่านะคะก็อาจจะทำให้เกิดฤทธิ์ต้านกันแล้วก็มีอันตรายต่อชีวิตโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยเรามาดูกันนิดนึงนะอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่าเขามีการจัดคู่มาให้เห็นเลยนะว่าเขาเรียกว่ายาคู่มรณะนะ คือห้ามทานพร้อมกันนะโดยที่เขามีการจับคู่ระหว่างยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันนะที่เป็นข้อต้องห้ามเลยอันนี้รู้ไว้ดีมากเลยนะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคู่แรกนะเป็นยาคู่มรณะเขาเรียกว่ายาคู่มรณะเลยนะก็คือยาละลายลิ่มเลือดกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่ทานยาเกี่ยวกับเรื่องของอาการโรคหัวใจอาการอัมพฤกษ์อัมพาตที่มีอาจจะมีตัวของยาปัจจุบันที่เรียกว่าแอสไพรินอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ย เมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะเราไม่ควรจะทานร่วมกับสารสกัดที่มาจากพวกกระเทียมหรือแปะกล้วยหรือน้ำมันปลาเพราะว่าผลลัพธ์ก็คือว่าสารเหล่านี้มันจะมีฤทธิ์ต้านกันกับยาที่เป็นกลุ่มของยาละลายลิ่มเลือดเวลาทานร่วมกันแล้วเนี่ยบางทีเลือดมันจะใสเกินไปทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารได้เหมือนกันหรืออันตรายที่สุดอาจจะส่งผลให้เลือดออกในสมองนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันยาคู่ต่อไปนะเป็นยาคู่ที่ถ้าทานเมื่อไหร่แล้วมันจะไปทำลายไตนะคะก็คือยาแก้ปวดกับยาสมุนไพรที่เป็นยาพวกลูกกรหรือยาหม้อนะคะอย่างเช่นบางทีผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วคุณหมอก็สั่งยาแก้ปวดที่อยู่ในกลุ่มเอ็นเซตให้นะทีนี้พอทานไปแล้วใช่ไหมก็ไม่หายก็ไปซื้อยาลูกกรอนที่ผสมกับสเตียรอยมาทานเป็นยาสมุนไพรเสริมอันนี้ผลลัพธ์ก็คืออันตรายมากเลยมันจะไปทำลายพวกเนื้อเยื่อในไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นแล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นยาที่ไม่ควรจะทานด้วยกันอย่างยิ่งนะคะคือยาสมุนไพรส่วนใหญ่แล้วมันมีประโยชน์นะแล้วก็มีสรรพคุณที่จะช่วยรักษาโรคต่างๆหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ดีเลยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเราควรจะต้องเลือกทานยาสมุนไพรให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะโดยเฉพาะต้องระวังมากๆเลยเมื่อเราต้องทานยาแผนปัจจุบันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานยาสมุนไพรเนี่ยข้อแนะนำก็คือเราไม่ควรจะทานเองนะคะเราควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนว่ายาสมุนไพรตัวที่เราอยากจะทานเสริมนั้นน่ะมันทานได้ไหมหรือมีฤทธิ์ต้านกันหรือเปล่านะคะทีนี้นอกจากยาสมุนไพรที่อาจจะมีปัญหาเมื่อทานคู่กับยาแผนปัจจุบันแล้วอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อค่ะบางครั้งเราคิดว่าเราเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะมีสารอาหารครบถ้วนแต่ว่าเราลืมไปว่าบางครั้งในช่วงเวลาที่เราต้องทานยาตามแพทย์สั่งอาหารบางชนิดค่ะอาจจะมีฤทธิ์ต้านกับยาที่เราทานอยู่ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่คู่กับยาบางตัวที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยก็คือการทานผักใบเขียวร่วมกับยาละลายริ่มเลือดนะอย่างเช่นผักโขมผักคะน้าที่มีวิตามินเคสูงวิตามินเคดีไหมดีนะคะวิตามินเคช่วยในเรื่องของการทำให้เลือดแข็งแรงนะแต่ว่าบางทีการทานวิตามินเคจากผักใบเขียวพร้อมๆกับการทานยาละลายริ่มเลือดเนี่ยมันไปต้านกันเองมันทำให้ยาเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักเราอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดอุดตันในสมองได้ด้วยนะคะนี่ก็ต้องระมัดระวังหรือบางคนทานน้ำส้มคั้นควบคู่ไปกับยาลดไขมันนะคะอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าสารที่อยู่ในน้ำผลไม้บางชนิดโดยเฉพาะอย่างน้ำส้มคั้นเนี่ยมันมีเอนไซม์ที่มันไปสลายการทำงานของยาลดไขมันทำให้ระดับยาในเลือดที่มันพุ่งสูงขึ้นมากมันกลายเป็นอันตรายแล้วก็อาจจะทำลายกล้ามเนื้อหรือไตได้ด้วยนะคะหรือบางคนทานนมนะคะหรือทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆกับยาปฏิชีวนะพวกแคลเซียมในนมก็จะไปจับตัวกับยาปฏิชีวนะบางตัวนะคะก็จะทำให้ยาไม่ดูดซึมกลายเป็นว่าทานยาเสียเปล่านะทานแล้วก็ไม่ได้ผลนะคะทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงที่จะแก้ปัญหาเรื่องยาตีกันหรือในบางครั้งถ้าเราอยากจะทานสมุนไพรเราควรจะต้องระมัดระวังยังไงค่ะวิธีการป้องกันก็ง่ายๆค่ะคือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องทานยาแผนปัจจุบันอยู่แล้วอยากจะทานยาสมุนไพรก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนอย่าไปซื้อทานเองนะคะหรือยาที่เป็นสมุนไพรอาหารเสริมบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าทานได้นะคะแพทย์จัดการแนะนำแล้วก็อาจจะต้องเว้นระยะให้ห่างจากการทานยาแผนปัจจุบันสัก 2-3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ที่เภสัชกรเขาจะแนะนำนะคะแล้วก็ลองสังเกต ปฏิกิริยาของร่างกายของเราเองด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่าเราทานยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้วมันมีอาการอื่นๆข้างเคียงตามมาเช่นมีเลือดออกตามไรฟันรู้สึกว่าตัวมีจ้ำเลือดนะคะมีรอยช้ำง่ายขึ้นหรือเวียงเวียนศีรษะหลังจากที่ทานสมุนไพรตัวใหม่หรือตัวใดตัวหนึ่งที่เราทานอยู่เราก็ควรจะต้องหยุดทันทีนะคะจากปัญหาเรื่องภาวะการใช้ยาหลายขนาดที่เราคุยกันไปช่วงต้นนะคะวิธีการช่วยในการที่จะแก้ปัญหาภาวะการทานยาหลายขนาดในส่วนของตัวผู้ป่วยเองหรือผู้สูงอายุเองที่ต้องทานยาจำนวนเยอะๆนะการหลงการลืมเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการที่จะกระตุ้นเตือนช่วยเตือนแก้ปัญหาการลืมทานยาหรือการทานยาผิดมือให้กับผู้สูงอายุได้เหมือนกันนะระบบ AI เดี๋ยวนี้เขาก็นำมาพัฒนาเป็นอย่างเช่นเขาเรียกว่ากล่องยาแบบที่เป็นสมาร์ทพิลบ็อกซ์นะอันนี้ก็เป็นกล่องยาที่ช่วยแจ้งเตือนผู้สูงอายุได้ด้วยนะว่าได้เวลาทานยาแล้วบางทีลูกหลานไม่ได้อยู่บ้านนะผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวก็ใช้ตัวกล่องสมาร์ทบ็อกซ์นี่แหละค่ะเตือนอาจจะมีไฟกระพริบอาจจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะหรือว่ามีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนาฬิกาก็ได้เพื่อที่จะแบบทางลูกหลานสมมติลูกหลานอยู่ที่อื่นเนี่ยเช็คได้ว่าผู้สูงอายุทานยาหรือยังนะคะหรืออุปกรณ์อีกตัวนึงนะคะที่เขาพัฒนามาเรียกว่าเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินะทำงานคล้ายๆกับเหมือนเป็นตู้จ่ายยาเนี่ยก็คือเราสามารถจัดยาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้ยามันปล่อยออกมาตามเวลาที่เรากำหนดไว้แบบอัตโนมัติอันนี้ก็ช่วยลดปัญหาในเรื่องของการหยิบยาผิดกินยาซ้ำนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงเวลาทานยาระบบก็จะปิดไม่ให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะหยิบยามาทานเองได้นะคะเทคโนโลยีอีกตัวนึงที่เผยว่ามันน่ารักมากเลยนะสนใจมากเลยก็คือเขาเรียกว่าระบบแจ้งเตือนแบบกล้องนะคะแจ้งเตือนผ่านสัญญาณภาพแล้วก็สัญญาณเสียงเหมือนกับการใช้กล้องติดอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็กล้องอันนี้มันจะจดจำพฤติกรรมแล้วก็ใบหน้าของผู้สูงอายุได้เวลาที่ผู้สูงอายุนั่งทานอาหารอยู่พอทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเจ้ากล้องตัวนี้มันก็จะจับใบหน้าเราก็จะเตือนว่าคุณลุงอย่าลืมทานยาหลังอาหารนะครับมันก็น่ารักดีนะแต่ก็แอบน่ากลัวหน่อยเหมือนกันนะว่าอยู่ดีก็มีเสียงใครไม่รู้มาเตือนเรานะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาภาวะการทานยาหลายขนาดโดยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุนะคะซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังนะเราเป็นผู้สูงอายุเองหรือเป็นลูกหลานนะก็ต้องคอยช่วยดูนะว่าการทานยามากเกินไปหรือการทานยาผิดประเภทก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันก่อนจากกันในวันนี้นะคะก่อนมีข่าวดีจะมาบอกนะคะคือในรายการสมาร์ทไลฟ์ไปกับเสียงของเรานะคะจะมีช่วงเวลาพิเศษนะที่เพิ่มเข้ามานะซึ่งตั้งใจทำเพื่อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นสกู๊ปสาระดีๆนะที่ชื่อว่าแม่กินอะไรดีนะเป็นสกู๊ปสั้นๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลโภชนาการให้กับผู้สูงวัยนะพาไปรู้จักเมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คำแนะนำต่างๆที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการทานอาหารนะคะให้กับผู้สูงอายุได้นะทั้งหมดจะมี10ตอนนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่าผู้สูงอายุควรจะทานอะไรหรือควรจะหลีกเลี่ยงอาหารอะไรนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะมาติดตามฟังกันนะในช่วงแม่กินอะไรดีนะซึ่งจะเป็นช่วงท้ายรายการของทุกๆวันอาทิตย์นะคะจะออกอากาศครั้งแรกนะคะตอนแรกนะในวันที่20กันยายนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังรายการแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธายัปสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสัทธรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหา

0: เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือผอช.มาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
2: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
3: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่สองครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
2: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินตราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกันและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิสาประทุมมารายงาน
1: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิศอัครวานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

0: ยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊คแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไป ส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซาไก1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปรินยาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground S3 ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิตคาดนาครายงาน
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
7: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
10: นทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: Golf Great News กับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโปปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปภุกชมพัฒน
15: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกอล์ฟเกตเอมาแล้วครับประจำวันเสาร์วันนี้วันที่19กันยายนนะครับอยู่กับพวกเรา4คนครับวันนี้ครับมีทางด้านของพิชชี่วรันธรมีโปปามแล้วก็โปภุกชมพัฒน์ครับ
16: ได้ยินเสียงไหมครับ
17: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวโปกุ๊กอยู่ไหมอ่ะโปกุ๊กมาแล้วสวั
16: สดีครับ
17: คือขออนุญาตโอเคใช่ไหมครับทดสอบ
15: ขออนุญาตคุณฟังนิดนึงว่าวันนี้จริงจริงจริงแล้วฝนตกหนักมากเลยแล้วก็โปปามก็อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหม
17: ครับใช่ครับ
15: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
17: อยู่บอกเดี๋ยวไม่สนุกครับ
15: เอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
16: ไม่ใช่เหรอ
17: เดี๋ยวมีภารกิจ
15: โอเคโอเคโอเคแล้วตอนนี้คุณพิชชี่อยู่ที่ไหนตอนนี้กลับถึงกรุงเทพยังคุณอ่ะ
16: กลับมาถึงกรุงเทพแล้วค่ะ
15: โอเคโอเคโอเค
16: เพิ่งทานข้าวเสร็จพอดี
15: ได้ก็เดี๋ยวคุยกันปกุ๊กก็อยู่ในสายเนาะพอดีเห็นบอกทานข้าวอยู
18: ่ใช่ค่ะทานข้าวแต่ว่าเสร็จแล้วค่ะ
15: โอเคคราวนี้ไม่ต้องปิดไมค์แล้วนะเราคุยเลยขออนุญาตซูมนะวันนี้นะเพราะว่าเราจะได้มีอะไรก็คุยกันได้ใช้สายมันได้นะครับก็เจอกันแบบนี้นะครับสำหรับกอล์ฟเกตเอนะครับ2:30 PM โดยประมาณนะครับจนถึง3:30 PM เนาะนะฮะอ่ะวันนี้ครับคุยกันจริงๆผมได้รับฟีดแบ็กจากคนที
17: ่เล่
15: นกอล
17: ์
15: ฟหลายคนเนาะที่มานั่งหลายกันนั่งที่พวกเรานั่งคุยกันแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็ฝากคำถามฝากหลายๆเรื่องมาจริงๆวันนี้ผมบอกนิดนึงว่าจะมีแขกรับเชิญด้วยนะในความเป็นจริงวันนี้ผมมีแอบเชิญเจ้าของโปรดักที่หนึ่งไปอันนี้บอกก่อนนะแต่พอดีวันนี้เขาก็ติดกระทันหันผมก็เลยยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันเป็นโปรดักต์ของคนไทยผมใช้คำนี้ก่อนเป็นโปรดักต์ของคนไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่ร่วมกันทำนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ขายของก็โอเคนะเดี๋ยวผมรอคอนเฟิร์มกับเขาอีกทีแล้วกันรอวันว่าจะนัดมาคุยกันวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ฮะนิดนึงครับในรายการกอล์ฟของเราก็จะมีเรื่องราวของฟุตบอลเล็กน้อยแล้วกันเนาะนะฮะ
16: เรื่องไหนดีล่ะ
15: บอกสกอร์ก่อนแล้วกันสเปอร์แพ้ไปแล้วจริงผมฝากรูปนี้ให้พี่ชี่หน่อยก็ดีนะอันนี้อยู่ในบ้าน
17: สเปอร์เกิดอะไรขึ้นครับพี่มนครับ
15: อันนี้อยู่ในบ้านพี่เลยสเปอร์เกิดอะไรขึ้นโค้ดหมูครับเอาตรงๆเลยไอแดชแอบบี้เนี่ยตัวหมูเลยครับนะฮะแพ้ไป 3-2 วันนี้
16: อุ้ยแต่เขายิงประตูได้แล้วนะก่อนหน้านี้เขายังยิงประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้เลยนี่คือ2ประตูแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
15: แต่มันไม่ควรแพ้ไงมันก็แพ้ไงถูกป่ะล่ะ
16: ไม่เราไม่ได้2ประตูตอนที่โดนนำแล้ว3ลูก
15: ใช่นะครับหลัง
17: เมื่อกี้เพิ่งเห็น 3-0 โดน 2-3 แล้วครับ
15: 2-3 ครับไปเ
16: ข
15: าอ๋อมายิง 2-3
16: เกียรติสกอร์นี้จังเลยตอนเนี้ย
15: ทำไมมันเข้าตัว
16: มันรู้สึกมันแบบมันร้อนร้อนหนาวๆช็อกกด
15: บ้าอ่ะมาคุยกันครับวันนี้ครับหัวข้อแรกที่วันนี้หยิบมาคุยกันก่อนนะผมว่าหลายคนที่เป็นเมเจอร์น่าจะได้ความรู้อะไรบ้างนะวันนี้นะคุยกันนิดนึงคือผมว่าทุกคนในห้องเนี้ยหรือว่าพวกในรายการเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เนี่ยในถุงของทุกคนเนี่ยผมว่าดีทุกคนนะดีทุกคนโดยเฉพาะโปปาเนี่ยเป็นคนที่ทำอุปกรณ์ด้วย ผมว่าตอบคำถามนี้ได้นะมันมีคำถามที่คนฝากมาผมก็เลยดีนะมีคำถามว่าอุปกรณ์แพงจะทำให้สกอร์ดีขึ้นจริงไหมก่อนจะไปคุยโปปาเนี่ยผมขอคุยในมุมเมเจอร์กันก่อนได้ไหมผมถามพี่ชี่ก่อนดีกว่า นะก่อนที่ไปถามโปกุ๊กเนี่ยเพราะโปกุ๊กก็เป็นโปทัวร์ด้วยอุปกรณ์แพงชีวิตนี้เล่นกอล์ฟมา2ปีอุปกรณ์พิชชี่แพงนะ
16: ก็แพงอยู่นะ
15: แพงนะคือถ้านับเป็นชิ้นแต่เขาโชคดีที่ว่าเขามีสปอนเซอร์คำถามคือเขาก็เล่นมาหลายก็เล่นก่อนหน้านี้เล่นมาชุดหนึ่งถูกป่ะพิช
16: ชุดเหล็กใช่ไหมชุดเหล็กชุดนี้ชุดที่2แต่ว่าถ้าหัวไม้เนี่ย
15: อ
16: ันที่3
15: อันนี้ที่3คราวนี้มันมีการเปรียบเทียบได
16: ้
15: คำถามฟังดีๆนะของแพงมันทำให้สกอร์ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
16: ถ้าถามพี่ชี่ว่าไม่จริงไม่จริงทั้งหมดจะทำยังไงคือคำว่าของพี่ชี่ว่าการหาชุดกอล์ฟที่เหมาะกับเราอะมันสมเหตุสมผลว่าหาของแพงคือถ้าเราได้ของแพงมาที่มันไม่แมทช์กับเรามันก็ไม่มีประโยชน
15: ์
16: แต่ถ้าถามว่าเวลาแต่ละรุ่นที่มันออกมาเนี่ยมันก็อาจจะมีพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนามาบางอันก็อาจจะไม่แมทช์กับเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นพี่ชี่มองว่าเหมือนปั่นจักรยานอะตีกอล์ฟอะก็คือเราควรจะต้องไปหาอะไรที่มันแมทช์กับวงกับ สปีดกับอะไรของเรานะตอนนั้นกับไลแองเกิลอะไรอย่างเง
15: ี้
16: ยซึ่งส่วนตัวพิชชี่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะต้องใช้ของแพงอย่างของพิชชี่ใช้คาราเวย์เนาะพิชชี่ก็ยังมี AI คาราเวย์ตอนนี้มันคือควอนตัมถูกปะแต่พิชชี่ก็ยังมี EI สโมกอยู
15: ่
16: แล้วก็เป็นไม้ที่หยิบใช้บ่อยมากหรือแม้กระทั่งแบบอย่างไบเลทเนี้ยก็ไม่ใช่รุ่นที่มันท็อปสุดแพงสุดแต่เป็นรุ่นที่เราตอนไปลองตีแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเข้ามือกับเราที่สุดหรืออย่างก้าเนี้ยจริงๆแบบไออย่างใบพิชชี่ใช้ APKI 200อย่างเงี้ยจริงๆมันก็ต้องมาฟิตติ้งกับก้านพิชชี่ยังใช้ก้านที่มันมากับชุดเหล็กชุดแรกของพิชชี่อะเอามาใส
15: ่
16: ก้านโอเอ็มมันก็ตีได้แตก2มาแล้วนะคะพี่เชื่อมัน
15: ไอสกอร์นี
16: ่มันไม่จำเป็นจะต้องแพงที่สุด
15: ก็ต้องเรีย
17: นว่ามันสำคัญที่สกอร์82นี่แหละคร
16: ับ ใช่ขอแค่มันแมทช์กับเราที่สุด
15: คือก่อนจะไปถามปกุ๊กนะในมุมพี่ก่อนพี่มองอีกมุมหนึ่งเว้ยคือสิ่งที่พี่ชี่พูดเดี๋ยวปาล์มคงจะสรุปให้ฟังแต่ในมุมพี่ว่าถามว่าสกอร์ดีขึ้นไหมพี่ว่ามันมีผลนะแต่ฟังก่อนคือระหว่างของแพงกับของถูกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันต่างกันก็คือ material ในการทำเดี๋ยวปาล์มจะตอบได้ดีอันนี้จะปาล์มจะตอบได้ดีอันนี้จริงมันจริงถูกตรงที่ว่าสิ่งที่พี่ชี่พูดว่ามันต้องแมทช์กับเราถูกต้องครับของถ้าไม่แมทช์กับเราดีแค่ไหนมันก็เปล่งประสิทธิภาพมาไม่สุดแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งอย่างเช่นก้านไม้กอล์ฟเนี่ยในมุมพี่นะก้านไม้กอล์ฟ 30,000 20,000 กว่า 30,000 กับก้านไม้กอล์ฟ 10,000 กว่าบาทที่เป็นก้านตลาดทั่วไปหรือเป็น after market มันไม่ใช่ก้าน after ของ after market อีกทีเนี่ยสมมุติพี่เจอตัวเนี้ยเหมาะกับพี่ละในราคา 10,000-15,000 แต่มันมีอีกตัวนึงสเปคใกล้ๆกันแต่ราคา 30,000 กว่าแต่ว่ามันดีกว่ามมันมีผลนะในมุมเนี้ยมันมีผลนะคือในมุมพี่อ่ะพี่ว่าถ้าเราฟิตติ้งของแพงดีกว่าของแพงนี่เห็นผลกว่าถ้าเราฟิตติ้งในมุมพี่นะเดี๋ยวให้ปาล์มสรุปแต่คนที่คืออย่างปาล์มสรุปได้ชัดแล้วอย่างโปกุ๊กเงี้ยโปกุ๊กเป็นคนใช้แล้วลงทัวร์เนี่ยอย่างพี่จำคำพูดโปกุ๊กได้คำหนึ่งเรื่องก้านมอนสตาร์โปกุ๊กอยู่ไหมอ
19: ยู่ค่ะพี่มอน
15: กุ๊กอ่ะเป็นคนบอกพี่แล้วก็โหชมเรื่องมอนสตาร์ให้พี่จำได้ประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะถูกไหมลองอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยดิไอ้เรื่องของเพราะก้านมอนสตาร์ก้านหนึ่ง 20,000 กว่าบาทมันยังไงครับ
19: ส่วนตัวที่หนูใช้อ่ะเท่าที่หนูรู้ว่าแมทมันแพงที่แมทที่เลี่ยวนะคะแบบว่าเขาบอกว่ามันใช้ไทเทเนียมแบบเหมือนทอทั้งเส้น
15: อ
19: ะแล้วข้อดีของมันก็คือปกติอะก้านบางทีเราใช้ประมาณปีนึงอะถ้าตีซ้ำๆคือมันก้านมันก็หมดอะค่ะแต่ว่าพอมันเป็นไทเทเนียมอะมันจะทนกว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าค่ะอยู่ได้นานกว่าแบบทั่วไปอันนี้เขาพูดมานะคะคนขายใช่
15: แล้วจากการทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง
19: ส่วนตัวหนูทดลองใช้คือหนูว่าหนูตีดีขึ้นเยอะมากดีในที่นี้คือแบบลูกลอยนานขึ้นลูกไปไกลขึ้น
15: เพราะอะไรรู้ไหมคำพูดที่ปกุ๊กพูดมาเนี่ยมันยืนยันคำพูดพี่อีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่าปกุ๊กเพิ่งเปลี่ยนหัวไดเวอร์ถูกไหมคะเพิ่งเปลี่ยนไทเทลิสมาตัวล่าสุดของปีนี้เนี่ยเขาก็ฟิตก้านมาให้เป็นก้านญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งถูกป่
19: ะ
15: แต่สุดท้ายปกุ๊กก็เปลี่ยนกลับไปใช้มอนสตาร์ทั้งที่ไอตัวนั้นอะฟิตมาด้วยทำไมถึงเปลี่ยนอ่ะฉันถามก่อนทำไมถึงเปลี่ยน
19: อ๋อพอดีอ่ะพอดีเป็นงี้ค่ะจริงๆไปฟิตมาแล้วหนูไม่แน่ใจว่าในไทเทลิสมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันเขายังไม่ได้ส่งไม้มาให้นักกีฬาที่แบบเข้าไปฟิตใช่ค่ะก็เลยยังคงใช้อันเดิม
15: อ๋อคือยังไม่ได้เปลี่ยนพี่เข้าใจว่าเปลี่ยนไป
19: ไปฟิตมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ส่งเขาบอกว่าก็กำลัง
17: ใช่ยังไม่ได
15: ้อืมอืม
19: ใช
15: ่ค่ะโอเคเห็นใช้วันนั้นนึกว่าเปลี่ยนโอเคงั้นนี้เข้าใจอันนี้ก็เป็นมุมของคนที่ใช้ของแพงนะว่ามันมีผลยังไงแต่ว่าอย่างที่พี่ชี่พูดก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมโปรปาม เลยเนี่ยคันนี้ขับฟิตเตอร์เนี่ยที่จะต้องมาตอบคำถามนี้ซึ่งหลายคนเขาฝากถามมาเนี่ยบางคนเขาแบบงั้นแพงไปเลยดีไหมหรือว่าถูกไปเลยหรือกลางๆเอายังไงดีตาม
17: ก็ถ้าของเคสพี่พิชชี่นะครับก็ไม่ถูกนะชุดคาราเวย์อันใหม่ก็
15: ไม่ถูกนั่นของแพงนะ
17: ใช่ใช่ไม่ถูกแต่ที่ตี82ได้เนี่ยผมว่าไม้มันเข้ามือครับ
15: เฮ้ย
16: อันนี้พูดดีค่ะพูดดีแต่พิชชี่คิดติ้งบ่อยหมายความว่
17: า
16: ทุกครั้งที่ไปพิชชี่ก็จะแบบลองดูสักนิดนึงซิว่าแบบลายแองเกิลเปลี่ยนหรือเปล่า
17: โอเคโอเคเรื่องการเช็คอย่างองศาหน้าไม้นี่ก็ทำเรื่อย
16: ใช่
17: ดีเยี่ยมอันนี้เยี่ยมมาก
15: อืม
17: แต่ถ้ากลับมาเรื่องไม้ถูกไม้แพงใช่ไหมครับคือการฟิตบางคนจะมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องคนมีเงินถึงจะไปฟิตเพราะว่ามีค่าฟิตค่าทำค่าเปลี่ยนก้านเปลี่ยนหัวเปลี่ยนกริปทำอะไรอีกพอมาดูยอดใหญ่เขาก็เลยบอกโอ้พอมาเป็นยอดใหญ่ก็แพงแต่จริงๆแล้วระยะเวลาที่เราใช้ไม้ที่มันเข้ากับตัวเราครับมันนานสมมุติสามปีอะยกเว้นถ้าคุณไม่ได้อ้วนขึ้นสัก15 โลหรือผอมลงหรือว่าตีช้าลงหรือตีเร็วขึ้นแบบเยอะๆนะมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนก็จะก็ไปเช็คเหมือนที่พี่พิชี่ไปนั่นแหละครับ
15: อ
17: ันนั้นทำถูกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชุดเดียวนานๆมันจะไม่แพงเองครับเทียบกับว่าบางคนอาจซื้อลองไปเรื่อยเอาก้านราคา10,000 บาทก็ได้ไม่ต้องเอาราคา20,000แต่ปีหนึ่งก้านยี่ห้อใหญ่สมมติ4 ยี่ห้อออกมา3 เดือนและยี่ห้อปีหนึ่งก็4 เส้นแล้วก็40,000แล้วก็ผมว่าอยู่ที่มุมมองของคนใช้และการ spending ว่าเราอยากยังไงมากกว่าครับถ้าคนที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนบ่อยๆนั่นน่ะแพงกว่าแต่ว่ายอดมันเล็กเลยอาจจะมองว่าไม่แพงเอาก้านละ10,000เองซื้อเลยแล้วถ้าใช้
15: ไอ้ที่ถามเนี่ย
17: ใช้แป๊บเดียวอ่ะสุดท้ายแพงครับ
15: ก็อย่างนี้ไอ้ที่ถามเนี่ยแมทีเรียลของแพงมันมีผลมากกว่าของถูกไหมอย่างหรือว่าพี่เข้าใจไปเองโปรปาม
17: โอ้เนี่ยครับ
15: เสียงอะไรเลยเสียงอะไรเลยนะฮะโอปามอยู่ไหม
16: หายแบบ
15: เกิดอะไรขึ้น
19: เดี๋ยวพูดต่อเรื่องแมทเทียลต่อกัน
15: นะโอเคคือพี่กำลังจะถามโอปามว่าแมทเทียลของ
17: กลับมาแล้วเน็ตมาแล้ว
15: มาแล้วไอของแพงเนี่ยถ้าเทียบกับของถูกมันมีผลต่างกันเยอะไหมว่าที่ร้านปามเองก็มีของแพงอยู่เยอะอยู
17: ่ก็มีทั้งถูกทั้งแพงเลยครับ
15: ในกรณีก้าน20,000กว่ากับก้าน10,000 กว่าบาทถ้าเราฟิตแล้วไอ้ตัวนี้เหมาะกับเราที่สุดในราคา15,000กับไอ้ตัวที่เหมาะกับเราที่สุดในราคา30,000ผลลัพธ์มันเป็นยังไง
17: โอ้เดี๋ยวนะมันก็ต้องถามว่านั่นแหละครับผลลัพธ์มันเป็นยังไงครับถ้ามันเท่ากันเราก็ซื้อถูกกว่าก็ได้ใช่แต่ถ้าอันแพงมันดีกว่าเห็นได้ชัดเราก็ช่างน้ำหนักเอาว่าเรามีทุนซื้อหรือเปล่าครับ
15: ส่วนใหญ่มันออกมาเป็นแบบไหน
17: โอ้บอกไม่ได้เลยครับบอกไม่ได้เลยบางคนก็ตีก้าน10,000ดีบางคนก็ตีก้าน15,000ดีบางคนก็ตีก้าน20,000ดีบางคนก็ตี20,000ไม่ดี
16: อันนี้ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมว่าเราจะเป็นแบบพวกแบบ ต้องเสียตังค์แพงหรือไม่แพงถูกไหมอันเนี้ย
17: มัน
16: หลอกใจถูกป่ะคะ
17: ใช่ครับแล้วก็แบบบางคนที่ชอบแบบโอ้ใช้ต้องใช้ของแพง
15: ม
17: ันต้องดีกว่าสิเขาก็จะไม่มองตัวถูกครับเพราะกำลังซื้อเขาก็จะเยอะกว่า
15: คือสเปคเข้ามา
17: แต่บางคนก็มองเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักแพงมันดีเขาก็ซื้อถ้าแพงที่อันถูกมันอาจจะสั้นกว่าสัก10 หลายเขาก็ไม่เอา
15: อืม
17: หรือไม่แม่น
15: คือแต่สุดท้ายเนี่ยกำลังจะพูดกับคนที่ก็ตั้งคำถามแบบนี้มาก็คือว่าโดยรวมนะในมุมผมว่าอุปกรณ์แพงก็ไม่ได้หมายความว่าทำให้มันสกอร์มันดีขึ้นเสมอไปใช้คำนี้ก่อนเสมอไปแต่ผมว่ามันมีผลเช่นเหล็กที่มันตีง่ายกว่าเดิมมันก็ทำให้คุณ ลดสกอร์ได้
17: ใช
15: ่
17: ยิ่งถ้าเป็นไม้รุ่นเก่าสมมติเป็นมือสองรุ่นเก่าแล้วถูกครับจะสู้รุ่นใหม่ไม่ค่อยได้หรอกถ้าผ่านไปสัก5ปีขึ้นไปนะครับ
15: ด้วยเทคโนโลยี
17: เห็นผลค่อนข้างชัดเจนเลยใช่เทคโนโลยีแล้วยิ่งมีการฟิตติ้งไม้กอล์ฟมาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ยิ่งช่วยเข้าไปใหญ่ครับ
16: แต่ฟิตติ้งนี่มันดีจริงๆนะอย่างของพี่ชี่คือพี่ชี่เห็นผลเยอะมากไอ้เห็นผลเยอะเนี่ยพี่ชี่พูดถึงสิบเหล็กแล้วกันเนาะเพราะหุ่นพี่ชี่เป็นคนหุ่นเอาคือพี่ชี่เป็นผู้หญิงที ่ขับสปีดประมาณนึงแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ด้วยสรีระของผู้หญิงเนี่ยก็คือพี่ชี่เป็นคนขายาวตัวสั้นแขนแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี
17: ้
16: พี่ชี่ไม่สามารถใช้เหล็กผู้หญิงได้เพราะว่าเหล็กผู้หญิงจะสั้นเกินไปแล้วก็
17: จะสั้นเกินไป
16: จะอ่อนเกินไปแต่ทีนี้
17: พี่ปัจจะเล็กไปด้วย
16: ไม่พี่ชี่เป็นคนมือเล็กครับ
17: ยกตัวอย่างครับครับ
16: แต่ว่าพี่ชี่อ่ะไปใช้เหล็กผู้ชายเลยก็จะเหนื่อยเกินไปสมมติถ้าแบบไปใช้แบบก้านเหล็กหรือว่าเอสอะไรเงี้ยก็จะเกินไปทีนี้ไอ้ชุดเหล็กชุดแรกที่พี่ชี่ซื้อมาพี่ชี่ซื้อเป็นแบบซีเนียแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลของซีเนียร์ของพี่ชี่อ่ะมันเป็นเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะเหล็กแคสใช่ไหมพี่มน
15: ใบแคส
16: มันเป็นใบแค
17: สใช่ครับ
16: ซึ่งมันก็อาจจะแมทช์กับมือใหม่ประมาณนึงเพราะนั่นคือชุดเหล็กชุดแรกเนาะมันอาจจะทำให้ตีไฟขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าพอตีไปเยอะๆขึ้นปัญหาก็คือพอหุ่นของพี่ชี่อ่ะไอชุดเหล็กเนี้ยมันทำมาสำหรับผู้ชายเนาะแล้วก็ด้วยสรีระของพี่ชี่พอพี่ชี่ไปตีเหล็กแคสอ่ะพี่ชี่ไม่สามารถคือไลน์แองเกิลมันไม่เหมาะกับพีชี่เลยอ่ะพีชี่ไม่สามารถจะโหลดใบให้มันอยู่ในองศาที่มันควรจะต้องอยู่ได้อ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าให้อยู่ในองศาที่มันควรจะต้องอยู่อ่ะพีชี่จะต้องแบบถ้ามันจะประหลาดมากแล้วเราจะปึ๋งตัวเองมากเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอพีชี่ตอนทูชี่วางใบอ่ะมันจะแอบแบบหัวทิ่มทิ่มนิดนึง
15: แสบไหม
16: แ
15: สบ
17: ไหม
16: ทุกครั้งที่ลงมามันจะโดนปลายไม้ตลอดโดนปลายไม้คุกลูกแล้วมันก็เราก็จะต้องไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเอาว่าทำยังไงให้มันไม่บานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราเปลี่ยนจากเหล็กแคสมาเป็นเหล็กฟอสซึ่งช่วงแรกอะที่อยากจะเปลี่ยนแคสเป็นฟอสตอนนั้นก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าความแข็งแรงของวงจรวิ่งเรายังไม่พอที่จะใช้เหล็กฟอสเพราะเหล็กฟอสมันหนักแต่ว่าพอเราพัฒนาไปเรื่อยๆเราใช้เหล็กฟอสได้พอใช้เหล็กฟอสได้แล้วพอปรับไลน์แองเกิลให้มันแมทช์กับท่าเซตอัพของเราอะมันก็ทำให้มันทำให้เออร์เรอร์ของการตีเหล็กอ่ะมันน้อยลงไปเยอะเลยอ่ะคือมันไปมันเบ้ซ้ายบ้างเบ้ขวาบ้างแต่มันจะไม่ได้แบบโอ้โหไปไหนไม่รู้ออกทะเลไปเลยไปจ่ายอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับที่มีผลแบบเยอะมากมากมากมากมากมาก
17: อันนี้จริงนะครับเพราะบางคนก็คิดว่าฟิตจะแก้ปัญหาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แต่จริงๆมันไม่ได้แก้ได้นะมันก็ยังแหกได้อยู่แต่แค่มันจะไม่มันผิดพลาดโอกาสน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะเลย
15: แล้วเนาะก็ผมโดยรวมผมเห็นด้วยนะบางทีเรื่องมันต้องผสมกันอะนะวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอะถูกป่ะสมัยก่อนมันยังไม่มีลอนช์มอนิเตอร์ที่แบบออกมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นแบบชัดเจนเมื่อสัก20 30ปีที่แล้วพวกไทเกอร์มันก็ฟิตกันเมื่อก่อนมันก็ฟิตกันอีกแบบนึงอะเนาะมันไม่ได้ฟิตกันแบบเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันละเอียดมากขึ้นมันอะไรมากขึ้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยของแพงก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีถ้าคุณมีกำลังซื
17: ้อ
15: นะแต่ไม่ได้หมายความว่าของแพงมันจะดีกว่าของถูกเสมอไปต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นสุดท้ายแล้ว
16: ไม่ว่าจะเปิดนึงได้ไหมอ
15: ะไรนะ
16: พี่เพิ่งเห็นโพสต์สักเพจนึงในเฟซบุ๊กอ่ะที่เขาตั้งคำถามว่าทำไมนักกอล์ฟถึงยอมจ่ายเงิน10,000 บาทเพื่อซื้อ10,000 กว่าบาท20,000เพื่อซื้อดรายเวอร์ใหม่ แต่ว่าไม่ยอมลงทุนจ่ายเหล่านั้นน่ะเพื่อหาโปรจับวง
15: อันนี้เป็นคำถามที่ดี
16: ถูกไหมคือเธอถ้าถามในมุมพิชิตอ่ะสมมติมันมองได้หลายกรณีอ่ะคนที่แบบวงดีอยู่แล้วอ่ะมันก็อ่ะเข้าใจได้ว่าอัพไม้มันก็อาจจะทำให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรก็ตามแต่แบบอเมเจอร์หลายคนเราเห็นอยู่ว่าวงคือแบบเห็นแล้วโอ้ยที่ไปหาโปรเหอะเราจะแก้ให้เราก็แก้ให้ไม่ได้เลย ถ้าแต่ก็คือไม่ยอมหักโฟก็คือเปลี่ยนไม้จึงไม้ใหม่เปลี่ยนไม้จึงไม้ใหม่ซึ่งในมุมของพี่ชี้ที่เซอร์โฟตลอดพี่ชี้ก็รู้สึกว่าการเซอร์โฟอ่ะ10-20หลักแป๊บเดียวมันมาเลยนะบางทีไปเจอครั้งเดียว20หลักก็มาแล้วอ่ะ
17: คือว่ามันง่ายครับซื้อไม้มันง่ายมันได้เลย
15: แต่ว่าคน
17: ไม่ใช่เอฟฟอร์ตเยอะถ้าแบบซื้อมาได้เลยมีความมีโฮปคนมีโฮปครับโฮปว่ามันจะฟิกซ์ได้หรือว่าเพิ่มระยะได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเยอะ
15: ต้องถามโปกุ๊กอันเนี้ยลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างโปกุ๊กในมุมแบบเนี้ยคือเจอคนมาแก้สวิงเยอะไหมช่วงหลังๆหรือว่าเจอแต่มือใหม่ต้องถามโปกุ๊ก
19: แก้สวิงมีมาเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าพูดถึงแบบทำไมคนถึงชอบซื้อไม้ใหม่มากกว่าเหมือนที่พี่ปาล์มพูดอะค่ะก็คือบางทีตอนเปลี่ยนตัวเองมันยากค่ะเปลี่ยนอย่างอื่นง่ายกว่า
15: ก็
19: มันก็จะมีเหมือนกันค่ะบางคนที่แบบเปลี่ยนไม้ปุ๊บแล้วตีได้ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันก็มี
15: ค่
19: ะถ้าพูดในมุมที่คนมาเรียนว่าแบบสวิงไม่ได้แล้วเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีการทำสวิงใช่ไหมคะพอทำสวิงไปสักพักแต่ถ้าทิศทางบอลมันยังไม่ค่อยโอเคอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบางทีไม้เนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่แมทกับเราก็จะเปลี่ยนไม้ทีนี้มันก็จะช่วยแก้ได้หมดค่ะ
15: ใช่
19: แต่มันเดิมคนส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไม้ง่ายกว่าบางทีแบบคนตีกอล์ฟเงินเยอะด้วย
15: ใช่มันไม่ค่อยแคร
19: ์ใช่แก้ปัญหาด้วยเงิน
15: พี่เคยเจออย่างเพื่อนเนี้ยเพื่อนเล่นด้วยกันเมื่อก่อนเนี้ยสวิงก็ไม่ดีก็บอกมันไปหาโปรเหอะสวิงไม่ได้มันวิธีที่มันแก้คือมันเปลี่ยนชุดเหล็กแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดมันเปลี่ยนมันก็แรกๆมันก็ตีได้นะงั้นก็กูตีได้แล้วไงพอสักพักนึงมันก็เละเหมือนเดิมคืออันนี้เห็นด้วยอันนี้อย่างที่โบกุ๊กพูดแหละอย่างที่พี่ชีมพูดถูกต้องก็คือว่ามนุษย์อ่ะต้องการอะไรที่มันง่ายเร็วสำเร็จรูปไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาไม่ต้องไปนั่งถูกไหมปาม
17: ใช่ครับ
15: อย่างเราต้องเจอทุกปัญหา
17: คุยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยไงเฮ้ยมีไม้ใหม่อะไรอย่างเงี้ย
15: ได้แอคอีก
17: แต่สุดท้ายได้โชว์ได้โชว์ไม้โชว์อุปกรณ์ด้วย
15: สุดท้ายก็ไม่มีอะไร
17: เพราะบางทีไปเรียนแก้วงใช่ไห
15: ม
17: แก้แล้วตีไม่ได้ผมว่านะเพราะบางคนก็บอกคิดท่าทำท่านู้นท่านี้ตับวงอยู่ตีไม่ได
15: ้
17: ก็เลยแบบแยงไม่อยากไปเรียนแล้วตีเดิมก็ตีพอได้เปลี่ยนไม้เอาแล้วกันง่ายดี
15: ครับอ้าวงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งยังไงพี
16: ่ไม่ดีชื่อว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วสุดท้ายอ่ะเราจะไม่ได้พัฒนา
15: คือถ้าเราพัฒ
16: นายาวๆ
15: อันนี้พูดถูกต้องอันนี้พูดถูกต้อง
16: พีระมิดมั่นคงมันไม่มีทางที่จะมีทางลัดเลยไม่ว่าจะการใช้การทำอะไรและกีฬาประเภทไหน
15: ถูกต้อง
17: ใช่ติ๊กก๊อฟต้องซ้อมครับติ๊กก๊อฟต้องซ้อมถึงจะเก่ง
16: นี่ค่ะวันนี้จะไปซ้อมค่ะแต่ฝนตกค่ะสภาพอากาศไม่อำนวย
15: ผมเพิ่งออกมาจากสามได้ครับเพราะว่าไอ้เลข82มันผ่านตาเมื่อกี้นี้ก็เลยต้องเลี้ยวอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะโมโหด้วยเห็นเลข82ผ่านตากูเลี้ยวเลย
16: 41นะคะ
15: นี่
17: 41โอ้โห
15: เดี๋ยวพักกันแป๊บ
17: พักเบอร์ดี้78หลุมด้วยนะ
16: แต่ไม่ได้สักหลุมอ่ะ
15: พูดแล้วคือเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมีอีก2หัวข้อที่จะมาคุยกันวันนี้ต้องถามทั้งมือเมเจอร์ทั้งมือโปร2ข้อนี้อยากให้ทุกคนตอบพักสักครับครับเดี๋ยวกลับมาครับ
20: กอล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโคคุกชมพัด
21: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
8: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสสุคนจอมพลสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยลอสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
9: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาก
2: อล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโคคุกสมพัฒน
3: ์มาครับหลังจากฟังข่าวกันนะครับก็ในเบรกที่2ของกอล์ฟเกรดเอเนาะเรายังอยู่ด้วยกัน4คนนะครับผมรายงานนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับเอเชียนเกมวิธีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็กีฬากอล์ฟในสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนั้นหวังไว้4เหรียญทองเลยนะครับทีมชายทีมหญิงชายเดียวหญิงเดียวก็ลุยกันไปครับสำหรับ4เหรียญทองที่นาโงย่านะครับก็มาลุ้นกันว่ากอล์ฟของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงครับล่าสุดครับมีสกอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิดนึงครับนิวคาสเซิลขึ้นนํา 2-0 แล้วครับนะครับทำไมเขาทำอะไรเฮาง่ายขนาดนั้นทำไมไอ้เฮามันเก่งกับเราจังวะไอ้พีท
4: อะไรนะ
3: ทำไมคนอื่นมันยิงเฮาง่ายจังวะทำไมเรามันทำไมม
4: ันเราห่วยเอง
5: เรายังไม่แพ้เลยนะครับ
3: ฮะเขาเฮาแพ้แล้วเหรอแพ้แล้ว
4: เสมอไม่ใช่หรอ
5: แพ้แล้วเหรอครับ
4: แล้วอ่ะ
3: ใช่ป่ะเดี๋ยวดูนิดนี
4: ้มาชื่อแล้วไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ใน EFL
3: แพ้ใช่อ๋อแพ้ EFL โอเคในลีกยังไม่แพ้
5: ในพรีเมียร์ลีก
4: ในพรีเมียร์ลีกยังไม่แพ้
3: ถูกต้อง
5: แล้วตอนนี้ 2-0 แล้ว
3: ตอนนี้โดนไป2แล้วครับนะครับก็ขอบคุณมากครับแมนยูยิงไม่ได้นะฮะบ้าแล้วกลับมาครับในกอล์ฟเกตเอในเบรกที่2นะครับกลับมาคุยกันต่อครับนะครับอย่างที่บอกครับคนฝากคำถามฝากหัวข้อกันมาเนี่ยวันนี้ผมว่าน่าสนใจเลยคัดมาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้อยากจะชวนคุยกันทุกคนเลยในทั้งในฐานะโปรด้วยในฐานะเมเจอร์ด้วยเนี่ยมันมีคำถามว่าถ้าอยากให้เราเลือกแต่ผมเดาโปรปามถูกนะไม่รู้ผมเดาถูกไหมนะเลือกระหว่างตีไกลกับตีให้แม่นจะเลือกอะไร
4: ตรงกับ
3: แม่นตรงกับไกลเลือกอะไร
4: พี่ชี้เลือกพี่ชี้เลือกตรง
3: แต่คุณเลือกตรงแต่สั้นนะ
4: ไม่เป็นไรขอความแน่นอน
5: ต้องถามต่อว่าสั้นกี่หลาครับตรงเนี่ย
3: สมมุติชักไกลระหว่างให้เลือกเลยนะนี่จะถามปกคุ้งถามปกปามเลยระหว่างเลือกเลยว่า300หลาในไดเวอร์คือถ้าสมมุติไดเวอร์300ซึ่งปกปามตีได้แบบ300อย่างเงี้ยแล้วเหล็กทุกเหล็กมันก็จะไกลขึ้นถูกไหมแต่ว่าตีไดเวอร์300เป็นบรรทัดฐานกับไดเวอร์200แต่ตรงนะเอาอะไร
4: อันนี้ในมุมผู้ชายเหรอหนึ่งมุมพิชี
3: ่ทุกมุมในมุมผู้หญิงด้วย
4: ถ้าพิชี่ไดเวอร์200ตีตรงพิชี่เอาไดเวอร์200ตีตรงเด็ก
3: 200ตีตรงสมมุติว่า200ตีตรงกับพิชี่ตีไกลขึ้น280อย่างเงี้ยเรื่องอะไร
4: แล้วมันเออร์เรอร์ยังไงล่ะ
3: ไม่รู้ไม่ได้บอกว่าเออร์เรอร์ไม่เออร์เรอร
4: ์นี่พูดถึงเฉพาะไดเวอร์หรือว่ารวมทุกเหล็ก
3: รวมทุกเหล็กถ้ามันไกลขึ้นสัก80หลา
4: แต่มันก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะ
3: นั่นสิไม่รู้เลือกอะไร
4: อ่าม
5: ันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
3: มันเล่นง่ายขึ้นเยอะจริงๆอืม
4: แต่ถ้าเรา

0: เรื่องสีชมถามโปทัวร์หน่อยอย่างโปกุ๊กในทัวร์เนี่ยมันควรจะไกลถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งตรงกับไกลโปกุ๊กเลือกอะไร
1: ตรงกับไกลเหรอจริงๆมันต้องได้ทั้งคู่แต่ว่า
2: ถูกใช่
1: ใช่เพราะว่าถ้าตรงแต่สั้นเนี่ยสู้ยากแต่ว่าถ้าซ้ายขวาเยอะแต่ไกลก็สู้ไม่ได้ค่ะใช่มันสู้ไม่ได้เกมมันเล่นต่อยากถ้าแต่ว่าถ้าให้เลือกนะคะเอาเป็นลำดับละกันว่าหนึ่งอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอ่ะหนูเลือกตรงก่อนแล้วเนี้ยพอตรงเสร็จปุ๊บมาทำให้ไกลใช่ใช่ถ้าให้เลือกก่อนนะคะถ้าให้เลือกเป็นหนึ่งสองอ่ะจะเลือกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยากอยู่แต่เลือกตรงไว้ก่อนละกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: เอาตรง
1: ตร
0: ไว
1: ง
0: ้
1: เ
0: ก
1: ล
0: ่อ
1: ่
0: น
1: นง่ายเอาตรงไว้ก่อน
0: แล้วเวลาสอนลูกศิษย์จะสอนแบบไหนจะสอนแบบให้เขาตรงไว้ก่อนหรือให้เขามีระยะเวลาสอน
1: ส
0: จ
1: อ
0: ริ
1: น
0: ง
1: ให้ส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่การสอนหนูจะเป็นให้ตรงไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มทําลูกได้ตรงใช่ไหมคะโดยธรรมชาติอะเวลาเราตีลูกแล้วมันออกไปที่เป้าที่เราอยากได้เราจะมั่นใจเองแล้วเราจะหมุนได้เร็วขึ้นเอง
0: ระยะมันจะมาเองอันนี้
1: ใช
0: มี
1: ่
0: เหตุผ
1: ใช
0: ล
1: ่ค่ะ
0: อันนี้มีเหตุผล
1: แต
0: ค
1: ่
0: ราว
1: มัน
0: ี้
1: แล้
0: ม
1: ว
0: า
1: แต่คนนะคะอันนี้เป็นแค่วิธีของหนูเฉยๆเพราะบางคนเขาอาจจะแบบไปดันให้ไกลก่อนเลยอันนี้ก็ไม่มีผิดถูกค่ะได้ทั้งหมดอย่างโป
2: อยู่
1: บ
2: ที่
1: า
2: ว่าสบายใจแบบไหน
1: ใช
2: เรา
1: ่
2: นี่
1: ค่ะ
0: ฉายาว่าตีไกลถึงดาวพลูโตเนี่ยเรายังไง
2: เราก็ต้องเอาไกลไว้ก่อนสิครับ
0: ยังไงทําไมอ่ะทําไมถึงเลือกไกลไว้ก่อนไกลสมมุติว่าไกลแล้วเบี้ยวอ่ะสมมุติว่าไกลแล้วโอ้โหเล็งถน
2: การ
0: น
2: น
0: จ
2: ึ
0: ะ
2: ก
0: ให้
2: ถึง
0: เป
2: ติ อน
0: ด
2: นั้นบ
0: ให้
2: ริ
0: ตึ
2: ษ
0: ก
2: ั
0: เ
2: ท
0: ลย
2: ที่เขาเพิ่งตีไกลใหม่ๆที่เขาฮือฮาเขาชนะ US Open ด้วยการตีไกลนะข้ามอุปสรรคหมดเลยแต่อยู่ในรับนะไม่แฟร์เวย์ด้วยแต่มันขึ้นสั้น
0: คือปาล์มกำลังจะบอกว่าไกลแต่ก็ต้องตรงถูกไหมแต่ถ้าไกลแล้วคือโอกาสตรงมันอาจจะ
2: อันนี้
0: สัก
2: ไกลแต่ต้องอินเพลย์ครับ
0: ไกลจะต้องอ
2: อ
0: ิ
2: ิน น
0: เพ
2: เพ
0: ล
2: ล
0: ย
2: ย
0: ์
2: ์อยู่ตรงไหนก็ได้จะจ่ายก็ได้รับก็ได้
0: สมมุติแบบนี้ให้ปาล์มเลือกสมมุติตีไกล300
2: ครับ
0: แต่ว่าแฟร์เวย์ฮิตอยู่ประมาณทัก60%กับตีสั้นแต่แฟร์เวย์ฮิตสัก90%
2: โอ้เลือกง่ายมากเพราะทุกวันนี้ก็แฟร์เวย์ฮิตประมาณ40ถึง60อยู่แล้วครับแต่ก็ตีแบบพา400-500ตีได้เราเลือกระยะแน่นอนครับ
0: ก็เลือกระยะ
2: ใช่อย่าง
0: แล้วทำไมถึงไม่เลือกตีตรงเพราะว่ามันเล่นยากนี่ไง
2: ที่ตรง
0: โปกุ๊ก
2: เ
0: ห
2: ก
0: าย
2: มน่าเบื่อครับเกมน่าเบื่อ
3: ถ้าถามพี่ชี่ว่าด้วยความที่เป็นนักกอล์ฟผู้ชายกับนักกอล์ฟผู้หญิงมันคนละฟีลลิ่งกันด้วยปะ
2: ใช่ใช่ผมว่า
3: วิธ
2: น
3: ีการบุกของผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เหมือนกัน
2: แต่ผู้ชายที่ชอบตีตรงก็มีนะเขาก็จะตีประมาณ220-230ครับก็มีไม่ใช่ไม่มีมีครับแต่เขาก็จะแบบตีเหล็ก730อะไรเงี้ยแต่ตรงมากเลยนะแต่ก็จะเป็นสไตล์กอล์ฟอาเมเจอร์แล้วกันนะที่แบบเน้นตรงเพราะถ้ามาในทัวร์ปุ๊บเนี่ยเจอพา 400-500อย่างเงี้ยอยู่จะไปเอา2-5มาจากไหนอ่ะสู้เขาไม่ได้ครับเหมือนที่โปคุกบอกว่าอยู่จะตรงอย่างเดียวไม่ได้แต่ของป
0: ค
2: าม
0: ือ
2: จะหลักการแตกต่างจากโปคุกคือปามเอาไกลไว้ก่อนแล้วค่อยตรงทีหลังเชฟช็อตเอาจะดอจะเฟดค่อยเลือกเอาแต่ไกลไว้ก่อน
0: อันนี้คือในมุมของคนตีไกลๆอย่างโปปามแล้วก็มุมของโปกุ๊กนะผมอ่ะในมุมพี่นะอย่างพี่ชี่เนี้ยเขาอาจจะเรียกตีตรงในมุมพี่เหมือนโปกุ๊กเว้ยคือในมุมพี่อ่ะไกลระยะแม่งก็สําคัญเว้ยตรงก็สําคัญเพราะว่าถ้าได้ตรงแต่ว่าระยะไม่ได้มันสู้เหนื่อยคืออย่างพี่ชี่อ่ะของเขาอ่ะเขาเป็นคนตีไกลโดยที่เขาไม่รู้ตัวถูกป่ะเขาเป็นคนตีไกลอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขา
2: ไกลไกลไกลใช่
0: เขาเป็นคนตีไกลอยู่แล้วไงคือผู้หญิงบ้าตี200กว่าแล้วมันยังไปเล่นหมุดแดงอย่างเงี้ย
2: ใช่ต้องไปหมุดขาวนะครับต้องไปหมุดขาว
0: ถูกป่ะล่ะคือคุณเนี่ยเป็นคนตีไกลอยู่แล้วนะฮะคุณเป็นคนตีไกลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะมันมีผลแต่คือถ้าตีไกลแล้วมันฉวัดเฉวียนไปซ้ายขวาไปน้ำไป

0: ไอ้อย่างเงี้ยเล่นยากมากคือจะถามว่าระยะสําคัญไหมระยะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆถ้าให้พี่เลือกจริงๆนะพี่เลือกเหมือนปามพี่เลือกไกล
1: ผมว่ามันอยู่ที่หมุดที่เล่นด้วยครับคือถ้าสมมติ
0: ก็
1: พี่
0: ด
1: ม
0: ้ว
1: น
0: ย
1: บอกว่าพี่ตีตรงแล้วพี่พอใจ230-240สมมตินะครับถ้าภาษีมัน370-80-400เนี่ยมันรับได้มันโอเค
0: ใช่
1: แต่ถ
0: ใ
1: ้
0: ช
1: า
0: ่
1: มีค
0: ใช
1: น
0: ่
1: ชวนพี่มนไปตีหมุดดำดิภาษี480อย่างเงี้
0: ถ
1: ย
0: ูกมันสู้ยาก
1: ตีตรงนะแต่ว่าเ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ลือ
0: ่
1: ขึ้นอีก230-240
0: คือมุมผู้หญิงในมุมอเมเจอร์อะอย่างพิชี่อะไม่ผิดเขาเลือกไม่ผิดเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาเล่นทีหน้าเนี่ยมันก็ระยะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรถูกไหมแต่ว่าถ้าอย่างเป็นโปรละอย่างโปรกุ๊กเนี้ยขยับไปแบบหมุดขาวเนี้ยระยะมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็ถามว่ามันยาวไหมในมุมผู้หญิงอะก็ถือว่ายาวขึ้นแต่ในมุมผู้ชายก็ไม่ได้ยาวมากถูกปะไอ้ถ้าสมมุติว่าเป็นอเมเจอร์อย่างพวกพี่แล้วเล่นหมุดขาวไปเงี้ยระยะก็ไม่ค่อยจำเป็นมากหรอกก็ยังพอล
1: ถ
0: ุ
1: ู
0: ย
1: ก
0: ได
1: ต
0: ้
1: ้องตรงไว้ก่อนใช่
0: ใช่
1: ไว้ก่อ
0: เพ
1: น
0: ราะว่าพาห้าเราก็ไม่ได้วอนสองออนอยู่แล้ว400ไปปลายเราไม่ได้วอนสองออนเราก็เล่นสามออนก็เล่นได้แต่ถ้าขยับไปข้างหลังเนี่ยซึ่งผู้หญิงไม่ได้มีทางขยับไปถึงหมุดหลังแน่นอนถ้าไปหลังสุดเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีระยะนี่เหนื่อยชิบเป๋งเลยนะ
1: ใ
0: เ
1: ช
0: หนื
1: ่
0: ่อยแบบ
1: ใช่
0: หูแบบ
2: ถ้าให้พิชี่ขยับไปหมุดขาวพิชี่ก็เหนื่อยมากแล้วค่ะ
1: ถ้ามันเลยอยู่ที่ระยะที่เราตีอะเท่าไหร่ครับผมว่านะเพ
0: จ
1: ร
0: รา
1: ะ
0: ิงๆม
1: ส
0: ั
1: ัน ป
0: ส
1: ดาห
0: ำค
1: ์
0: ัญ
1: ก่
0: ท
1: อ
0: ั้
1: น
0: งคู่
1: ไปตีสนามที่ขอพี่พิชิตไปที่โรลลิ่งฮิลล์ครับ
0: เป็นไง
1: เจ็ดเกือบ7,500นะผมไปตีหมุดดำหลังสุด
0: ยาวจัด
1: เกือบ7,500ใช่
0: ยาวมา
1: แต
0: ก
1: ่พอเรามีระยะพวก480-500อย่างเงี้ยมันก็ตีไปขึ้นเหล็ก7เหล็ก8เหล็ก9แค่นี้แล้วพวกพา320-330เราก็ตีเหล็ก5เงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันง่ายขึ้นเยอะเล
0: เย
1: ย
0: อะเยอะเลยก็อย่างที่ปกคุกพูดอะปกคุกกับกลางกลางสุดละเขาอันนี้พูดถูกแล้วสักการระยะก็ต้องมีตรงก็ต้องตรงแต่ถ้าจะให้เลือก
1: ใช
0: อย่
1: ่
0: างที่ปกคุ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: เลือกมันก็ต้องเลือกอย่างนั้นซึ่ง
1: ต้องทางไกลทั้งตรง
0: มันเลือกยากไงมันถ้ามันให้เลือกอย่างเดียวมันไม่ได้ไงมันเลือกอย่างเดียวแล้วก็ต้องวัดใจแบบเนี้ย
1: ผม
0: ว
1: ว
0: ั
1: ่
0: ด
1: า
0: ไป
1: ถ้า
0: เล
1: เป็
0: ย
1: นกอล์ฟอเมเจอร์นะยังไงก็ตรงไปก่อนเพราะว่าไกลอ่ะยากครับนะกอล์ฟอเมเจอร์ถ้าไกลแล้วตรงยากยกเว้นซ้อมหนักจริงๆแล้วก็เทคนิคดีมากจริงๆแล้วไม้ดีด้วย
0: มันก็ต้องทุกอย่างผสมกัน
1: ใช่ใช่
0: นะฮะทุกอย่างผสมกันคือหูถ้าบอกโรลลิ่งฮิลล์7,500เนี่ยนิดนึงนะอย่างที่เรามีนัดกันเนี่ยผู้ฟังครับเดี๋ยวผมมีนัดกันเนี่ยที่จะไปภูเก็ตกันเนี่ยสนามสั้นๆหมดเลยนะหมุดหลังเนี่ยอยู่ประมาณ6,700หลังสุด
1: อ
0: นะ
1: ่า
0: หกพัน
1: ส
0: เจ
1: ั
0: ็
1: ้
0: ด
1: น
0: สั้นหมุดหน้าเนี่ยต่ำกว่า5,000น่ะต่ำกว่า5,000คื
1: ส
0: อ
1: ั้นเลยที่พี
0: สั
1: ่
0: ้นมา
1: ส
0: ก
1: บายเลย
0: แต่มันสวยมันคือเราไปดูบรรยากาศอะสวยหมุดขาวยัง5,000ต้น5,090กว่าเลยผมไม่ต้องขยับไปข้างหลังบ้างไม่ได้อะเดี๋ยวก็ว่ากันคือถ้าไอ้สั้นๆอย่างนั้นมันก็จะง่ายอะเขาเข้าใจแหละแต่มันไม่รู้นะแล้วอย่างที่บอกมันอยู่ที่ระยะด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะก็ลองดูแล้วกันแต่อย่างที่
1: ใช่
0: ทั้งค
1: ค
0: ุ
1: ร
0: ณ
1: ับ
0: ปาปกพูดนะต้องซ้อมครับนะครับต่อให้ตีตรงแต่ว่าไม่ได้ซ้อมก็แก้ไขปัญหายากเหมือนกัน
2: พี่เสิร์ฟสำหรับอเมเจอร์ได้ไหม
0: เชิญเชิ
2: พี
0: ญ
2: ่ชื่อว่าสำหรับอเมเจอร์นอกจากซ้อมแล้วอ่ะคุณต้องอย่าห่างตัวด้วย
0: อย่าห่างโปรถูกป่ะ
2: เพราะว่าถ้าคุณซ้อมก็จริงแต่คุณซ้อมแบบทำผิดอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีประโยชน์นะเช่นเราแบบเฮ้ยมันตีไม่ได้มันเบ้ซ้ายสมมติมันออกขวาแล้วเราพยายามไปซ้อมเพื่อตบข้อมือเพื่อให้มันซ้ายแต่คือจริงๆอ่ะบางทีเราผิดอ่ะเราไม่ได้ผิดไม่ใช่เพราะเราตกข้อมือไม่ทันแต่เราอาจจะผิดตั้งแต่เราหน้าไม้เปิดตั้งแต่ตอนนักสวิงขึ้นไปแล้วอ่ะถ้ามันไป
0: ใ
2: ซ
1: ช
2: ้อ
1: ่
2: มแบบ
1: ใช
2: น
1: ่
2: ั้นน่ะ
0: ใช
2: ไม
1: ่
2: ่มีประโยชน์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นการซ้อมมันค่ะแต่ที่ว่าท้ายที่สุดอ่ะมันต้องไปอย่างสมบูรณ์ด้วย
0: อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะนะฮะก็เราก็มีครูอยู่2 คนด้วยก็ลองดูนะครับอ่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายครับแต่ผมว่า5อาจจะเยอะไปหน่อยผมว่า3พอนะครับมีคนถามว่า3ช็อตที่ทำให้เราเสียสกอร์มากที่สุดเนี่ยคืออะไรนะฮะเดี๋ยวมุมแก้ไขต้องถามโปรด้วยคือผมว่าอย่างนี้หัวข้อเนี้ย ในมุมโปรมันจะมีมุมหนึ่งแต่ในมุมอเมเจอร์มันจะมีอีกมุมหนึ่งอะไรสามช็อตทำให้เสียสกอร์เยอะสุดต้องเริ่มที่อเมเจอร์ก่อนต้องถามพิชชี่ก่อนอะไรฮะตอนเนี้ย
2: อะไรที่ทำให้พิชชี่เสียสกอร์เยอะสุดหรอ
0: ใช
2: ่เป็นวันวันเลย
0: เอาโดยเฉลี่ยโดยรวม
2: ชิป
0: ชิปอันหนึ่งชิป
2: ในสักในทายนี่นะเป็นบังเกอร์ถูกป่ะ
0: ถูกทายก็ถือเป็นบังเกอร์
2: อันดับแรกที่เลยคือบังเกอร์
0: บังเกอร์สอง
2: ถ้าถามปัญหาตอนนี้นะอะไรที่ถ้าสมมติวันนั้นตีไม่ดีมันจะเริ่มจากอะไรพี่ที่จะให้บังเกอร์ไดรเวอร
0: ์
2: และคัทเพราะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องชิปเท่าไหร
0: ่บังเกอร์ไดรเวอร
2: ์
0: แล้วก็พัทอ่ะโอเคอันนี้เป็นปัญหาพิชชี
2: ่
0: เอาปัญหาโปรทัวร์บ้างปกคุกครับ3อันดับที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการที่ทำให้เสียสกอร์เยอะสุดในระดับโปรเนี่ยคืออะไร
3: ในระดับโปรหรอคะก็จะมันจะมีช็อตแรกไดเวอร์ค่ะถ้าเกิดพอไดไม่อยู่เนี่ยต้องไปแก้กลับมาอันแรกไดเวอร์อันที่สองหนูมองว่าเป็นพี่พลาดใช่ไหมคะก็จะเป็นตีเหล็กไปไม่ออนค่ะ
0: อันนี้สำคัญ
3: ใช่บ
0: าง
3: ทีพอตีเหล็กใช่บางทีพอตีเหล็กไม่ออนเลยทำให้เราต้องไปชิป
0: แล้วมันสู้ไม่ได้
3: ใช่มันจะสู้ยากเพราะว่ามันโอกาสยิงเบอร์ดี้มันน้อยอะค่ะ
0: น้อย
3: ส่วนใหญ่คนที่ทำเบอร์ดี้ได้เยอะก็แค่เขาตีไปใกล้อ่ะ
0: เรา
3: ก็สู้ยากแล้วอะ
0: ใช่ใช่ใช่มันสู้ยาก
3: ค่ะ
0: โอเคเหล็กด้วย
3: ค่ะเหล็กด้วยจริงๆหนูก็ไล่หนูจะค่อยๆไล่เข้าไปเลยก็อีกทีหนึ่งพอตีเหล็กไม่ออนใช่ไหมคะก็อยู่ที่ว่าชิปดีไหมถ้าชิปไม่ดีก็จะมีปัญหาไปที่พัดแทนแล้วทีเนี้ยก็มันก็จะพัดไกลบางทีเราไปโทษว่าเราพัดไม่ดีใช่ไหมคะแต่บางทีอาจจะต้องมาดูว่าชิปเข้าไปใกล้หรือเปล่า
0: ถูกไหมมันอยู่ในระยะที่ทำได้หรือเปล่าอันนี้จริงอันนี้จริงสามคนสามข้อนี้เห็นด้วยอาโปปามครับยังไงของฝั่งคนตีไกลมากปัญหาหลักๆสามช็อตที่ทำให้เราเสียสกอร์เยอะสุดมีอะไรบ้าง
1: สามช็อตไดเหมือนกันเลยครับไดก่อนเลยถ้าไดไม่อยู่นะมีโอกาสเสียสูงครับแต่
0: ช็อตสอง
1: ผมว่าหลักๆนี่แหละไดนี่แหละครับอะไรอีกเหรอหัวไม้แฟร์เวย์อะ
0: หัวไม้แฟเว
1: ไม้ยาวไม้
0: ไม้ย
1: าว
0: า
1: ตี
0: ว
1: บนพื้น
0: เบรกยาวไม้ยาวโอเค
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นปัญหา
1: แล้วก็พวกลูกแปลกๆที่ไม่ค่อยได้ซ้อมครับข้างต้นไม้ตีพุ่งต่ำ
0: ตี
1: ซึ่งมัน
0: เลี
1: ก
0: ้
1: ็
0: ยว
1: จะ
0: หล
1: ย้อ
0: บ
1: นกลับไปข้อหนึ่งอยู่ดีที่ไดไม่อยู่
0: จริงจริงจริงนะครับ
2: แต่วันไหนถ้าพี่ซี่ย้ายฟรีวันนั้นตีดีสวยมาก
1: อันนี้จริงเห็นไหมครับ
0: มันสตาร์ทสวยไงอย่างที่พวกพูดอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นได้สำคัญมาก
2: ขึ้นช็อตสองมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วสุดอย่างพี่ซี่สมมติถ้าพี่ซี่ขึ้นช็อตสองไม่ดีอ่ะอย่างอเมเจอร์อ่ะสามออนมันไม่น่าเกลียดอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมพี่นะผมพี่คิดเหมือนปกุ๊กเลยไดเวอร์ก่อนถ้าไดเวอร์อยู่ที่เหล็กละเหล็กออนไหมถ้าเหล็กไม่ออนปัญหาใหญ่ว่ะคือเราปัญหาตอนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยปัญหาคือเหล็กเราตีไม่อ่อนมันทำยากอ่ะแล้วลูกสั้นเนี่ยมันก็ซ้อมแหละเดี๋ยวมันดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปแต่ปัญหาคือถ้าเหล็กเราออนเนี่ยมันเราสองพัดเราไม่น่าเกลียดในมุมพี่นะสองพัดไม่น่าเกลียด
1: โอ้ไม่น่าเกลียดแน่นอน
0: มันไม่น่าเกลียดแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะเริ่มมันต้องเริ่มจากจุดสตาร์ทก่อนไดเวอร์งั้นมาถึงปัญหา
2: ที่ต้องมีปัญหาบังเกอร์เหมือนทุกที่เหรออันนี้เป็นปัญหาส่วนตัว
1: แม่ช่วงนี้กำลังตีบังเกอร์ดีเลยครับ
0: นี่ไงคือบังเกอร์มันเป็นปัญหาที่คนยังคือถ้าคนเรียนบังเกอร์มามันก็จะไม่ค่อยกลัวบังเกอร์แต่มันไม่ค่อยได้ซ้อมปัญหาของพี่ชี่คือเราไม่มีบังเกอร์ให้ซ้อมกันเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าลงไปแล้วเขาไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าถ้าเคยเรียนบังเกอร์มาเรียนเล่นช็อตในบังเกอร์มามันเดินลงไปมันไม่กลัวไม่กลัวมันเล่นได้อะไม่รู้คือคิดในใจว่าเอาแม่งขึ้นไว้ก่อนอ่ะมันขึ้นจากบ่อเนี่ยให้มันแค่ขึ้นไว้ก่อนแล้วคิดแค่นี้ยังไงมันก็ได้เราคิดแค่นี้ก่อนนะ
2: ในวัน82อ่ะของบังเกอร์สองช็อต
0: นี่ไงนี่ไงมันก็คุยสกอร์นี่แล้วเนี่ยมันคุยสกอร์นี่แล้ว
2: คุยจ
0: ช
2: ะค
0: อ
2: ุ
0: บ
2: ยอ
0: ค
2: ีก
0: ุย
2: น
0: ส
2: ะ
0: กอร์เนี้ย
2: อันดัน บ
0: ะฮะ
2: 82ค่ะต
0: พูด
2: ล
0: แ
2: อ
0: ล้
2: ด
0: ว
2: ไป
0: ขึ้นตลอดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเข้าไปหนามได้พรุ่งนี้เข้าเสรีแล้วเนี่ย
2: เดี๋
0: อ
2: ย
0: ่
2: ว
0: ะ
2: ดูนะพ
0: ง
2: รุ
0: ั
2: ่
0: ้
2: ง
0: น
2: นี้มิชชี่ก็ออกรอบเช้าดูซิว่าล่าสุด82พรุ่งนี้จะออกเท่าไหร่
0: กรุณาส่งสกอร์ด้วยนะอยากรู้นะฮะอ่ะกลับมาที่
1: 81
0: ปัญ
1: เล
0: ห
1: ย
0: า
1: ครับ
0: ที่เรามองเหมือนกันหมด4 คนก็คือมองเรื่องของการออกสตาร์ทก็คือ
1: ใช่
0: การใช้เลเ
1: ต
0: ว
1: ั้ง
0: อ
1: แ
0: ร
1: ต่
0: ์
1: ทีออฟเลย
0: ใช่คำถามต้องถามโปรทั้งสองคนว่าเทคนิคในการซ้อมไดเวอร์บางคนเข้าไปตะบี้ตะบันตีไดเวอร์ตีไดเวอร์ตีไดเวอร์มันควรจะซ้อมไดเวอร์แบบไหนอ่าถามในมุมโปรคุกก่อนในมุมโปรคุกที่เป็นครูด้วยวันนี้เนี่ยควรซ้อมไดเวอร์แบบไหนซ้อมยังไงวิธีการซ้อมไดเวอร์ควรซ้อมเยอะซ้อมน้อย
2: ซ้อมวิธีการซ้อมไดเวอร์เหรอคะคำถามกว้างไปนิดนึงแต่ว่าหนูจะลองตอบเท่าที่คิดออกละกันค่ะ
0: ได้
2: วิธีการซ้อมไดเวอร์หรอก็จริงๆหนูมีออก5 เช็คลิสต์ไว้ให้นะในโคเวอร์อ่ะ
1: มันคอเวอร์ใช่
0: นี่ไง
2: เอ
0: คออ เว
2: ค
0: อร
2: อ
0: ์
2: เว
0: ให
2: อ
0: ้
2: ร์
0: นี่
2: ห้
0: ไ
2: างเช
0: ให้
2: ็ค
0: ปู
2: ลิ
0: ป
2: ส
0: า
2: ต
0: ม
2: ์อ่ะ
0: ปูปามอ่านด้วยแล้วปูปามบอกด้วยปูปามสอนในมุมปูปามด้วยอ่ะยังไง
1: ใช่ผมอ่านแล้วตีดีมากเลย
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยจริงเหรอ
0: เอ้ย
2: เลยขาย
0: ต้อง
2: ข
0: มี
2: อง
0: บ้าง
2: หร
0: ล
2: ื
0: ะ
2: อเปล่า
0: ต้องมีบ้างละ
2: เมื่อกี้เสียงขาดอะซ้อมไดเวอร์ยังไงนะคะ
1: เสียงเล็ก
0: คือ
1: ค
0: อ
1: รับ
0: ยังซอฟต์ไดเวอร์คือโปกุ๊กบอกว่าโปกุ๊กก็เขียนเทคนิคเอาไว้ในโคเวอร์ของโปกุ๊กเรียบร้อยแล้วแล้วปุ๊บไอ้
2: อ๋อ
0: โคเวอร์โปกุ๊กนี่หาซื้อที่ไหนอะบอกหน่อยสิ
2: โคเวอร์ก็อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook IG TikTok ได้เลยค่ะในข
0: น
2: ้อ
0: ี่ไ
2: ค
0: ง
2: วามพิมพ์มาน ได
0: ี
2: ้
0: ่ไง
2: เลยสั่งโคเ
0: น
2: ว
0: ี่
2: อร
0: ไง
2: ์ที่วันนั้
0: ก
2: น
0: ็
2: มิชี่เห็น
0: ใช่ใช่ใช
2: อ
0: ่
2: ่า
0: ใช่ใช่
2: ค่ะ
0: ใช่
2: ถ้าถามหนูไดเวอร์ซ้อมยังไงใช่ไหมถ้าไป
0: ใช่
2: ที่5 เช็คลิสต์นั้นอ่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะหนูว่าทุกคนเป็นนะการตีกอล์ฟอ่ะมันเราจะจางฟีลลิ่งการตีไม่ค่อยได้หรอกนอกจากช่วงที่เราตีดีมากๆซึ่งมันก็การตีดีมากๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดค่ะทีนี้อะไรที่จะทําให้เรากลับไปตีได้มันก็จะเป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาก่อนว่าเราจะทําอันนี้ซ้ําๆมันถึงจะสามารถทําซ้ําได้ใช่ค่ะก็ถ้ามาซ้อมไดเวอร์หนูส่วนตัวเลยนะอันนั้น5 เช็คลิสต์มันก็เป็น5 เช็คลิสต์ที่หนูทําเองด้วยก็คือมาถึงปุ๊บหนูเช็คจับกิฟต์ก่อนพอเช็คจับกิฟต์เสร็จปุ๊บก็มาเช็คตําแหน่งลูกกอล์ฟเสร็จก็มาเช็คที่ยืนว่ายืนดีไหมก็หมายความว่าจริงถ้าเรามีความรู้ทั้งหมดอะที่แบบยืนต้องยืนยังไงจับกิฟต์จับไงตําแหน่งลูกกอล์ฟต้องอยู่ตรงไหนแค่นี้อันนี้เป็นเซตอัพเสร็จแล้วที่เหลื
0: เบ
2: อก็
0: ส
2: ไ
0: ิ
2: ป
0: ก
2: ที่ลําดับสวิงค่ะใช่
0: อ
2: แต่ลำดับสวิงถูกไหมล่ะหนูโน้ตให้ง่ายๆก็เป็นแค่ขึ้นไม้หมุนไหล่ก่อนนะเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนตีไม่ได้อ่ะหมุนเอวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยหมุนไหล่แบบเนี้ยอ่าใช่ค่ะแล้วลงไม้ก็ต้องเป็นหมุนเอวก่อนแล้วค่อยหมุนไหล่เพราะส่วนใหญ่คนที่ตีไม่ได้ก็จะเป็นแค่หมุนไหล่ลงมาก่อนแล้วค่อยหมุนเอวหรือไม่ก็ขึ้นไม้เสร็จปุ๊บมือลงมาก่อนเลยเอวยังไม่ทําอะไรเลยก็ตีไม่ได้อืมใช่ค่ะถ้าพูดว่าแบบซ้อมไดเวอร์ซ้อมยังไงหนูก็จะซ้อมอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามจํานวนเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าส่วนตัวหนูเป็นคนที่ซ้อมไม่เยอะมากค่ะหนูเลยอาจจะแบ่งเซตว่ามาหนูจะซ้อมไดเวอร์10 ลูกดูซิไดเวอร์10 ลูกเป็นไงถ้าช่วงไหนที่มันดีหนูก็จะจบแค่10 ลูกค่ะแต่ช่วงไหนที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยไดเวอร์ช่วงนี้หนูมันกระจุยกระจายมากเลยทิศทางมันแบบเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอะไรเงี้ยหนูจะไปถึงปุ๊บหนูจะซ้อมไดเวอร์แล้วตีมันจนกว่าเราจะจัดช็อตให้มันเริ่มตรงได้แบบซ้ำมากขึ้นค่ะทีนี้ค่อยเริ่มวางไม้อันนี้ไม่จำกัดจำนวนเลย
0: อั
2: ค
0: น
2: ่ะ
0: นี้ก็เป็นทริคของปกกุ๊กปกกุ๊กกำลังย้ำให้ทุกคนว่าเริ่มจากเบสิกก่อนถ้าคนมีเบสิก
2: ใช่
0: เริ่ม
2: ใ
0: จ
2: ช
0: ากเบ
2: ่
0: สิกที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ตีในมุมปกกุ๊กก็คือถ้ามันตียังฉวัดเฉวียนอยู่ก็ซ้อมไปก่อนซ้อมจนกว่าเราจะจับจุดได้
2: ค่ะ
0: อันนี้เขาทางนะครับของป
2: ใช
0: าเ
2: ่
0: ป็นยังไงบ้า
2: ค
0: ง
2: ่ะ
0: วิธี
1: ก็ต่อยอดจากของปกกุ๊กแล้วกันสมมุติเบสิกเราโอเคแล้วเราแค่หากลุ่มบอลครับว่ามันไปทางไหน
0: หมายคว
1: ส
0: าม
1: ม
0: ว
1: ม
0: ุ่ า
1: ติเรา
0: สม
1: ซ
0: มุ
1: ้
0: ต
1: อ
0: ิ
1: ม20 ลูกมันดอ10 หลาสัก10 ลูกมันดอ20 หลาสักอีก10 ลูกเราก็รู้แล้วว่าบอลมันอยู่ตรงไหนครับเวลาออกรอบเราก็แค่เล็งเผื่อจบเลยง่ายมาก
0: อ๋อก
1: ตั
0: ำล
1: ว
0: ังจ
1: น
0: ะ
1: ี้
0: บอ
1: ก
0: ก
1: ็
0: ว่า
1: ท
0: อย่าไ
1: ำ
0: ป
1: อย่า
0: ฝ
1: ง
0: ื
1: น
0: น
1: ั้น
0: ธร
1: คร
0: ร
1: ั
0: ม
1: บ
0: ชาติมันถ้ามันเลี้ยวแล้วก็เผื่อไป
1: ใช่ใช่อย่างผมตีดรออยู่แล้วแครี่สักสมมุติ300 310แล้วก็เลงขวาแล้วก็ปล่อยเลยครับอาจจะฟังดูง่ายแต่ก็
0: ไม่ง่าม ย
1: ันก็มาจากเบส
2: มั
1: ิน ก
2: ดู
1: ทีย
2: า
1: ่
2: กทุกอย่างเลยอ่ะ
0: ก็ มัน
2: ค
0: ย
2: ่
0: า
2: ะ
0: กจริงๆอันยากจ
2: เอ
0: ริง
2: อ
1: ๆแต่ถ้าสมมุติ
2: คือใน
1: เป
2: ม
1: ็
2: ุ
1: น
2: ม
1: ออ เ
2: เ
1: ม
2: ม
1: เ
2: เ
1: จ
2: จ
1: ออ ร
2: ร
1: ์
2: ์
1: แ
2: ม
1: ล
2: ั
1: ้
2: น
1: ว
2: อี
1: ม
2: ก
1: ี
2: ฟิลลิ่งเลย
1: ทั้ง
2: น
1: ซ
2: ะ
1: ้ายทั้งขวาอย่างนี้นะก็ต้องเลือกสักทางหนึ่งครับ
0: ให้ผิดก็ผิดทางเดียวไป
1: ใช่เลือกสักทางหนึ่งเวลาซ้อมอย่าให้มันพลาดได้สองทางไม่งั้นไปออกรอบแล้วเล็งไม่ถูก
0: เมื่อกี้พี่ชี้ว่าไงนะ
2: พี่ชื่อว่าคืออย่างวิธีการของโปกุกับโปปามอ่ะคือคนที่พื้นฐานแน่นแต่สำหรับอเมเจอร์อ่ะอย่างสมมติพิชี่เนี้ยมันเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้อ่ะอาจจะเริ่มต้นจากพื้นฐานอย่างที่โปกุกว่าก็ถูกก็คือแบบอ่ะสกิปที่ถูกเซตอัพที่ถูกลูกวางให้ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราบางทีมันแม้ว่าเราจะทำแบบนั้นถูกแล้วอ่ะบางวันมันก็หาไม่เจอนะว่ามันจะลงมายังไงเออแต
0: เข
2: ่
0: ้า
2: พ
0: ใ
2: ี
0: จ
2: ่ชื่อ
0: ได
2: ว่
0: ้
2: าอั
0: เ
2: น
0: ข
2: น
0: ้
2: ี
0: า
2: ้
0: ใ
2: ม
0: จ
2: ันคือ
0: ได
2: ป
0: ้
2: ระสบการณ์
0: เข้าใจได้เข้าใจได้บางวันไปหาไม่เจอเขาเรียกย
2: เอ
0: ิบใช
2: อ
0: ่ไหมเรียกยิบเข้าใจได้นะครับเอ้าแต่คุยกันขนาดนี้มันหมดเวลาแล้วดิเร็วเหลือเกินนะฮะเจอวันนี้ขอบคุณนะวันนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับนะฮะก็
1: ครั
0: เด
1: บ
0: ี๋ย
1: ผ
0: ว
1: ม
0: เจอกันใหม่อีกทีเนี่ยสำหรับกอล์ฟเกรดเอเนี่ยก็คือวันที่ห้าเดือนหน้าเลยนะครับก็หมดเวลาแล้วจริงจริงๆอยากคุยต่อนะแต่ว่าการเข้าใจเดี๋ยวคนนู้นต้องมีภารกิจทำนู่นนี่วันที่ห้าเจอที่สถานีอาจจะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับก่อนจะไป
1: ครับ
0: ทิ้
1: ผ
0: ง
1: ม
0: ท้ายไบรตันนำอาร์เซนอล1-0นะครับ
2: จริง
0: ท
2: เ
0: ิ
2: ห
0: ้
2: ร
0: ง
2: อ
0: ท้ายนี่จริ
2: ไบ
0: ง
2: ตัน
0: ำ
2: เ
0: แ
2: ร
0: ล
2: ื
0: ้ว
2: ออาร์เซนอล1-0
0: นำ
2: ไ
0: แ
2: บ
0: ล้ว
2: ตัน
0: น
2: จ
0: ะ
2: ะ
0: ค
2: ส
0: รับ
2: ู้
0: ปาสกาลโคลสปาสกาลโคลสนะครับ
2: แม่เล่นดีตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วปาสกาลโคลสเนี่ยเล่นแมนยูซะอยู่มัน
0: นะครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณโปกุ๊กขอบคุณโปปาม
1: ข
0: ขออ บ
1: บ
0: ค
1: ค
0: ุ
1: ุ
0: ณ
1: ณค
0: พ
1: ร
0: ี่ช
1: ั
0: ี
1: บ
0: ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนครับเจอกับกราฟเกตเอได้ใหม่ในวันที่
1: ส
0: ห้
1: ว
0: า
1: ัสด
0: ว
1: ี
0: ันน
1: ค
0: ี้
1: ร
0: เรา
1: ั
0: สี่
1: บ
0: คนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: กอล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปกุ๊กชมพัฒน์
5: เคาะข่าวดังตามกระแส
6: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
5: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
6: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
5: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
6: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
5: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10 นาฬิกาจนถึง 11 นาฬิกาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
0: เลี้ยงไก่อยู่หรือเปล่าครับ
9: เลี้ยงเสร็จแล้วครับ
0: อ๋อนุกทำไมติดมะจำเยอะขนาดนั้นเนี
9: ่
0: ย
9: ไก่มันพร้อมครับ
0: แล้วไก่ส่วนใหญ่เอามาจากไหนกันเยอะแยะครับ
9: ซื้อครับ
0: ซื้อเท่านั้นเหรอ
9: ซื้อครับส่วนมากซื้ออ
0: ่าแล้ว
9: ลูกพ่อก็มีลูกพ่อก็มีแต่ยังไม่ได้ตีเมื่อกี้เราหลอกเพื่อน
0: ตอนนี้ที่พร้อมๆอยู่เลยครับประมาณกี่ตัวในที่นุกบอกเมื่อกี้พร้อมหาคู่
9: 30ครับ
0: 30ตัว
9: ใช่ครับตอนนี้ได้คู่9ตัวตีล้าน7ตัวตีแสนตัวนึงตีเงินหมื่นตัวนึงแล้วก็ยังพร้อมอีกประมาณ7ตัว
0: โอ้โหเลี้ยงกันกี่คนครับเนี่ย
9: 4คนครับ5คนกับผม
0: 5คนแล้วตอนอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างความรับผิดชอบของนุกอย่างเงี้ยเช้าเมื่อนี้เราเช็ดน้ำกี่ตัวครับ
9: ผมคนเดียวทำ22ตัวทำแต่พวกตีแพงครับ
0: ยี่
9: พวกที่มัดจำพวกที่22ตัวนี้ก็ผมเลี้ยงเองตอนเช้า
0: 22ตัวนี้เปิดสุ่มออกมาตอนประมาณกี่โมงครับ
9: 6โมงกว่าครับ
0: เปิดมุ้ง6โมงกว่าแล้ว
9: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นทำอะไรครับ
9: ก็มีช ลูกน้องกวาดขี้ไก
10: ่อ่าฮะแล้วช่วงระหว่างที่กวาดขี้ไก่ถึงก็
9: แล้วผมมาผมก็ออกกำลังกายไก่ครับวิ่งสุ่มทุกตัวแล้วก็บินท่อครับแล้วก็ตัวไหนที่จะเตะเป้าเตะนวมก็ทำทีหลัง
10: ครับแล้วคอร์สของสพวาที่ถ้าสมมติว่าเข้าคอร์สเลี้ยงแล้วมีประมาณกี่วันครับ21อย่างเขาไหม
9: ก็แล้วแต่หาคู่ได้ถ้าหาคู่ได้เร็วก็จะออกกำลังกายอยู่ประมาณ14วันครับ7ถึง10วันนี่หน้าหายแล้วก็เริ่มออกกำลังกายบินท่อวิ่งสุ่มแล้วครับ
10: เอ๊ะตัวบินท่อนี่คือเป็นท่อวง2หรือ3วง
9: ใช่ครับ2ครับ2
10: 2วงโดดกี่ทีครับนุ๊ก
9: ผมเริ่มจาก30ไม่เกิน60ครับ
10: 30ไม่เกิน60ก็คือ
9: ครับแล้วแต่ตัว
10: ทุกวันไหมหรือว่าวันเว้นวันครับ
9: ทุกวันครับพวกบินท่อนี่คือบินทุกวันครับบินทุกวันวิ่งสุ่มทุกวันครับอันนี้คือถ้าวันไหนที่ไม่ได้เตะนวมเตะเป้าก็คือวิ่งสุ่มบินท่อทุกวันครับ
10: แล้ววิ่งสุ่มนี่วิ่งกี่นาทีครับนุ๊ก
9: ไม่เกิน20ครับ
10: วิ่งสุ่มนี่คือเอาไก่ตัวผู้ใส่ข้างในเนาะแล้วก็ซ้อน2
9: อยู่ในอยู่นอกใช่ครับ
10: 20นาที
9: ก็10ถึง20นาทีก็วิ่งวนกันครับวิ่งวนกัน
10: แล้วสำหรับมือใหม่ครับถ้าเกิดว่าช่วงที่โดดท่อบินท่อครับกับช่วงวิ่งสุ่มนี่เราต้องเช็ดน้ำไหม
9: ไม่ครับไม่ต้องเช็ดเลยครับก็คือเอาออกจากสุ่มเปิดมุ้งออกจากสุ่มปุ๊บก็เอาไปวิ่งสุ่มเลยครับเอาครอบวิ่งสุ่มเลย10ถึง20นาทีตัวไหนวิ่งดีก็เอา10นาทีตัวไหนมันขี้เกียจก็ให้มันอยู่นานหน่อยบางตัวก็อยู่เป็นชั่วโมงเลยให้มันอยู่สุ่มในนะครับตัวไหนถ้ามันขี้เกียจให้มันอยู่ข้างในอยู่เป็นชั่วโมงเลยถ้าตัวไหนขยันก็
10: อยู่นอก
9: 10นาทีใช่ครับ10นาทีวิ่งหอบปุ๊บไม่ได้พักนะครับหอบปุ๊บไปบินท่อเลย
10: โอ้โห
9: ครับ
10: เป็นอย่างนี้ทุกเช้า
9: ทุกเช้าครับผมทำแบบนี้ทุกเช้าเลย
10: แล้ววันที่เรานวมอ่ะครับมีวันที่นวมไหมนวมกี่วันเว้นวันครับ
9: ผม3ถึง4วันนวม1ครั้งครับ
10: นวมปิดปากดัน2ยก
9: ก็ผมจะเตะนวม1ครั้งคือปิดปากทั้งไก่นวมและไก่ดีแล้วก็จะเตะเป้าอยู่ที่ 2-3 ครั้งครับ
10: 14วันเตะเป้า 2-3 ครั้ง
9: 14วันเนี่ยสมมติเริ่มจากวันที่1เลยคือเตะเป้า
10: ครับ
9: เตะเป้านี่ครั้งแรกจะเตะอยู่ประมาณ15นาที
10: ฮะ
9: 15นาทีแล้ววันที่1วันที่2วันที่3ก็ปีกสุ่มบินท่อเหมือนเดิม
10: ฮะ
9: ครับแล้วก็จะเตะไม่วันที่4ก็วันที่5ก็เตะยกหนึ่งทีนี้ครับอาจจะเตะนวมหรือเตะเป้าก็ได้ครับแล้วก็ทำวิ่งสุ่มบินท่อไปอีก3วันแล้วก็มาเตะเป้าอีกถ้าแข็งแรงแล้วก็ล่อทีนี้ล่อมือ
10: นี่กรณีที่ตัวนั้นชนแพงหรือยังไงครับ
9: ทุกตัวครับ
10: อ๋อล่อมือทุกตัว
9: ใช่ครับ
10: อุ้ยนุ๊กแล้วอย่างนี้ทำไก่เสร็จนี่กี่โมงแล้วแต่เช้าเนี่ย
9: ไม่นานครับผมทำแป๊บเดียวผมเริ่มจะอยู่ประมาณ6โมงครึ่ง7โมง10โมง11โมงเสร็จแล้วครับ
10: นุ๊กครับแล้ว
9: กินข้าว10โมง
10: แล้วเป้าสุดท้ายครับไก่จะตีแพงเนี่ยเป้าสุดท้ายประมาณวันไหนครับสมมติว่าจะตีวันเสาร
9: ์ผมจะเตะอยู่ไม่วันเสาร์ก็วันจันทร์ครับ
10: ส่วนใหญ่ก็เตะวันจันทร์กัน
9: ผมก็ไม่ค่อยเตะวันจันทร์ผมจะไปเตะวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมพักวันจันทร์ผมจะล่อมือวันอังคารล่อมือวันพุธบินท่อวิ่งสุ่มพฤหัสก็ยังบินท่อแค่วอมๆพฤหัสศุกร์ก็วอมๆ10ครั้งแค่นี้ครับต่อก็ดี
10: ออกมายืดเส้นยืดสาย
9: ครับครับ
10: นุ่งแล้วถามหน่อยดิ
9: แต่ก็ออกกำลังกายทุกวันครับ
10: ปกติไก่ที่เลี้ยงอะครับที่บอกว่านำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เรานำเข้ามาเกรดประมาณเท่าไหร่ครับ
9: จะซื้ออยู่ตัวละ50,000-50,000คือเรื่องปกติ
10: ครับ
9: ถ้าแพงหน่อยก็70,000-80,000 90,000 150,000-200,000ไม่เกินนี้นั้นนะจะ200,000สักตัวหนึ่งครับ
10: แล้วส่วนใหญ่พวกนี้ครับเป็นไก่ที่เราเห็นในสนามหรือว่าเราเขาส่งคลิปมาครับ
9: ส่วนใหญ่จะเป็นไก่เพื่อนมันดูให้ครับผมเพื่อนมันดูให้แล้วก็มีคนรู้จักอย่างนี้แล้วผมก็เอามาเตะดูอาจจะไปตีชมรมก่อนครับผม
10: ครับ
9: ไปตีชมรมก่อนแล้วค่อยมาติดมาจำ
10: อ๋อเอาไปเคาะมาก่อนสักเที่ยวนึงก่อน
9: ครับ
10: ต้องเลือกไหมนุกเลือกสไตล์ไก่ที่แบบว่าเอามาเล่นไหมครับ
9: ผมนี่ชอบไก่คาง
10: หรือว่าสไตล์เราเล่นเดินเข้าทิมอย่างเดียวเราก็ชอบทิมอย่างเดียว
9: ไม่ครับผม

0: แล้วแต่สถานการณ์บางครั้งก็เอาแต่ไก่จิ้มอย่างเดียว
1: เป็นช่วง
0: แต่ถ้ามันแพ้ถ้ามันเป็นช่วงไหมครับ
1: ฮะอ๋อ
0: ก็ช่วงแต่ผมนี่ไม่ชอบไก่หน้างอนไก่หน้างอนเอาสัก 100% ผมไปดูสัตว์อยู่ไหนเขาร้อนไหม
1: หน้างอนนี่ยังไงนะครับ
0: ไก่หน้างอนผมไม่ค่อยเล่นเลยครับ
1: มันเสี่ยงหรือว่ามันยังไงฮะ
0: มันไม่ค่อยรอดครับมันโดนคางโดนตาบอดมดถูกไก่แบบไก่ออกเหลี่ยมๆมีเอาคางนี้ดีกว่าครับตำแหน่งดีนะ
1: หลบได้ตีได้นะ
0: ใช่ครับพวกหน้างอนผมไม่ถนัดครับ
1: เออนุ
0: เพราะว่าเวลาผมไปเล่นไก่ผมก็เล่นแต่ไก่คางไก่หน้างอนก็เล่นแต่มันน้อยที่จะชนะครับ
1: ถามเลยดิเขาเคยลือว่าเขาลือกันว่านุกได้ไฟเยอะที่สุดที่ไหนนะเล่นกับคนเวียดนามมะมีอยู่นัดหนึ่งมะที่เป็นรองเยอะๆแล้วก็ฮาโนไหม
0: ครับที่อยู่ไหนครับ
1: ที่อยู่ทางอีสานนี่แหละสนามดินสนามอะไรสักอย่างนี่แหละเขาว่านุก
0: ร้อนนั้นมันนานแล้วครับช่วงโควิดนู่น
1: อ๋อ
0: ช่วงโควิดวันนั้นผมเอาพม่าไปตีเชิง
1: ครับ
0: พม่าไปตีเชิงนั้นเป็นตัวเก่งผมแล้วก็ตีไก่เก่งมุกดาหารทีนี้มันเป็นพม่ามันก็ต้องเป็นรองใช่ไหมครับ
1: เ
0: ป็นรองเป็นรองอยู่อย่างนั้นแหละผมตีเอาท่วมหมดก็ยังเป็นรอง2-1 2-1 2-1อยู่งั้น3ยกยกที่4ก็กลับมาเป็นต่อก็ชนะเลยจะชนะเขาเหลืออยู่นาทีเดียวเอง
1: วันนั้นเขาไล่รองไล่รองแต่ราคาอะไรเนี่ย
0: ไอ้ผมก็เล่นราคา2-1ผมก็รองแต่2-1อยู่นั่นแหละ
1: เขาว่ากินหลายเขาว่ากินหลายล้านเลยครับ
0: ได้ไม่ถึงล้านได้เงิน900,000
1: โอ้ตาย
0: แล้วย้อนไปประมาณ
1: กรุงเทพเขาลือ
0: ย้อนไป
1: กรุงเทพเขาลือกันมีแค่7-8 ล้าน
0: ไม่มีหรอกใครจะไปเล่นไก่ได้ทีละ7-8 ล้าน
1: เออก็นั่นเดียวตายแล้วว่าจะถามเรื่องนี้อยู่พอดีเลยเอ
0: ๊ไม่มีใครจะไปเล่นไก่ได้เงิน7-8 ล้านไม่มีหรอก
1: เออเขาว่ากินคนเวียดนามโอ้กินอะไรกัน7-8 ล้าน
0: ไม่มีใครจะเล่นขนาด
1: แล้วนุกถามหน่อยดิไอตัวหลักในการมองไก่เนี่ยเห็นนุกเล่นแต่ละทีนี่คือมันเหมือนออกมาจากจินตนาการเลยนะมันคือยังไงครับ
0: ใช่ครับผมเล่นตามตำราน
1: ะมั่นใจในสิ่งที่คิดว่างั้น
0: ใช่ครับก็เราดูสีสันรูปร่างลักษณะเดื่อยผิวพรรณหน้าตา
1: ดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นพระเอกนี่เหร
0: อก็ขนสุดท้ายสุดนะครับคือเต็มสกุลนะ
1: และไล่ที่พวกเหลืองคอโกนโกนหัวใหญ่ๆพวกนี้ไม่เล่นใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นั้นมันลักษณะไก่โง่ไก่โง่ไก่โดนไก่เดินตามตีนแบบนั้น
1: แต่ถ้าเลือกเล่นนี่คือต้องเล่นปีกหางต้องสุดต้องสวยไว้ก่อน
0: ใช่ครับดูเลยไก่สองตัวตีกันไอ้พวกหางน้อยไส้เขินตู้ยากครับตีไปนานๆมันก็แพ้
1: แล้วจังหวะที่บางทีที่เราเป็นรองครับนุกเป็นรองเยอะๆแล้วเห็นรองรัดรองรัดรองรัดแล้วมันมาอย่างที่เราคิดจริงๆนี่เรามีหลักการดูยังไง
0: เป็นรองนี่บางครั้งเนี่ยตัวที่มันเป็นรองนี้มันทนได้ครับแต่มันมีบาดแผลอยู่แถวหน้า
1: ฮะ
0: ส่วนมากที่ผมเล่นผมจะเล่นไก่ตีคอตีคางแล้วตัวคู่ต่อสู้จะเป็นไก่หน้างอนเปิดแผลทีนี้พอโดนเปิดแผลมันแผลแตกเฉยมันก็ทนได้นะครับแล้วพอไปยก2ยก3อย่างนี้แถวนี้มันก็แผลมันมองไม่เห็นน่ะไก่แผลหน้าแตกใครก็ดูได
1: ้ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: กระทุ้งคนเยอะๆแล้วมันคืนมาไม่ได้ว่างั้น
0: อะไรนะครับ
1: โดนคอโดนกระทุ้งเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยโต้ๆบ้างมันเดือยยาวๆอย่างงี
0: ้ใช่ครับแผลนี้มันก็อยู่แล้วอยู่เลย
1: อ๋อก็เลยเป็นที่มาปกติเนี่ยชอบเล่นไก่ต่อหรือไก่รองครับ
0: เล่นได้หมดครับผมไม่เลือกผมเล่นได้ทั้งต่อทั้งรอง
1: ก็
0: แต่บางคนก็คนแต่คนนี่คนชอบร้องก็ร้องนะครับต่อไม่เป็นคนชอบต่อก็ต่อร้องไม่เป็น
1: จริงๆมันเป็นอย่างงี้จริง
0: ไปดูเลยอยู่ในสนามคนไหนชอบลองก็ลองอยู่วันนี้ครับตัวไหนเป็นลองก็ลองตัวนั้นแหละ
1: ถูก
0: ส่วนคนต่อก็ต่ออยู่งั้นแหละตัวไหนต่อก็ต่อ
1: แล้วคนที่ต่อนี่แปลกนะบางทีเนี่ยคนที่ชอบต่อเนี่ยราคาลองๆเนี่ยเอามีดจี้คอให้ลองยังไม่ลองเลยนะ
0: ไม่ลองครับมันเป็นความถนัดของแต่ละคนนะคร
1: ับ ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ครับกับสอเพวาถามนิดนึงครับที่ติดมาจำไว้ 7ตัว9ตัวเนี่ยตัวไหนที่เรามั่นใจสุดเกรด A คือตัวไหนชื่ออะไรครับ
0: ตัวที่ผมมั่นใจนะตอนนี้เนี่ยมีไอ้แสนเก่งที่ชนกับมหาอำนาจฟาร์มชน3ล้านวันเสาร์นี้ครับแต่ว่าชน3อยู
1: ่อ๋อ3ไก่หนุ่ม
0: ครับไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มตีกัน3ล้าน3ยกผมอยากตี4 5ยกนั่นแหละ
1: ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ครับ
0: แสนเก่งจะตีวันเสาร์ที่12นี้แหละครับ
1: วันเสาร์ที่12ได้เมื่อวานเพิ่งไปหาพี่โอมาเดี๋ยวโทรบอกพี่โอไว้ก่อน
0: พี่โอชอบผมบอกไปแล้วตัวนี้มันเป็นสายเลือดพี่โอเป็นเชียวฟงเหนืออ
1: ๋อถือว่าเห็นเกินๆทำท่าเมื่อวานไปหาทำท่าเกินๆว่าทำเหมือนจะเอาพ่อพันธุ์ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนี้หรอมั้ง
0: ครับเป็นแกยังไม่รู้หรอกว่าได้คู่หรือแกรู้แล้วก็ไม่รู
1: ้ได้ครับก็สนใจ
0: แล้วก็มีอีกตัวนึงนะ
1: ครับ
0: มีอีกตัวนึงผมซื้อมา150,000ตีก็มาหาหน้าดิตี6ล้านตีวันที่19
1: มหาอำนาจนี่เรารับเขากี่ตัวครับ
0: ตีเขา3ตัวครับตอนนี
1: ้สักกัน3ตัวเลยเหรอ
0: ตีเสาร์นี้12 1ตัวแล้วก็ตีวันที่19 2ตัวครับตีล้านหนึ่งกับตี6ล้าน
1: แล้วติดไป9ตัวนี่หยุกยายังเหลืออยู่ปะเนี่ย
0: อะไรนะครับ
1: หยุกยาไก่หยุกยายังเหลืออยู่ไหมท่านแต่ยังเหลืออยู่จะได้ไม่ส่งให้
0: โอ้กันเลยโอ้เปลืองอยู่นะครับเปลืองอยู่นะ
1: ได้เดี๋ยวว
0: ันนี้นันนวลก็ไปคุยกับเจี๊ยบลำตำให้เขาจะสนับสนุนผมกับสังเวียน
1: อ๋อก็ควรจะสนับสนุนได้แล้วแหละเพราะว่าติดมาจำเยอะขนาดนี้เอ้นุเคยเห็น
0: ผู้ชายเยอะ
1: นุเคยเห็นสองอาทิตย์เนี่ยติดมาจำกัน9ตัวเคยเห็นไหม
0: มีหรอมีแต่ผมแหละเป็นบ้าน
1: ี่ไม่เคยเหมือนกัน
0: ผมไปทุกวันนะพี่จักผมไปทุกวันเชื่อไหมผมไปทุกวัน
1: ไปติดมาจำนี่เหรอ
0: ไปทุกวันใช่ผมไปทุกวันเลย
1: เขาจ้างเป็นเดือนไหมหรือว่ายังไงที่ไปทุกวันเนี่ย
0: ผมไปทุกวันเติมน้ำมันเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า50,000-60,000อ่ะเดือนน้ำมันรถเนี่ย
1: เราเทคนิคที่ทำให้เราได้คู่บ่อยๆนี่คือเราเปรียบง่ายหรือยังไงครับ
0: ผมนี่เป็นคนเปรียบง่ายมากเลยถ้าเขาใหญ่กว่าแล้วเขาตีนี่ผมก็เล่นตีเลยถ้าเขาเปรียบง่ายผมก็เปรียบง่ายแต่ถ้าเขาเปรียบยากผมก็ไม่ไปเปรียบด้วยนะผมบอกเลยถ้าไปเปรียบยากครั้งสองครั้งคือไม่ได้คู่คือผมไม่เปรียบด้วยเลยเพราะว่าผมนี่เปรียบง่ายผมบอกเลยว่าไก่ผมทุกชนะด้วยความเก่งไม่เคยเอาเปรียบใครเลย
1: ครับได้ครับก็ฝากติดตามสอบเพวาด้วยครับสวัสดีนุ๊กทำไมติดมาจำเยอะขนาดนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ไก่มันพร้อมครับ
1: แล้วไก่ส่วนใหญ่เอามาจากไหนกันเยอะแยะครับ
0: ซื้อครับ
1: ซื้อเท่านั้นเหร
0: อซื้อครับส่วนมากซื้อ
1: แล้ว
0: ลูกพ่อก็มีลูกพ่อก็มีแต่ยังไม่ได้ตี
1: ตอนนี้ที่พร้อมอยู่เลยครับประมาณกี่ตัวในที่นุ๊กบอกเมื่อกี้พร้อมหาคู
0: ่30ครับ
1: 30ตัว
0: ได้ครับตอนนี้ได้คู่9ตัวตีล้าน7ตัวตีแสนตัวนึงตีเงินหมื่นตัวนึงแล้วก็ยังพร้อมอีกประมาณ7ตัว
1: เลี้ยงกันกี่คนครับเนี่ย
0: 4คนครับ5คนกับผม
1: ห้าคนแล้วตอนอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างความรับผิดชอบของนุ๊กอย่างเงี้ยเช้ามานี่เราเช็คน้ำกี่ตัวครับ
0: ผมคนเดียวทำ22ตัวทำแต่พวกตีแพงครับพวกที่มัดจำพวกที่ 22ตัวนี้ก็ผมเลี้ยงเองตอนเช้า
1: 22ตัวนี้เปิดสุ่มออกมาตอนประมาณกี่โมงครับ
0: 6โมงกว่าครับ
1: เปิดมุ้ง6โมงกว่าแล้วทางด้านการดูแลบาดแผลครับเป็นนวัตกรรมยุคใหม่ทางด้านการแพทย์ที่ใช้เฉพาะไก่ชนครับผมสรรพคุณของมันคือห้ามเลือดแก้ปวดลดบวมครับ3อย่างมันเป็นตัวยาที่ผมคิดค้นเพื่อไก่ชนโดยเฉพาะฮะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ตกเป็นรองครับบางทีเป็นรองเยอะๆฮะบางทีมองดูว่าไม่ไหวแน่ครับหลายต่อหลายครั้งที่มันเลิกได้ฮะมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ แล้วตอนนี้โลกเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วฮะถ้ายังคงเรื่องของห้ามใช้ห้ามใช้ห้ามใช้โอเคผมเข้าใจผมเข้าใจว่าการใช้แบบผสมให้เห็นเลยฮะมันผิดกติกาผมเข้าใจครับใครใช้ปรับได้เลยครับปรับได้เลยครับผสมให้เห็นต่อหน้าปรับได้เลยครับ 30% ตามกติกาครับแต่ยาตัวที่ผมทำเนี่ยฮะมันผสมไปแล้วครับมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีฟองมันเป็นน้ำเปล่าๆเลยทำไงอะฮะใส่ปิ้งซะแล้วอะก็วิธีการใช้ก็อย่างที่บอกครับมันใช้ได้สองแบบพูดกันตรงๆเลยครับใช้ได้สองแบบกินก็คือกรณีที่ด่านขึ้นเลือดขึ้นหัวขึ้นแคปซูลเทใส่ช้อนครับละลายน้ำเทผ่านปากไปเลยไม่ต้องใช้ไซลิงครับเพราะว่าตรงนี้มันช่วยเรื่องของแผลพวกคอแตกครับคอแตกคอบวมฮะอันมีผลมันจะทำให้ไก่สำลักลมลูกสูบติดเนี่ยแล้วแผลคอเนี่ยผมจะบอกให้ไอตัวที่หลอดลมบวมครับคอบวมคอตีบคอตันเนี่ยครับถ้าได้โชกขึ้นมาแล้วก็ใครก็แก้ไม่ได้ครับแล้วไก่มันเสียชีวิตอ่ะแล้วตัวนี้เป็นยาช่วยฮะต้องเข้าใจเจตนาตัวนี้ด้วยกติกาสนามเมื่อก่อนนี่เขาออกมาเนี่ยเขาออกมาเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะใช้พวกยาต่างๆครับเข้าผสมแล้วเกิดอันตรายกับไก่เขาถึงมีการทวนน้ำครับเขามีการทวนน้ำปลายปากครับปลายปากหน้าต่างๆครับเช็ดงอนรวมถึงใต้ปีกครับแข้งเล็บเดือยแล้วมาเช็ดหน้าแล้วบีบให้ไก่กินตรงนี้เป็นตัวที่เป็นตัวเซฟตี้ฮะเป็นตัวเทสเป็นตัวเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้ามีสารพิษไก่ตัวที่กินตายก่อนครับไม่ต้องไปห่วงครับไม่ต้องไปห่วงครับว่าวันข้างหน้าเผื่อกลัวเขาจะเอาไซยาไนด์กลัวเขาจะเอาอะไรใส่วงการไก่ชนมันฉลาดกันจะตายครับผมจะบอกให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่คิดมาน่ะมันทำกันมาหมดแล้วครับแต่มันไม่ผ่านเขามีระบบป้องกันที่ดีอย่างที่บอกครับตัวเจตนายาตัวนี้ครับต่อให้พี่ใช้น้ำสนามกลางก็ได้ฮะใช้น้ำสนามกลางครับแล้วคิดว่าจะหลีกเลี่ยงการใช้ได้ผมมีวิธีฮะก็ทำให้มันแห้งครับลักษณะก็คือผสมปกติเข้มข้นกว่าหน่อยทาไปเลยครับตรงไหนก็ได้ที่อยากจะเอายาไว้ครับในเมื่อพี่ต้องการอย่างนั้นได้ผมบอกวิธีเลยก็ได้ครับทาตรงสร้อยก็ได้ครับทำให้แห้งแล้วได้เป่าผมเป่าไว้ตอนจะใช้ครับต่อให้ใช้น้ำกลางก็ได้ครับใช้น้ำกลางไปเลยอยากจะใช้ก็เช็ดขนสร้อยมันก็ออกมาเป็นตัวยาแล้วครับมันใช้ได้ทั้งควบคู่กับความเย็นและใช้ไม่ต้องใช้ความเย็นก็ได้ขอให้โดนยาขอให้โดนตัวยาตัวนี้มันจะช่วยรักษาช่วยเรื่องของบาดแผลมันจะช่วยอาการลดบวมนั่นแหละครับสิ่งที่ผมทำคือต้องการที่จะช่วยไก่ผมอยากจะให้ไก่แต่ละตัวเนี่ยครับมันมีมูลค่าของมันอยู่การที่มันไม่แพ้เนี่ยมันคงมูลค่าของมันไว้นะฮะแล้วคนไม่เสียเงินแล้วผมถามหน่อยว่าตัวเนี้ยมันคือการโกงตรงไหนโกงยังไงครับโกงยังไงมันสร้างผลเสียมันทำลายวงการไก่ชนยังไงมีจุดไหนที่แบบว่ามันเป็นอันตรายครับผมถามอยากจะถามจากใจตรงไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นอันตรายมันเป็นการคุกคามกับคู่ต่อสู้ครับมันทำให้รู้สึกไม่สบายใจตรงไหนฮะก็อยากจะถามตรงนี้เหมือนกันครับว่าเพราะอิทธิฤทธิ์กับมันน่ากลัวครับใครได้เห็นยาตัวนี้ครับใครได้เห็นตัวนี้นะครับตัวเจสต็อปเนี่ยครับใครได้เห็นเวลาที่มันใช้ผลของมันครับมองแพ้ๆอยู่เนี่ยผมยังเสียตังค์เลยผมจะบอกให้ฮะเพราะบาดแผลที่ผมเคยมองมันแพ้มันไม่แพ้ครับมันไม่ปวดฮะมันไม่บวมมันไม่ลั่นไก่มันอยู่ได้แล้วตรงไหนที่เป็นอันตรายกับไก่ฮะก็อยากจะถามตัวนี้เหมือนกันทางสนามสามารถห้ามได้ครับตามกติกาห้ามได้เลยแล้วใครใช้ครับปรับ 30% ไปเลยครับผสมไม่เห็นต่อหน้าปรับ 30% ไปได้เลยครับตามกติกา ผมยังยืนยันและสนับสนุนให้ตามกติกาครับแต่อย่างที่บอกครับบางคนกลัวเรื่องของผลของมันครับเพราะผลของมันร้ายกาจมากๆผมบอกได้เลยฮะไอ้บวมดำๆลั่นๆเนี่ยครับมองว่าแพ้แน่หลายต่อหลายครั้งที่เขาเล่นกันแล้วเขาเสียกันที่ภายไปปวงกันอย่างที่บอกครับผมมีไว้ช่วยไก่ทางสนามออกกติกาทำให้เข่งคัดเลยครับประกาศเลยก็ได้ครับจับได้จับได้ผสมไม่เห็นจับแพ้ไปเลยครับการทำสนามเนี่ยเรื่องของการประชาสัมพันธ์หนึ่งสำคัญมันจะมี2กลุ่มกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้พี่สามารถออกกฎได้ครับอย่างเคร่งครัด1คือพี่ได้ความสัจใจพี่ได้ความตรงไปตรงมาครับพี่รักษากฎอย่างยุติธรรมแต่ลูกค้าพี่จะแบ่งเป็น2กลุ่มใช้และไม่ใช้ไม่ใช้แฮปปี้เข้าไปแต่คนที่ใช้ครับพี่อยากจะได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เข้ามาที่สามารถที่จะเอาไก่มาไล่แข็งเอาไก่มาชนเอาไก่มาทดสอบสายพันธุ์โดยที่เขามียาตัวนี้เอาไว้เผื่อว่าพลาดขึ้นมาเผื่อว่าตกเป็นลองขึ้นมาจะได้ไม่ต้องบนเจ้าที่เจ้าทางเหรียญมี2ด้านน้ำใสเกินไปปลาก็ไม่อยู่พี่เป็นผู้บริหารสนามพี่ลองคิดดูครับก็บอกมาแค่นี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างผมสนับสนุนด้วยผมเห็นด้วยครับพี่ทำถูกต้องเรื่องของการรักษากติกาแต่พี่อย่าลืมนะว่ากติกาเนี่ยครับมันเขียนด้วยคนมันป้องกันเรื่องของพิษต่างๆที่เขาจะมาใช้โกงกันเร็วๆนี้เรื่องของร่างพ.ร.บ.ไก่ชนกำลังถูกยื่นขึ้นที่สภาครับเพราะฉะนั้นกติกาเมื่อ50ปีที่แล้วผมว่ามันมีหลายข้อที่มันต้องเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยเพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่บอกไว้ตรงนี้เลยว่าพี่ต้องคำนึงถึงการบริหารให้ดีครับพี่น้องไก่ชนทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนผมหวังดีกับทุกคนครับอันไหนที่มันผิดปรับอันไหนที่มันไม่ถูกต้องต้องบอกกันครับก็ฝากไว้ทิ้งท้ายแค่นี้ครับขอบคุณพี่ๆที่ส่งข่าวครับขอบคุณเราจะได้มีพื้นที่เราจะได้มีรายละเอียดเราจะได้มีหัวข้อในการคุยกันครับมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามครับเจสต็อปขวดละ480บาทลองไปใช้ดูฮะลองไปใช้ดูเขาใช้กันเยอะนะครับ
2: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
8: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
9: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียวและข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
3: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางหลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครน น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
9: เป็นแนวคิดครับของมิตรภาพในสนามไก่ชนครับเพราะว่าสนามไก่ชนเนี่ยคนส่วนใหญ่รักกันชอบกันครับก็ที่สนามไก่ชนนี่แหละจะเกลียดกันหลายต่อหลายเรื่องก็ที่สนามไก่ชนนี่แหละครับมันมีเรื่องของความกติกามารยาทครับควรจะทำหรือไม่ควรทำครับมันอาจจะไม่มีเขียนครับในเรื่องของเป็นตัวหนังสือเป็นลักษณะอักษรนะครับว่าควรทำไม่ควรทำแต่มันคือมารยาทครับที่สืบต่อกันมาครับทำสืบต่อกันมาครับแล้วก็มีเสี่ยเจ๋อโพใหญ่ครับสัมภาษณ์เสี่ยเจ๋อโพใหญ่ครับเสี่ยเจ๋อถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เสียในการยอมรับครับเป็นเจ้าของซุ้มโพใหญ่ซุ้มน้องมีเธอครับเป็นคนที่มีมารยาทการเล่นที่ดีมากครับดีมากรักษามารยาทรักษาความสัมพันธ์ได้ดีครับเขามีความคิดยังไงครับเขามีแนวทางยังไงในการปฏิบัติครับเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์พิเศษเสี่ยเจ๋อโพใหญ่ครับกรณีที่ไปด้วยกันขับรถไปคันเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันอยู่เดิมพันด้วยนะอยู่เดิมพันด้วยกันแล้วก็เวลาเล่นไปแล้วเนี่ยเล่นก็แบ่งกันตลอดไก่เป็นรองคราวนี้ต่อข้ามถือว่าผิดไหม
10: ผิดไหมไม่ผิดนะถามว่าครับไม่ผิดนะ
9: ไม่ผิดใช่ไหม
10: ใช่ไม่ผิดไม่ผิดครับเคสนี
9: ้เป็นรองแล้วต่อข้ามแล้วถ้าต่อข้ามแล้วต่อข้ามออกหน้าออกตาผิดไหม
10: ออกหน้าออกตาถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ก็จะน่าเกลียดนิดนึงจะมองดูไม่ดีนิดนึงแต่ถามผิดไหมไม่ผิดเพราะของเล่นบังคับใครเล่นไม่ได
9: ้มองว่าเป็นคนใจน้อยไม่เอาพวกเอาหมูอย่างนี้จะมองเขาเป็นอย่างนี้ได
10: ้
9: มั้ย
10: มันก็มองได้นะ
9: ละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะ
10: ใช่ครับใช่ครับมันก็มองได้มองได้ครับแต่ว่าด้วยของเล่นนะครับคนอยู่ก็ดีนะอยู่เขาอยู่เดิมพันด้วยอยู่มากับทีมไก่แต่ว่าเขามองไก่สู้ไม่ได้เขาก็เอาตัวรอดนะครับเขาก็เพราะเงินพอเวลาเสียเงินเขาเสียเราไม่ได้ไปช่วยเขาเสีย
9: ไม่มีใครช่วยเสียนะแล้ว
10: ใช่ครับ
9: แล้วจะว่าเขาว่าไม่มีหัวใจจะว่าเขาเป็นคนใจน้อยอย่างนี้ได้ไหม
10: ก็มันก็ถามว่าจะว่าเราเป็นผมนะผมไม่ว่านะ
9: เออ
10: เป็นผมผมไม่ว่า
9: เพราะว่า
10: ใช่
9: เพราะว่าจะบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยคนยึดติดมันก็คือยึดติดนะเพราะว่าคนจะคิดอยู่2แบบ
10: เข้าใจครับมันเป็นทัศนคติของคน
9: ถูก
10: ในทีม
9: ถูกเพราะว่าต้องอย่าลืม

0: มันย่อมไม่เหมือนกันเลยคราวนี
1: ้ใช่ครับ
0: เออไอ้นี่ก็จ้องจะข้ามอย่างเดียวเลยอีกคนนึงก็จะสู้ตายอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับแต่อย่างเป็นของเราเองเนี่ยอย่างเราไปอย่างของผมเองเนี่ยเราก็ข้ามไหมเราก็ไม่ข้ามอ่ะถามว่าเราก
0: ็ไม่ข้ามอยู่แล้ว
1: ไปเราใช่เราตายในหน้าที่อยู่แล้วอ่ะ
0: สู้ในหน้าที่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ใช่ครับแต่ถ้าเราไปเล่นของคนอื่นเล่นของคนอื่นเราอยู่ไม่ดีเราก็ต่อข้ามนะ
0: อันนี้คือลักษณะของการเล่นที่เป็นผู้เล่น
1: เป็นอีกบริบทนึงใช่เปลี่ยนบริบทใหม
0: ่ไปดูเล่นเขาแต่ลักษณะที่เขาว่ากันลักษณะที่เขาบอกว่าน้อยใจให้กันทะเลาะกันแบบมึงไม่เอากูอย่างเงี้ยประมาณนี้คือมันเป็นลักษณะของทีมงานที่ไปด้วยกันนี่แหละ
1: ใช่ครับใช่ใช่เป็นในทีมนั่นแหละจะคิดแบบนี้เป็นอยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคน
0: นั่นน่ะสิ
1: ของแต่ละทีมมากกว่า
0: เพราะว่าเราถามหลายคนแล้วนะเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าคนที่บอกว่าสู้เต็มที่คนที่บอกว่าเป็นหัวหน้าทีมคนที่บอกว่าไปด้วยกันต้องอย่าทิ้งกันอย่างเงี้ยคือบางทีคนกลุ่มนั้นน่ะทุนหนาไงโดนไม่ยุบอ่ะ
1: ใช่ครับใช่น่าจะเป็นเรื่องมีประมาณนั้นเนี่ย
0: คือโดนไม่ยุบอ่ะแล้วมันสู้ตายพวกเนี้ยสู้ตายอยู่แล้วโดนไม่ยุบแล้วบอกว่
1: า
0: ต่อเป็นลองแต่ไอคนที่ไปด้วยเนี่ยมันก็ลักษณะแบบอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่หัวใจไม่เท่ากันจะว่าเขาหัวใจไม่เท่ากันไม่ได้เพราะว่าอยู่เดิมพันก็อยู่แล้วส่วนนึงเพื่อนเล่นก็แบ่งมาแล้วอีกส่วนนึง
1: ใช
0: ่แต่มันเป็นลองอ่ะมันนึกถึงลูกเมียเนี่ยคราวนี้มันต้องต่อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะต่อข้ามเนี่ยลักษณะการต่อข้ามเนี่ยบางทีมันก็อ่ะต่อข้ามเบาๆจะทำมือยี่ยี่อยู่ไกลอย่างเงี้ยอ่ะเอื้อมตัวไม่เห็นแล้วยี่ยี่อย่างเงี้ยคนเขาไม่เห็นน่ะเขาไม่ได้ยินน่ะมันจะต้องพุ่งอ่ะใช่ไหมน่ะ
1: ใช่หนีตายนะจังหวะหนีตายนะ
0: จังหวะหนีตายนี่เอาอะไรลังไม่อยู่ละถามถึงว่าเกรงใจเพื่อนไหมแอบเหลือบๆไปดูเพื่อนไหมมันก็เกรงใจแต่ว่ามันต้องข้ามอ่ะเพราะไม่ข้ามตายแน่
1: ใช
0: ่และไอ้คนที่เป็นเพื่อนอีกคนนึงก็โอ้โหมึงหนีเอาตัวรอดมึงหนีเอาตัวรอดนี่หว่ามึงหัวใจมึงไม่มีเลยนี่หว่าหัวใจไม่ได้หัวใจไม่ได้มันอยู่ที่ทุนด้วยใช่ไหมล่ะเจ
1: ใช่ครับเพราะว่าทุนคนเราไม่เหมือนกันใช่ต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันครับคือเราต้องเข้าใจในแบบในโลกของความจริงเนาะคือเราไม่ใช่ว่าออกไปลบเหมือนสมัยก่อนนะ
0: ถูกอันนี้มันคือ
1: เราไม่ได้ว่าไปลบการเล่นคือเกมกีฬาม
0: ุมมองของการเล่น
1: ใช่ครับ
0: หรือว่ามันอยู่ที่การที่เขาสัญญากันตอนแรกสัญญาว่า
1: เคสแบบนี้ก็ไม่รู้นะทีมงานอื่นเขาสัญญากันยังไงของเราก็ไม่มีนะคือไปไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยนะน้อยนะเคยเจอนะ
0: เพราะว่ามือเก่ามือใหม่มันไม่เหมือนกันนะเจแล้วอีกอย่างนึงจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีเขียนไว้ไม่มีบอกไว้ใช่ไหมล่ะแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พอผิดถูกขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนก็คือเอาแต่ใจเอาใจตัวเองเข้าว่า
1: ใช
0: ่คนนี้ก็บอกมึงใจน้อยมึงไม่เอากูมึงต่อข้าม อีกคนนึงบอกว่ากูต้องต่อข้ามกูต้องหนีตายเพราะนี่เป็นการละเล่นแล้วไม่คุยกันสองคนไม่คุยกันนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับ
1: ใช่มีเคสแบบนี้ก็มีครับก็เห็นเยอะหลายๆซุ้มนะ
0: แล้วหลายคนด้วย
1: เป็นการนี้ใช่ครับส่วนใหญ่จะมีทุกซุ้มคือพวกก็แบบตามตรงคือจะมีทุกทีมงานจะมีทุกซุ้มครับใช่ครับจะมีทุกซุ้มที่ผมจากประสบการณ์นะเราไม่ได้ว่ามันจะมีเกือบทุกซุ้มครับน่าจะ 80-90% แหละมันต้องมีแบบนี้อยู
0: ่มันจะมีทั้ง
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีทั้งคนเล่นคนลงทุนแล้วก็หัวหน้าทีมถูกไหมล่ะและอีกประเภทหนึ่ง
1: เข้าม
0: าจะเป็นแบบอยากเป็นเพื่อนแต่เป็นนักเล่นดูเล่นนี
1: ่ใช่ครับ
0: เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันเป็นอะไรที่ใครๆก็มองออกนะแต่ก็ทำความเข้าใจได้ยาก
0: ถูกมันเป็น
1: ใช่ปรับความเข้าใจกันได้ยาก
0: มันเป็นแนวทางของแต่ละคนที่แบบว่าทุกวันนี้บางทีที่เขาทะเลาะกันที่เขาบอกว่าไม่เอากันอย่างเงี้ยไอ้คำว่าไม่เอานี่สำคัญนะไอ้คำว่าไม่เอาเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างจะแบบว่าให้อีกคนนึงใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้อง

0: กัน
1: ใช่ถูกต้อง
0: หัวใจมึงต้องเท่ากูเท่าไม่ได้เท่า
1: ถู
0: ไ
1: ก
0: ม่
1: ต้อง
0: ได้
1: ครับ
0: เท่าไม่ได้มึงโดนไม่ยุบเลยไอ้กูโดนกูยุบเรื่อยๆเท่าไม่ได้ต้องบอกอย่างน
1: ี้ใช่ใช่ถูกครับ
0: งั้นประมาณนั้นแหละอยากจะถามทุกๆคนเรื่องของหนึ่งก็คือแล้วลักษณะการเล่นอย่างที่บอกลักษณะการเล่นนะครับถ้าเป็นต่อก็แบ่งเรา
1: ฮ
0: ะถ้าเป็นรองขึ้นมาก็ต่อที่
1: เรา
0: เสียบเราแบ่งด้วยเสียบด้วยเนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันคือยังไงมันเป็นคนที่แบบว่า
1: ในกรณีก็คือถ้าเกิดเป็นคุณนักเล่นเฉยๆได้อย่างผมนะไปสนามไม่ใช่ของเรานะก็อย่างของเราตีก็มีนะครับก็คือเซเล่นเขาก็อย่างผมเนี่ยไม่ได้คิดมากเลยคือชอบก็เล่นชอบก็เล่นเราชอบเราดูดีก็เล่นเราพอเราดูไม่ดีก็เล่นกับเราก็คือกินกับเราใช่ใช่มีหมดคือแต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้คิดมากมันมีหมดแต่ว่าถามว่าเหมาะสมควรไหมคือตาเขาตาเรามันคนละอย่างอยู่แล้วไก่
0: เข้าใจ
1: ใช่ครับเพราะคนต่างคนต่างไปเล่นเขาก็มองดูเล่นดูดีเขาก็เล่นอย่างเราเนี่ยเราอยากลองเราก็ต้องหาเราลองไปแล้วก็พบต
0: ่อ
1: ถ้าใครจะต่อพวกเราต่อก็ต่อกันไม่มีปัญหาคือแล้วแต่อย่างเนี้ยมุมมองผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้
0: แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วลักษณะที่บางคนเนี่ยถามเป็นถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยไอ้แบ่งด้วยเสียบด้วยเนี่ยเราเป็นเจ้าของไก่เราเป็นต่อก็เล่นกับเราเป็นร้องมาเสียบเราอีกอย่างเงี้ยมันคนอื่นเขามองยังไง
1: คนอื่นเขาก็มองถามว่าแผลแบบนี้มันไม่น่าเกลียดมากในมุมมองผมนะใช่ไม่น่าเกลียดมากคือเขาก็มีสิทธิ์เล่นเราร้องเล่นเราร้องเล่นเราก็ต้องการที่จะเล่นอยู่แล้วขอให้มีคนเล่นกับเราใช่เราร้องไปแต่เราก็ไม่ได้ไปจิ้มเขาอยากเล่นกับเราเขาจิ้มเราเล่นเราก็เล่นแต่เราไม่ได้คิดมากก็ของเล่นบังคับใครเล่นไม่ได้ใช่แต่อย่างกรณีที่พวกกันจริงๆเอาแบบสนิทกันจริงๆจะมีเคสหนึ่งคือสนิทกันจริง
0: ๆอันนี้
1: จะเล่นกับเราถามว่าเราอยู่ดีไหมเราจะออกตัวไหมถ้าเกิดจะออกตัวเขาเล่นถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเราจะลองลงทุนเขาไม่เล่นมีเคสแบบนี้มีคนถาม
0: ถูก
1: ใช่ครับ
0: ถูก
1: มีคนถามเคสแบบนี้
0: ต้องถามกันอย่างนี้อยู่แล้วฉากนี้เพราะถ้าความสัมพันธ์ถ้าสนิทกันเนี่ยต้องถามกันอย่างนี้อยู่แล้วตรงนี้สำคัญ
1: ใช่ต้องสนิทกันแบบต้องความสนิทต้องแบบขั้นนึงเลยแหละครับ
0: ในระดับนึง
1: ถ้าเกิดเผินๆเนี่ยรู้จักกันเผินๆคุยกันเผินๆเนี่ยแต่เราก็เล่นกันตามปกติเราลองเขาต่อโอเคคือได้เล่นกันแต่อย่างถ้าเกิดสนิทกันมากๆเนี่ยจะไม่มีจิ้มกันคนนี้ร้องอีกคนเราก็จะไม่ต่อเขาเพราะว่าเราไม่กินกับเขา
0: ถูกยอม
1: ใช่ถ้าเกิดถามว่า
0: ราคาที่แพงกว่าด้วยบางทีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเอาแพงกว่าเขาลอง74เราไม่เอาเขาเลยเพราะว่าเขาลงทุนเขาไม่ได้ออกตัวถ้าเกิดว่าพี่ออกตัวไหมออกตัวเอาอย่าผมต่อเอาออกให้ผมต่อเองเพราะผมเพิ่งลงทุนใหม่ใช่ไหมเขาฉากออกตัวแต่เราฉากเริ่มลงทุน
0: อันนี้ถือว่าม
1: ันเป็นแบบนี
0: ้ถือว่ายังให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องบอกอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: แต่มันก็อยู่ที่ว่าคบกันในระดับไหนด้วยแหละ
1: ใช่ครับสนิทความสัมพันธ์ประมาณไหนครับมันเป็นแยกเป็นแบบละเอียดอ่อนนะเรื่องความรู้สึกของการเล่นครับละเอียดอ่อนนะครับ
0: แล้วแผลแบบว่าตกลงไอ้ที่แบ่งด้วยเสียบด้วยเนี่ยมันอยู่ที่ความสัมพันธ์เนาะต้องบอกอย่างนี้ถ้าสนิทกันมากไม่ควรทำ
1: ใช่ครับสนิทมากๆไม่ทำนะส่วนใหญ่เขาไม่ทำกัน
0: ไม่ทำกัน
1: ไม่ทำครับไม่มีในสนามไม่มีครับ
0: ถ้าทำนั่นหมายความว่าเราสนิทกับเขาแต่เขาไม่ได้สนิทกับเราเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ใช่มีเคสแบบนั้นใช่แล้วมีอย่างนึงก็ไม่กินกันแต่ก็สะกิดข้างๆกินคนข้างๆกินเอ้ยเล่นให้กูหน่อยกูไม่กินกับเขาอ่ะ
0: อันนั้นอ้อมเสียบ
1: อันนั้นอ้อมเสียบ
0: อัน
1: น
0: ั้นเค
1: สนั้นมีเคสอยู่ใช่อ่ะมีเคสนั้นอยู่
0: อ้อมเสียบนี่คือไม่ต้องการปะทะโดยตรงต้องบอกอย่างนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์
1: ไม่กินกันครับ A กับ B ไม่กินกันแต่ A นั่งอยู่ฝั่งโน้น B นั่งอยู่ฝั่งนี
0: ้
1: C นั่งอยู่กับ B A กับ B ความเห็นไม่ตรงกันใช่ B สะกิด C ล่อ A ให้หน่อยเพราะว่า B กับ A ไม่กินกันให้ C ล่อแทน
0: ถูกสะกิดเสียบ
1: สะกิดเสียบครับแผลนี้ก็ร้ายแผลนี้ลึกลึกแผลนี้ร้ายมาก
0: สะกิดเสียบนี่ต้องถือว่าเลือดเย็นนะ
1: โอ้โหเครียดมากครับ
0: ต้องถือว่าเลือดเย็นในระดับหนึ่งเลยนะที่แบบว่ากินพวกได้
1: ใช่ครับ
0: คือ
1: ใช่ครับอันนี้เครียดมากอันนี้คือจัดให้เป็นแบบเครียดมาก
0: คือถ้ารู้เครียดมากไม่ควรทำ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าร
1: ู้อยู่แล้วของวันนี้รู้แน่นอนไม่มีที่ไม่รู้ครับ
0: เนาะไม่ช้าก็
1: เล่นยังไม่รู้ใช่ครับรู้แน่นอนไม่มีไม่รู้ครับแต่ว่าอยู่ที่เขาจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเขารู้กันอยู่แล้ว
0: ถูกถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ไม่ควรทำ
1: ใช่ครับไม่ควรไม่ควร
0: เพราะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอย่างที่บอกนั่นแหละว่าบางคนก็ทะเลาะกันบางคนก็ยึด
1: เพราะว่าฉากนี้น่าทะเลาะกันมากที่สุดนะครับฉากหลังสุดนี่แหละ
0: อ้อมเสียบ
1: ฉากสะกิดเสียบเนี่ยใช่ครับอ้อมเสียบนี่ฉากนี้จะโอ้โหไม่ได้สำหรับผมนะไม่ได
0: ้แล้วฉากนี้อ่ะแล้วฉากที่แบบว่าเล่นมา 20,000 อย่างเงี้ยเอาไป 10,000
1: ครับ
0: ฉากนี้นะครับสัญญาณไม่ค่อยชัด
1: ฉากฉากแบ่งเหรอ
0: ฉากแบ่ง
1: ใช่ไหม
0: ฉากแบ่งครับ
1: ฉากแบ่งก็เรื่องปกตินะฉากแบ่งไม่น่ามีปัญหานะแล้วมันมีเคสไหนอีกครับ
0: ฉากแบ่งไม่มีปัญหาเงี้ยก็มันไม่ดีกับใครอ่ะ
1: อ๋อรอ 20,000 แล้วแบ่งลอย
0: แบ่งล้ม
1: อ๋อฉากนี้ก็ใช้ได้เคสจริงเหมือนกันฉากนี้ติดกับหลอดไฟมาซึ่งติดไก่ผม
0: ติดหลอดไฟแล้วก
1: ็อ๋อฉากนี
0: ้หมื่นหนึ่งนู่นข้างหลัง10,000หลังอีก10,000เล่นมา
1: โอ้ฉากนี้ก็เหี้ยมากเหมือนกันฉากนี้ไม่ได้
0: แบ่งเกินน่ะแบ่งเกินฉากแบ่งเกิน
1: ใช่กันครับทำนองเดียวกันติดกับหลอดไฟมาก็เหมือนกันแบ่งเกินก็เหมือนกัน
0: เส
1: มอมา 50,000 แบ่ง 70,000 ครับแต่แบ่งมา 70,000 ก็ยังเบานะก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าฉากติดกับหลอดไฟนะไอ้แบ่งเกินเนี่ยคือพลาดกันไป
0: หมื่น
1: แต่คนเนี่ยใช่ยังมีประตูออกอยู่
0: ยังมีลูกออกว่าอุ๊ยลืมนับผิดแต
1: ่ใช่เฮ้ยกูได้กูมา 50,000 กูแบ่ง 70,000 รู้เกิน 20,000 แล้วเนี่ยจะไปขอคืนก็ไม่ได้แล้วแบ่งไปแล้วเออเดี๋ยวรับไปเองอะไรประมาณนี้
0: แต่แบ่งกับหลอดไฟน
1: ี่ถือว่าไม่น่าเกียด
0: แบ่งกับหลอดไฟนี่ถือว่าเอามาหิด
1: ร้ายจัดอะไรแบบนี้ร้ายมากไม่ได
0: ้ได้เดี๋ยวจะได้คร่าวๆเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เอาลงเป็นมาตรฐานให้มือใหม่เขารู้ครับว่าเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเล่นนี่มันสำคัญนะฮะสำคัญมากๆ
1: สำคัญครับสำคัญ
0: ได้เจ๊
1: ร
0: ัก
1: ษาความสัมพันธ์กันไว
0: ้ถูกขอบคุณมากครับเจ๊ครับเดี๋ยววันหลัง
2: ครับผมนี่ครับเจ๊จะตอบนะครับเอาอยู่นะครับใครนะเพียงพัมนะจังหวะไม่ดีนะครับติดต่อประกอบแจ๊บนะมีติดคุ้มไว้นะครับช่วยได้ครับช่วยได้จริงดูช่วยได้จริงครับดูหน้าหน้าไม่มีแตกหลังแตกเดียวเจ๊ตอบนะครับเอาอยู่นะครับเลือดที่มีไหลเลือดไม่มีไหลนะครับ
3: จะชนโรคไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจสต็อปหยุดเร็วหยุดสนิทแก้ปวดลดบวมไม่ฟูบไม่ร่วงกลับมายืนหนึ่งในสังเวียนจากเป็นรองก็กลับมาเลิกได้พกไว้ติดตัวมีไว้อุ่นใจเจสต็อปที่นักเลงไก่ชนไว้ใจต้องบกอแจ็คเท่านั้น
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
5: ่ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
9: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
8: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
8: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
9: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
17: Thank you.
14: ุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
17: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
18: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
17: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
18: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ
17: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
18: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
17: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
10: รายการมองรอบทิศทิศทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศทิศทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลัง
19: และวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
17: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
20: ยูโรลีกโฟกัส

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เนี่ยเราอยู่กันในช่วง Follow the Game นะครับสำหรับคืนนี้ก็เข้าสายหน่อยนะ 4 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็มีผมมุกโสวันจันทราคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามิสเตอร์ห่านสรันพงษ์น้อยสำลีเข้าด้วยเปล่านะครับสำหรับณเวลานี้นะครับมีพรีเมียร์ลีกเนี่ยแข่งกันอยู่3คู่ด้วยกันอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังแล้วครับไบรตันนำอาร์เซนอล3ประตูต่อ0โอ้โหต้องบอกว่าไบรตันนี่เพิ่งจะตบแมนยูล่วงคาราบาวครับมานะครับก่อนหน้านี้นะก็มีการพูดกันนะครับว่าโอ้โหไบรตันนี่มันของแสลงของผีแดงเลยนะเจอกันทีไรนี่ผีแดงโดนตลอดนะครับมาวันนี้ครับเป็นคิวของปืนใหญ่อาร์เซนอลบ้างแล้วที่โดนนกนางนวลจิกคาลังนะ 3-0 ครับครึ่งแรกเนี่ยนำไปก่อน 2-0 จากปาร์คกาวกลอสนะครับที่ยิงไกลเข้าไปจากนอกกรอบเขตโทษนาทีที่31ช่วงท้ายครึ่งแรกครับคอสซูลาสครับยิงประตูที่2ให้ไบรตันเจ้าบ้านนำอาร์เซนอล2ประตูต่อ0คล้ายๆกันเลยครับจับ1จังหวะแต่ง1แล้วยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปครับเป็น2ประตูต่อ0ให้ไบรตันคือนำอาร์เซนอลห่าง 2-0 นะครับพอมาเริ่มครึ่งหลังครับนาทีที่57อันเดรครับเชมาอันเดสยิงประตูที่3นะครับให้กับไบรตันนำห่างอาร์เซนอลเป็น3ประตูต่อ0ประตูที่3จังหวะลูกหม่งครับจากลูกเตะมุมก็เชมาอันเดสครับหม่งกดลงพื้นชนคนเสามุมแคบเข้าไปเป็น 3-0 ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับไบรตันขึ้นนำอาร์เซนอลอยู่ณเวลานี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับส่วนอีก2คู่นี้ก็เป็นเอเวอร์ตันครับขึ้นนำอิปสวิชทาวน์1ประตูต่อ0ได้ประตูจากไทลอนแบลลี่นะครับตั้งแต่นาทีที่11ของครึ่งแรกครึ่งหลังก็แบลลี่คนเดิมครับมีโอกาสได้ยิงเข้าไปในนาทีที่58แต่โดนจับล้ำหน้าไปก่อนทีมเยือนอิปสวิชทาวน์มาเหลือผู้เล่น10คนครับฟาตาวูโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงนะครับนาทีที่67ตอนนี้นี่ก็อยู่ในช่วงท้ายครึ่งหลังแล้วเช่นกันส่วนอีกคู่หนึ่งครับนิวคาสเซิลนำเฮาซิตี้อยู่2ประตูต่อ1ครึ่งแรกครับนิวคาสเซิลได้ประตูนำไวเลยตั้งแต่นาทีที่3จากเจสันวิลล็อกแล้วก็นาทีที่7นะครับจากลูอิสฮอลมาได้จุดโทษครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนาทีที่45+2แต่เป็นทางยันเดวิซ่าครับยิงไม่เข้าจบครึ่งแรกนิวเซ่นนำเฮา 2-0 ครึ่งหลังครับเฮามาตีไข่แตกนาทีที่67จากเบลูมี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วด้วยส่วนลีกอื่นนะครับก็มีลีกฝรั่งเศสปารีสเอฟซีนำสตาร์บุก1ประตูต่อ0คู่นี้นี่แข่งมาได้29นาทีเอเลเดวิซี่ครับนาทีที่52เอโดเดนฮาครับตามหลังคัมบู0ประตูต่อ1แล้วก็ลาลิก้าสเปนนาทีที่72อาเลติกบิลเบาเสมอกับอาราเบสอยู่0ประตูต่อ0ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับช่วงท้ายเกมแล้วเหมือนกันในครึ่งหลังเบอร์มิงแฮมครับนำมิดเดิลสโบร์2ประตูต่อ1เบิร์นสลีย์นำดาร์บี้1ประตูต่อ0ลินคอนครับตามหลังส่วนซี1ประตูต่อ2ปอสมัตเสมอกับแบ็กเบิร์นอยู่2ประตูต่อ2ควีนส์ปาร์คครับเหลือผู้เล่น10คนตามหลังเปสตัน1ประตูต่อ2แล้วก็เร็กซ์แฮมครับเสมอกับเซาท์แฮมป์ตันอยู่1ประตูต่อ1นะครับส่วนพรีเมียร์ลีกคู่หัวค่ำเนี่ยที่จบไปแล้วแข่งกันในเวลา 18:30 นะครับท็อตแฮมฮอตสเปอร์ครับแพ้กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ3วันนี้ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้แล้วนะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครึ่งแรกเนี่ย วิลล่านำก่อนนะครับจากทางมันซัมบีครับนาทีที่45บวก4เลยช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครึ่งหลังครับโมฮัมเหม็ดคูดุสครับมายิงเข้าไปได้แต่ก็โดนจับล้ำหน้าอีกแล้วก็เลยโดนวิลล่าครับยิงห่างเป็น 2-0 จากนิโคลัสแจ็คสันแล้วก็ทิ้งห่างเป็น 3-0 จากบูเอนเดียนาทีที่67แล้วก็79ช่วงท้ายเกมครับสเปอร์มาตีไข่แตกเป็น 1-3 จากคอนอร์กาลาเกอร์นาทีที่86แล้วก็นู่นเลยครับดราม่าสุดๆ90บวก8ครับยานพอลฟานเฮเก้มายิงประตูที่2ให้กับสเปอร์ตามขึ้นมาเป็น2-3แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จบเกมครับท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้ติดต่อกันรัวๆเลยในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าจะพูดว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็ว่าได้นะเพราะว่าเขาก็สามารถทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแม้ว่าจะแพ้กับแอสตันวิลล่าเป็น2-3ก็ตามสำหรับคู่ดึกของค่ำคืนนี้นะครับในเวลา 5:30 น.เนี่ยพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นนอตแทมฟอร์เรสต์ครับพบกับโคเวนทรีซิตี้ส่วนลีกอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามีผลการแข่งขันอะไรกันบ้างเพิ่มเติมนะสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันก็มีจบไปแล้วนะครับไล่ไปตั้งแต่คู่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลยค่ำคืนวันศุกร์บาเยิร์นมิวนิกครับถล่มจัดชุดใหญ่ใส่ยูเนียนเบอร์ลินไป7-0ประตูแรกครับนาที18จากจามาลมูเซลล่าประตูที่2ครับจุดโทษแฮร์รี่เคนยิงเข้าไปได้ครับนาทีที่39ประตูที่3ครับนาทีที่43จากมิเกลโอลิเซ่จบครึ่งแรกนะครับบาเยิร์นนำยูเนียนเบอร์ลิน3-0 ครึ่งหลังครับมาได้ลูกที่4จากแฮร์รี่เคนนาทีที่54ไซบาลีครับมายิงประตูที่5นาทีที่70แล้วก็ประตูที่6กับ7ครับนาทีที่73แล้วก็76จากมิเกลโอลิเซ่เป็นแฮตทริกของมิเกลโอลิเซ่ด้วยนะครับบาเยิร์นก็ถล่มไป7-0ส่วนเมื่อตอน2:30 น.ครับก็มีแข่งกันไปทั้งหมดใน5คู่ด้วยกันกราดบากแพ้คาบ้านให้กับไมล์ไป3-4ไอทักแฟรงเฟิร์ตครับเสมอกับไฟบวกไป2-2คัมบูกชนะไปแล้วครับเอาชนะโคโลน2-1และอีก1คู่ครับแวนเดอร์เบรเมนเอาชนะอัลส์บวกไปได้3-2เบรเมนนี่ต้องบอกว่าโดนอัลส์บวกนำ2-0ก่อนนะครับก่อนที่จะมายิง3-ลวดพลิกกลับมาเอาชนะอัลส์บวกไปได้ครับ3-2แล้วเดี๋ยวในเวลา 5:30 น.ก็จะมีอีก1คู่นะครับสตุตการ์ดพบกับดอร์ทมุนด์ลีกเอฝรั่งเศสที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นคู่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนวันศุกร์นะครับโมนาโกเอาชนะลองไปได้2-1เกาโชซิลาครับก็มีจบไปแล้วเนี่ย3คู่ด้วยกันนะครับไล่ไปตั้งแต่มอนซาชนะซาซูโร่ไปได้2-1โบโรญญาเสมอกับโตริโน่1-1แล้วก็อูดิเนเซ่แพ้กับกายาลีไป0-1แล้วเดี๋ยวจะมีบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันเสาร์เลยครับเวลา 5:00 น. AS โรม่าจะพบกับอินเตอร์มิลานทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่อันดับ1อันดับ2นะครับของตารางเกาโชซิลานะเวลานี้นะไม่แพ้ใครเลยครับ4นัดแรกในเกาโชซิลานั่นหมายความว่าค่ำคืนนี้จะต้องอย่างน้อยๆนะถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะต้องมีทีมหนึ่งแหละครับที่จะต้องพบความปราชัยนัดแรกในฤดูกาลนี้นะไม่ว่าจะเป็นโรม่าหรืออินเตอร์ก็ตาม12แต้มเต็มทั้งคู่ครับแล้วเผลอแป๊บเดียวอินเตอร์ยิงประตูแซงโรม่าไปแล้วด้วยนะโรม่าเนี่ยยิงได้12ประตูเสียเพียงแค่ประตูเดียวครับในเกาโชซิลาฤดูกาลนี้จาก4นัดแรกส่วนอินเตอร์มิลานครับยิงได้13ประตูแต่พวกเขาเนี่ยเสียประตูมากกว่านะครับเสียไป6ลูกด้วยกันแล้วก็ข่าวร้ายล่าสุดของอินเตอร์มิลานนะครับก็คือจอห์นสโตนได้รับปัญหาการบาดเจ็บตามข่าวนี่บอกว่าต้องพักประมาณ1เดือนเลยด้วยเพิ่งจะย้ายฟรีจากแมนซิตี้มาอยู่กับทางอินเตอร์มิลานเมื่อตอนซัมเมอร์นี่เองนะครับสำหรับทางจอห์นสโตนเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าคืนนี้เนี่ยทีมไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันครับ ระบบเดียวกันด้วย 3-4-2-1 เหมือนกันเลยนะแต่ว่าของทางอินเตอร์มิลานเนี่ยจะเป็น 3-5-2 นะครับใช้แผงหลัง3เหมือนกันเลยสำหรับคู่นี้ทีเด็ดก็น่าจะเป็นเกมในเนี่ยแหละครับพวกเกมรุกของทั้ง2ทีมอะโรม่านี่ก็นำทีมโดยเนี่ยครับดิบาร่ากับมาเล่นนะแล้วก็ของอินเตอร์มิลานนี่ก็เป็นมาร์คุสตูรามกับทางลาวตาโรมาร์ติเนสครับส่วนลาลิก้าสเปนที่จบไปก่อนหน้านี้ก็มีเอสปันยอลนะครับแพ้กับเอลเช่ไป1-3แล้วก็โอซาซูน่าเสมอกับลาโยบาเยกาโน่ไป1-1เดี๋ยวในเวลา17:30ก็จะมีเซลตาบีโก้พบกับลาซิ่งซันตันเดอร์อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับพรีเมียร์ลีกทั้ง3คู่ไบรตันอาร์เซนอลครับทด6นาทีเจ้าบ้านไบรตันยังคงนำอยู่3-0ครึ่งแรก2ประตูจากปาสคัลกอสแล้วก็คอสตูลัสนะครับครึ่งหลังมาได้จากทางเชมาอันเดสมิดฟิลด์ชาวสเปนวัย21ปีส่วนคู่ระหว่างเอเวอร์ตันกับอิฟสวิชทาวก็ทด7นาทีครับเอเวอร์ตันยังคงนำอยู่1-0จากไทรอนแบรี่ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับทด6นาทีครับนิวคาสเซิลกับฮัลนิวคาสเซิลก็นำอยู่2-1นะครับจากเจสันวีล็อกแล้วก็ลุยส์ฮอลในครึ่งแรก2-0มีโอกาสนำ3-0ครับจากจุดโทษแต่ยอนเน่วิซ่ายิงไม่เข้าแล้วก็ครึ่งหลังครับมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทำประตูนะครับตอนแรกเนี่ยขึ้นมาว่าเป็นทางเบลูมี่นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เปลี่ยนมาเป็นทางโมฮัมเหม็ดอาลีชูครับศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย22ปีชาวฝรั่งเศสครับยิงตีไข่แตกให้กับเฮาตามนิวคาสเซิลมาเป็น1-2 กำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บครับคู่ระหว่างไบรตันกับอาร์เซนอลต้องบอกว่าวันนี้นี่อาร์เซนอลนี่เสียเชิงเยอะมากๆครับเจอลูกทีเด็ดของไบรตันนะครับ2ประตูแรกเนี่ยจากจังหวะยิงไกลครับแล้วก็โอ้โหดาวิดรายาครับผู้สามตูยอดเยี่ยม3ฤดูกาลติดต่อกันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็มีแนวโน้มว่าฤดูกาลนี้ถุงมือทองคำก็น่าจะตกเป็นของเขาอีก1ฤดูกาลนะครับแต่วันนี้นี่โดนไป3ประตู2ใน3เกิดจากลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับของปาสคัลกรอสแล้วก็คอสตูลาสครับเจ้าหนุ่มกรีซคนนี้นะครับศูนย์หน้าวัย19ปีเท่านั้นครับชลาลัมปอสคอสตูลาสครับก็ถือว่ายิงไกลเป็นจังหวะที่คือถ้าดูจากภาพรีเพย์เราก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกับจังหวะที่เซนเตอร์กับรายาเนี่ยไม่คิดว่าทั้งปาสคัลกรอสแล้วก็คอสตูลาสเนี่ยจะเลือกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับแต่เจ้ากรรมลูกยิงไกลมันดันดีครับทั้ง2ประตูเลยนะดาวิดลาย่าก็พุ่งไปปัดไม่ทันนะครับแต่เมื่อจังหวะก่อนหน้านี้ก็เห็นได้ว่าโหพอเป็นจังหวะหลุดเดี่ยวเข้าไปหรือว่ายิงในกรอบเขตโทษเนี่ยลาย่าได้พุ่งปัดพุ่งเซฟออกมาตัดบอลได้โหเฉียบขาดเลยครับลูกยากๆเก็บกินหมดลูกเหนือความคาดหมายก็จนปัญญาเหมือนกันครับสำหรับลาย่ามีให้เห็นอยู่เหมือนกันแล้วก็จังหวะลูกหม่งของเชมาเดสเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันก็เป็นคำถามเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีจังหวะที่ผู้เล่นของไบรตันเนี่ยเหมือนไปยืนขวางการเล่นของดาวิดลาย่านะครับแต่ว่าจังหวะนั้นก็มีผู้เล่นของอาร์เซนอลคนหนึ่งตามประกบอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นว่า3คนเนี่ยไปมารุมมาตุ้มกันอยู่หน้าปากประตูนะก่อนที่บอลมันจะเปิดเลยไปแล้วก็ลาย่านี่ก็พยายามจะวิ่งออกไปแล้วครับแต่มันก็ชนกับผู้เล่นของไบรตันแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะก็เลยทำให้ทางเชมาเดสเนี่ยมงกดชนคนเสาเด้งเข้าไปได้เป็น3-0แล้วก็จบเกมครับวันนี้เป็น3คะแนนของไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเอาชนะแชมป์เก่าอาร์เซนอลไปได้3-0 ขึ้นไปอยู่ที่3ของตารางแล้วครับณเวลานี้สำหรับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับมี10คะแนนจาก5เกมชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทางอาร์เซนอลนะครับก็ปราชัยนัดแรกของฤดูกาลนี้มี12แต้ม5นัด ชนะ4แพ้1อีกคู่หนึ่งที่จบลงไปแล้วครับก็เป็นเอเวอร์ตันเอาชนะอีสต์วิชทาวน์ไปได้นะครับ1ประตูต่อ0เอเวอร์ตันนี่ก็ขึ้นไปอยู่ที่5ของตารางและที่น่าเหลือเชื่อครับเอเวอร์ตันยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้5นัดชนะ2เสมอ3ครับยิงได้น้อยแต่ว่าก็เสียประตูไม่มากกันนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครึ่งต่อครึ่งนะครับยิงได้6ประตูเสียไป3ประตูมี9แต้มส่วน Ipswich Town พวกเขาก็ยังถือว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับ5นัดเนี่ยชนะ2แพ้3มี6คะแนนครับอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับ Newcastle ขึ้นนำเฮาอยู่2ประตูต่อ1ส่วนลีกฝรั่งเศสนะครับที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้เดี๋ยวผมดูหน่อยสกอร์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างปารีส FC ยังคงนำสตาร์บุกอยู่1ประตูต่อ0อยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับแล้วก็มีเอเลเดวิซี่ครับนาทีที่64เอดูเดนฮาร์ตตามหลังคัมบูอยู่0ประตูต่อ1กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของลาลิก้าสเปนครับอาราติดบิลเบายังคงเสมอกับอาราเบสอยู่0ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวในเบรกหน้าเวลา5ทุ่มบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันเสาร์ของเกาโชซิเลียไอเอสโรม่าจะเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยครับ3-4-2-1สำหรับเจ้าบ้านไอเอสโรม่าสวีล่าเป็นผู้รักษาประตูครับ3เซ็นเตอร์แบ็กมีเฮอร์โมโซนะครับมีเบลลาดีแล้วก็จาลูก้ามันชินี่4แดนกลางครับทางขวาโมลิน่าครับทางซ้ายเป็นเวสลีย์ฟังก้าผู้เซ็นเตอร์แบ็กครับมานูโกเน่จับคู่กับคริสตันเต้2มิดฟิลด์ตัวรุกครับชิลเล่กับดีบาร่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางดอนโยมาเล่นทีมเยือนอินเตอร์มิลานมาในระบบ352ผู้สาประตูเนี่ยเป็นทางมาติเนสนะครับซึ่งโหโดนโจมตีหนักอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางมาติเนสนะครับแล้วก็3เซ็นเตอร์แบ็คครับมีบิสเซกอาคันจีแล้วก็บาสโตนี่5แดนกลางครับทางขวาเป็นดียุฟทางซ้ายเป็นดีมาโก้3มิดฟิลด์ตรงกลางครับเคอร์ติสโจนซิลินสกี้แล้วก็ทางนิโคโลบาเลล่าคู่หน้าเป็นลอตโตโรมาติเนสจับคู่กับมาคุสตูลามนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราน่าจะได้ตามเกมคู่นี้กันในครึ่งแรกนะครับ AS Roma กับอินเตอร์มิลานเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาตามเกมกันครับ
1: EuroLeague Focus สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2 ส่วนที่ไม่สมดุลกัน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2 ส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส่วนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
2: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27 กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
9: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz

0: 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: ยูโรลีกโฟกัส
7: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของค่ำคืนนี้นะครับพร้อมกับบิ๊กแมตช์กัลโชซิเลียครับที่ทำการแข่งขันกันอยู่ในคู่5ทุ่ม IS Roma ครับขึ้นนำอินเตอร์มิลาน1-0ได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่6ครับจากมานูโกเน่จากจังหวะประสานงานกันของ3นักเตะนะครับดีบาล่าคลอสไปให้นาฮวนโมลีน่าครับที่เติมขึ้นมาแล้วก็มงตั้งกลับมาให้กับมานูโกเน่เอี้ยวตัววันเล่ด้วยขวาครับเสียบคานเข้าไปเลย1-0 AS Roma ขึ้นนำอินเตอร์มิลานแล้วครับแล้วก็รูปเกมนี้ต้องบอกว่ามีจังหวะหวาดเสียวของโรม่า2-3 จังหวะแล้วครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำโอ้วันนี้อินเตอร์มิลานนี่เริ่มเกมมานี่ยังตั้งหลักไม่ค่อยได้ครับส่วนในเวลา 5:30 นะครับก็เดี๋ยวจะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับโปรเวนทีซิตี้แล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสตุตการ์ดพบกับดอร์ทมุนด์ส่วนลาลิก้าสเปนจะเป็นเซลตาบิโก้พบกับลาซิงซานตันแดร์แล้วก็คู่ในเวลา 5:45 จะเป็นคิวของเอเลเดวิซีเนเธอร์แลนด์นะครับสปาร์ตาร็อตเตอร์ดัมพบกับฮีเลนวีนส่วนฟุตบอลที่จบไปก่อนหน้านี้ก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีก3คู่ด้วยกันไบรตันเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3-0เอเวอร์ตันชนะอิสวิชทาวที่เหลือ10คน1-0แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับเอาชนะเฮาซิตี้ไปได้2-1บุนเดสลีกาเยอรมันก็มีลงทำการแข่งขันกันทั้งหมดเนี่ย4คู่ด้วยกันกราดบากแพ้คาบ้านให้กับมายไป3-4แฟรงเฟิร์ตเสมอกับไฟบวก2-2ฮัมบูร์กเอาชนะโคโลนไปได้2-1แล้วก็เวเดอร์เบเมนครับพลิกกลับมาแซงชนะอัลส์บวกไปได้3-2ส่วนที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้นะครับก็มีพักครึ่งแรกครับลีกฝรั่งเศสปารีส FC นำสตาร์บุก1-0ช่วงท้ายเกม

0: านาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับของเอเลเดวิซี่เอเดโอเดนฮาร์ครับตามตีเสมอคัมบูเป็น1ประตูต่อ1แล้วก็เมื่อสักครู่ที่จบไปครับลาลิก้าสเปนแอตเลติกบิลเบาเสมอกับอาราเบส0ประตูต่อ0 ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มจากนั่นเลยครับบริสตอลซิตี้เอาชนะวัตฟอร์ดไปได้1ประตูต่อ0คาร์ดิฟเอาชนะชาลตันไปได้3ประตูต่อ1มิลวอลเสมอกับเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ2สโต๊กเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นี่คือที่ผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงตอน4ทุ่มกว่าๆนี่ก็มีเบอร์มิงแฮมครับเสมอกับมิดเดิลสโบร์2ประตูต่อ2เบิร์นสลีย์เสมอกับดาร์บี้1ประตูต่อ1ลินคอนแพ้กับสวอนซี1ประตูต่อ2ต่อสมาร์ทเสมอกับแบ็คเบิร์น2ประตูต่อ2ควีนส์พาร์คเสมอกับเพรสตัน2ประตูต่อ2แล้วก็เร็กซ์แฮมครับแซงชนะเซาท์แฮมป์ตันไปได้2ประตูต่อ1มิลวอลกับเวสต์แฮมนี่ไม่น่าเชื่อนะครับคู่นี้นี่ติดอันดับท็อปของแมตช์เดือดของอังกฤษเลยนะเพราะว่าทั้งแฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันทีไรปะทะกันทุกทีเลยครับกลุ่มฮูลิแกนของทั้ง2ทีมนะทั้งมิลวอลทั้งเวสต์แฮมเลยเป็นเกมที่เดือดมากๆครับแล้วเกมนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะเมื่อทางเวสต์แฮมก็เหลือผู้เล่น10คนนะครับแล้วแต่ว่าเกมเนี่ยจบได้ผลเสมอแล้วก็เห็นภาพข่าวแวบๆนะครับว่าเหมือนจะมีการปะทะกันของ2แฟนของทั้ง2ทีมด้วยนะทั้งมิลวอลล์ทั้งเวสต์แฮมนะครับคู่นี้เจอกันไม่ได้เจอกันนี่ต้องมีบวกนั่นเองนะก็สำหรับทางเวสต์แฮมที่โดนใบแดงนี่ก็เป็นทางโมฮัมมัดูกันกองเต้นะครับที่โดนใบแดงในช่วงครึ่งหลังนะนาทีที่89นู่นเลยนะครับสำหรับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์กับโคเวนทรีนี่ก็มาแล้วนะครับเจ้าบ้านมาในระบบ 3-4-2-1 ก็ตามระบบที่โอลิเวอร์กราสเนอร์เขาปูทางไว้ในอังกฤษเลยแมตเซลครับเป็นผู้สาประตูมือ1 3เซ็นเตอร์แบ็คครับมีมูริโล่ดิโอมันเดแล้วก็คุณย่า4แดนกลางครับทางขวาดานี่มูนอสครับที่ตามนายเก่ามาจากคริสตันพาเลซนะมาอยู่ที่นอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ทางซ้ายนิโก้วิลเลียมคู่มิดฟิลด์แดนกลางครับเจมส์แมคเอเทียกับทางเชลาเกอร์2มิดฟิลด์ตัวรุกครับเอ็นดอยกับกิฟไรท์แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยวันนี้ใช้เป็นเลียมดีแลทีมเยือนโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์ลัมพาร์ดครับระบบเดียวกันเลย 3-4-2-1 แต่ว่าสถานการณ์ของโค้ชทั้ง2ทีมนี่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดนี่คือเต็ง2ของโค้ชที่อาจจะโดนปลดนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยยังไม่ชนะใครเลย ผู้รักษาประตูนี่เป็นลอชเวิร์ดครับแล้วก็3เซ็นเตอร์แบ็กมีเอธานปินน็อกนะครับมีโทมัสแล้วก็เอ็มฟูนี่5แดนกลางครับออนเยก้าทางขวาทางซ้ายเป็นทางดาซิวา2มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นยิเลนกี้นะครับจับคู่กับอิเมส2มิดฟิลด์ตัวลุกครับลูโดนี่กับทางเมสันคลาร์กแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นทางโทมัสอาซันเตคืนนี้ครับสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าถ้าโคนทรีซิตี้แพ้นะครับมันก็ค่อนข้างน่าเห็นใจนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าคือถ้าเทียบสถานการณ์ความพร้อมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโคนทรีซิตี้นี่ถือว่าเป็นรองทุกทีมในพรีเมียร์ลีกทั้ง19ทีมที่เหลืออย่างมากนะครับโคนทรีซิตี้คือทีมที่เพิ่งจะได้เลื่อนชั้นกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตกจากพรีเมียร์ลีกไปใน20กว่าปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความพร้อมต่างๆเรื่องตัวผู้เล่นขุมกำลังในทีมเนี่ยมันเลยแตกต่างกันแบบโอ้โหหลายช่วงตัวนะครับ แล้วก็ต้องมองไปในมุมของเรื่องเม็ดเงินในการทำทีมด้วยที่มันอาจจะไม่ได้สะสมมาเป็นกอบเป็นกำเป็นแบบโหเราเตรียมเงินไว้เนี่ยตลอด20กว่าปีเนี่ยเราเตรียมเงินไว้เพื่อวันนี้เลยนะมีงบให้ลำพานได้ช็อปได้รีบิวทีมเอาให้เต็มที่เลยฤดูกาลนี้เราต้องอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกให้ได้มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบขุมกำลังแล้วมันก็เลยสู้ฝั่งตรงข้ามลำบากเรื่องประสบการณ์การทำทีมก็ลำพาดก็ไม่ใช่ว่าน้อยๆนะครับไล่ไปตั้งแต่ดาร์บี้เคานตี้มาเชลซีมาเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็คือมาอยู่กับโคเวนทรีซิตี้แล้วก็พาโคเวนทรีเนี่ยจบเป็นแชมป์เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแบบอันดับ1ลอยลำเลยก็ว่าได้นะสำหรับโคเวนทรีซิตี้นะครับที่ฟังลำพาดทำทีมมาเมื่อปีที่แล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะแต่มันก็ต้องยอมรับแล้วครับว่ามันยากเสียเหลือเกินนะกับการที่จะลุ้นให้โคเวนทรีซิตี้อยู่รอดในปีนี้ได้นะครับอย่างเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยของโคเวนทรีซิตี้ที่แพ้ไปเนี่ยให้กับทางไบรตัน0ประตูต่อ5นี่ก็มีการจับภาพไปที่ข้างสนามนะครับแฟนๆโคเวนทรีซิตี้ก็หลังจากที่ตามหลังช่วงเกือบๆจะท้ายเกมของเกมนั้นแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าแฟนโคเวนทรีซิตี้ลุกขึ้นปรบมือให้กำลังใจทีมตัวเองนะครับแม้ว่าจะสกอร์ตามหลังอยู่0ต่อ5แล้วก็โดนใบแดงไปคนหนึ่งด้วยนะคือแฟนบอลก็เข้าใจแล้วครับว่าสถานการณ์ของทีมรักของตัวเองเนี่ยณเวลานี้เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะมันสู้เขาไม่ได้จริงๆมันห่างกันหลายช่วงตัวกันเกินไปนะครับอย่างที่บอกครับทำได้อย่างเดียวณเวลานี้ของโคเวนทรีซิตี้คือต้องกัดฟันทนแพ้ให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็รอตลาดหน้าหนาวนะครับช่วงมกราคมเนี่ยว่าพอจะมีทุนทรัพย์ในการปรับรีบิวทีมหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมไหมจะปลดแฟงลำพาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าจบนัดนี้เนี่ยถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะหยุดฟีฟ่าเดย์ไปประมาณ2สัปดาห์กว่าๆซึ่งมันก็จะเป็นจังหวะที่ลงล็อกทุกอย่างพอดีนะครับในการปลดโค้ชเปลี่ยนโค้ชให้โค้ชคนใหม่เข้ามาเรียนรู้ทีมนะครับปูระบบทีมใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันพอดีเหมาะเจาะนะครับก็ต้องดูว่าเดี๋ยวในค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่า Nottingham Forest เอาชนะ Coventry City ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะมีการปลดแลมพาร์ดหรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับนี่ครับที่ Olympico Stadium ครับ Olympico Stadion นะที่กรุงโรมจังหวะลิงก์ลุยขึ้นมาของชิเล่ครับแตะหลอกมา1คนมองตรงกลางหาเป้าหมายแล้วจังหวะเตะเปิดเข้าไปเนี่ยครับติดบิเซกสกัดออกหลังได้เป็นลูกเตะมุมของทางโรม่าครับขึ้นนำสุดสวยเลยครับจากลูกยิงของมานูโกเน่อีโอโตวันเล่บอลพุ่งเสียบป้ายขาดเข้าไปดีบาร่าเล่นสั้นๆครับแตะคืนมาดีบาร่าแต่งหนึ่งจังหวะเปิดเข้ากลางก็โดนสกัดออกมาได้ยังได้เป็นลูกทุ่มของทางโรม่าปีนี้นี่ถ้าโรม่ายังทำฟอร์มได้ดีแบบนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหโค้ชอย่างกาสเปรินี่นี่น่าจะขึ้นแท่นเลยครับว่าเมื่อไหร่จะได้รับโอกาสได้คุมทีมชาติอิตาลีนะเพราะว่าปัจจุบันก็โอ้โหปู่แกก็ใกล้จะเข้าสู่เลข7เข้าไปทุกทีแล้วครับสำหรับทางจานเปโรกัสเปลินี่ทำทีมอัตแลนต้ามา9ปีครับแล้วก็ปลูกปั้นอัตแลนต้าจนกลายเป็นทีมยักษ์ทีมหนึ่งในเกาโชซิลาได้ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะแล้วก็หลังจากออกจากอัตแลนต้าครับก็มาคุมโรม่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าโรม่าก็ผลงานดีขึ้นมาโดยตลอดเลยส่วนดอทมุนนี่ก็เดี๋ยวจะลงเล่นในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับบุกไปเยือนสตุตการ์ด เกมนี้นี่ก็น่าสนุกเลยครับเพราะว่าเกมรุกของทั้งสองทีมนี่หูหวาน่าดูเลยนะแม็กซิมิเลียนไบเออร์นะครับเซฮูกิราชีเนธานเอ็นวานเนลลี่นะครับสามประสานในเกมรุกของดอทมุนนะเจอกับสามประสานในเกมรุกของสตุตการ์ดครับเดนิสอุนดาฟเดมิโลวิกแล้วก็เอลคันนุสนะครับคู่นี้นี่น่าจะวัดกันที่ว่าใครคมกว่าใครเลยครับเพราะว่าถ้าวัดกันที่เกมรับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ต่างกันมากนะเกมรับของทั้งสองทีมลูกสามตัวของสตุตการ์ดก็เป็นทางเบทโลนะครับของดอทมุนนี่ก็เป็นทางโคเบลแล้วก็สามเซ็นเตอร์แบ็กนี่ก็ของสตุตการ์ดก็มีทางมิเทลสแตดชาบอตแล้วก็เยลส์ทิสนะครับหรือว่าจะอ่านว่าเยลส์ก็ได้นะแล้วก็ของทางดอทมุนนี่ก็มีทางกาดูอันตอนแล้วก็ชโลเทอร์เบกโอ้ชโลเทอร์เบกนี่ต้องบอกว่าตอนนี้นี่เป็นที่จับตามองของบรรดาบิ๊กในยุโรปหลายทีมมากๆครับนิโก้ชโลเทอร์เบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีข่าวว่ามาดริดให้ความสนใจนะครับแมนยูก็เคยมีข่าวบาร์เซโลน่าก็ทำเลืองมองอยู่ครับบาร์เซโลน่านี่ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าโค้ชของพวกเขาก็เป็นฮันซี่ฟลิกนะก็เป็นชาวเยอรมันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าจะเลือกดึงตัวนักเตะเยอรมันไปร่วมทีมนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะส่วนแล้วมาดริดก็แน่นอนครับเอลคลาสิโกไม่ใช่กาแล็กติกอสนะก็ต้องพยายามดึงตัวบิ๊กเนมฟอร์มดีเข้าไปร่วมทีมอยู่แล้วบวกกับการที่มีโค้ชอย่างโชเซ่มินโยนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเน้นหลักไปที่ตัวที่ซื้อมาแล้วพร้อมใช้เลยเชโลเทอร์เบกน่าจะตอบโจทย์นะครับส่วนกรณีของลูดิเกอร์นี่น่าจะนับถอยหลังรอวันโดนปล่อยแล้วครับอันโตนิโอลูดิเกอร์แต่ว่าถ้าจะเลือกไปอยู่กับแมนยูโอ้อันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าหากว่าแมนยูสามารถดึงไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีอย่างที่เห็นกันอยู่เซ็นเตอร์แบ็กแมนยูแต่ละคนมาไทเดอริกลิซันโดมาติเนสนะครับแฮร์รี่แม็กไกร์เลเน่โยโรไอเดนเฮเวนหรือแม้แต่ขัดอาทับอย่างลุคชอดีๆทั้งนั้น6คนที่พูดชื่อมาเอาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่สนามของสตุตการ์ด MHP Arena ครับโอ้นี่เป็นชื่อสนามใหม่ด้วยนะ MHP Arena สตุตการ์ดนะครับที่เมืองสตุตการ์ดส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เริ่มขึ้นแล้วครับระหว่างนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์กับโคเวนทรีแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะเริ่มทำการแข่งขันนะครับคู่ระหว่างเซลตาบีโก้กับราซิ่งซานตันแดร์ของลาลิก้าสเปนส่วนฟุตบอลรอบดึกของค่ำคืนนี้หลังเที่ยงคืนก็จะมีลีกฝรั่งเศสครับทั้งหมดเนี่ย4คู่ด้วยกันตี 1:45 องเช่พบกับทรัวเลอมองพบกับลอรียองลียงพบกับแลงแล้วก็ตูลูสพบกับเลอาฟเกาเชียวซีรามิก1คู่ครับตี 1:45เวเนเซียพบกับลาซิโอเอเลเดวิซีมีอีก2คู่ครับตี1อาแจกพบกับเอ็กเซลเซียร์ตี2ครับวิลเลมทูเวพบกับฟอร์ตูน่าซีตาสแล้วก็ลาลิก้าสเปนยังมีอีก1คู่ครับตี2เซบีย่าพบกับบาร์เซโลน่าคืนนี้ต้องมารอดูนะครับว่าบาร์ซ่าจะบุกไปกระซวกไส้เซบีย่าได้กี่ประตูนะเพราะว่าฤดูกาลนี้นี่บาร์ซ่าโอ้โหเจอคู่แข่งมานะครับยิงยับๆเลยเริ่มฤดูกาลก็บุกไปถล่มเอลเช่มา 5-0 นัดที่2เปิดบ้านชนะบิลเบา 2-0 นัดที่3นะครับถล่มบาเยกาโน่ไป 5-2 นัดที่4บุกไปกระซวกบาเลนเซีย 5-0 ขั้นกลางด้วยแชมเปี้ยนลีกก็เปิดบ้าน ถล่มเฟเยนูดไป 5-1 ฤดูกาลก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับบุกไปถลุงเลบันเต้ 4-2 แล้วก็กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ยับสุดๆเอาชนะซานตันเดร์ไป7-2เหยื่อรายต่อไปในค่ำคืนนี้ครับคือเซบีย่าเซบีย่านี่ฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเหมือนจะดีนะครับเหมือนจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่น่าสนใจนะแต่ก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้ครับสำหรับทีมอย่างเซบีย่าก็รามอนซันเชสพิควรนะครับสนามของเซบีย่าสนามรังเหย้าที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่ชื่อมีมนต์ขลังมากเลยนะโดยเฉพาะในช่วงปีที่เซบีย่าท็อปฟอร์มมากๆนะครับคืนนี้ลาฟินญ่าจะแฮตทริกอีกหรือเปล่าฉลองกับการที่กำลังจะได้ต่อสัญญาใหม่กับบาร์เซโลนานะครับตามข่าวนี่ก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการจะได้สัญญาใหม่กับบาร์ซ่าแล้วก็เป็นสัญญาใหม่ในระดับไฮแลนด์ของบาร์ซ่านะครับคือได้ค่าเหนื่อยระดับท็อปอ่ะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าตัวก็ประกาศว่าต้องการจะอยู่กับบาร์ซ่าจนแขวนสตั๊ดเลยปัจจุบันนี้ก็29ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้วยอายุการใช้งานของนักฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยถ้ารักษาสภาพร่างกายดีๆก็ไม่ได้ไม่ดีก็34-35ยังได้อยู่นะครับหรือว่าถ้าแบบโอ้โหดูแลสุขภาพร่างกายได้ดีมากๆเลยนะยัน40ก็เห็นกันอยู่หลายคนนะเวลานี้นั่นหมายความว่าลาฟินญ่ากว่าจะแขวนสตาร์ทก็อย่างน้อยๆอ่ะ 5-6 ปีต้องมีให้เห็นนะครับฤดูกาลนี้ถ้านับเฉพาะในลาลิก้าสเปนเนี่ย6นัดกดไป9ประตูกับ3แอสซิสต์ครับสำหรับลาฟินญ่าแล้วก็ในถ้วยซูเปอร์คัพนะครับของลาลิก้าเนี่ย2นัด4ประตูสำหรับฤดูกาลนี้นะส่วนในเดอะแชมป์แชมเปี้ยนลีกก็ประเดิมนัดแรกนะครับก็1นัด2ประตูท็อปฟอร์มสุดๆมากๆครับสำหรับลาฟินญ่าคือต้องบอกว่านี่คือตัวแทนของโทมัสมุลเลอร์เลยครับเพราะช่วงเวลาที่โทมัสแฟรงค์ขออภัยฮันซี่ฟริกนะครับคุมบาเยิร์นมิวนิกนะเวลานั้นเนี่ยเขาก็ใช้โทมัสมุลเลอร์เนี่ยแหละครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในตำแหน่งฟอลส์ไนกับบาเยิร์นมิวนิกในช่วงนั้นนะแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ก็ระเบิดฟอร์มมากๆครับแล้วก็มาณเวลานี้ก็ได้ตัวแทนของมุลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคือลาฟินญ่านั่นเองลงตัวสุดๆจริงๆครับลาฟินญ่าต้องยอมรับเลยลีกฝรั่งเศสครับ61นาทีปารีสเอฟซีนำสตาร์บุกเป็น2-0ส่วนคู่ระหว่าง AS Roma กับ Inter Milan นะครับก็ยังเป็น AS Roma ที่นำ Inter Milan อยู่1-0เหมือนเดิมจากมานูโกเน่ครับแล้วตัดบอลได้ลูกนี้บอลขึ้นมาตั้งป้อมทำท่าจะยิงแล้วลองกดไกลก็โอ้ไปติดบล็อกอีกครับยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างเกมลุกต่อหลุดขึ้นมาดีบาร่าโดนเกี่ยวล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้จังหวะเลี้ยงลุยฝ่าเข้ามาของปาโลดิบาล่าครับนี่ก็เป็นปีที่กลับมาท็อปฟอร์มมากๆครับสำหรับปาโลดิบาล่าแล้วก็ต้องให้เครดิตกับทางเนี่ยเลยครับกาสเปรินี่อย่างที่บอกไปครับเข้ามาแล้วก็โอ้โหปู่แกเหมือนรู้วิธีใช้งานนักเตะประมาณนี้นะครับปาโลดิบาล่าดอนเยลมาเล่นอะไรพวกนี้นะโอ้ฟอร์มดีมากๆครับดีบาร่าแม้ว่าจะยังทำประตูไม่ได้นะครับในฤดูกาลนี้นะแต่ว่า4นัดเนี่ย4แอสซิสต์ไปแล้วอันนี้คือนับเฉพาะในเกาโชซิลานะครับยังคงครองเกมได้มากกว่าครับสำหรับ AS Roma บอลกลับไปเริ่มกันใหม่ที่มันชินี่ นะครับเซตบอลขึ้นมาของโรม่าอีกครั้งหนึ่งเฮอร์โมโซยืนกลับมาเบลาดีไปที่สวิล่าครับสวิล่านี่ต้องบอกว่าเป็นลูกสาวประตูที่ฝีมือดีมากๆนะครับแล้วก็มายสวิล่าเนี่ยผู้สาวประตูชาวเซอร์เบียนะครับอยู่กับโรม่ามาก็ฤดูกาลนี้นี่คือฤดูกาลที่5แล้วนะย้ายมาจากเบนฟิก้าครับก็เป็นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นโจเซ่มูรินโญ่นะที่เป็นคนดึงเขามาก็ดึงมาตั้งแต่ฤดูกาลปี2022นะครับสำหรับทางมาสวิลล่าที่ย้ายมาอยู่ไอเอสโรม่าในฤดูกาลปี 2022-2023 นี่ก็ใช่ครับโจเซ่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ดึงมายสวิล่านี่แหละมาจากทางเบนฟิก้างานดีมากๆครับดึงมาตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยนะวัย 21-22 ปีและมานูโกเน่ได้ประตูที่2ครับให้โรม่าขึ้นนำอินเตอร์แต่เหมือนจะโดนจับล้ำหน้าครับมานูโกเน่ก็ยิ้มแย่ๆครับแล้วบอกว่าไม่ได้ล้ำหน้าครับเดี๋ยวต้องดูครับว่า VR จะเข้ามาช่วยเช็คไลน์หรือเปล่าครับจากจังหวะเปิดมาให้กับดีบาร่าปั่นมาแล้วก็มันก็พูดยากเหมือนกันครับเพราะว่าบอลไปตกตรงนั้นเนี่ยมีคนสัมผัสบอลจังหวะแรกก่อนนะครับก็คือทางเดี๋ยวต้องดูครับว่าเป็นใครที่แย่เท้าไปถึงบอลก่อนครับก่อนที่บอลมันจะกระดอนมาถึงโกเน่แล้วยิงเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจผมว่าก็ใกล้เคียงกับเคสของประตูชัยของฮาแลนด์เลยนะครับที่ว่ามีจังหวะที่เอนโซ่เฟรนันเดสเนี่ยลักษณะท่าทางเหมือนพยายามที่จะพุ่งเข้าหาบอล นะครับจังหวะทิ้งตัวหม่งก่อนที่ลูกจะเลยเอนโซ่ไปถึงฮาแลนด์แล้วยิงมุมแคบเข้าไปได้แต่ผู้ตัดสินมองว่าเป็นจังหวะที่เอนโซ่ไม่ได้มีเจตนาเข้าถึงบอลไม่ได้มีเจตนาพยายามจะเล่นบอล นะครับซึ่งจังหวะนี้ก็คล้ายๆกันเลยครับเป็นทางเนี่ยครับเบลันดี้หรือเปล่าครับเซ็นเตอร์แบ็กเมื่อสักครู่นี้ที่เหมือนจะพยายามแย่เท้าเล่นบอลแล้วบอลเลยมาถึงโกเน่ซัดเข้าไปได้ครับรอคำยืนยันจากผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินเปิดไมค์สปีกเกอร์อธิบายแล้วครับว่าจังหวะนี้อะไรยังไงให้เป็น2ประตูต่อ0ครับและเป็นมานูโกเน่ครับคนเดียว2ประตูในวันนี้นี่ครับอย่างที่บอกว่ามันคล้ายๆกับกรณีของประตูชัยของฮาแลนด์นะครับคือถ้าจับล้ำหน้าซะตั้งแต่แรกเนี่ยฮาแลนด์ก็โดนล้ำหน้าไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเอนโซ่เฟรนันเดสจังหวะทิ้งตัวพุ่งหม่งลูกนั้นก็น่าจะเป็นโดนล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าก็กลายเป็นว่าไม่ได้มีเจตนาจะเล่นบอลครับและลูกนี้ก็คล้ายๆกันเลยเป็นทางจาลูก้ามันชินนี่ครับที่ไปยืนขวางอยู่แล้วก็เป็นหลุดมาถึงมาดูโกเน่ก็แปรด้วยซ้ายสวนตัวของมาร์ติเนสเข้าไปได้ครับเป็น2ประตูต่อ0ของ AS Roma ประตูที่2ได้ในนาทีที่38สำหรับประตูสเปนคนนี้นะครับโจเซฟมาร์ติเนสโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากครับช่วงหลังๆมานี้ตั้งแต่ในนัดที่แพ้เรอัลมาดริดเลยครับแล้วก็ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่โดนทุกนัดเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่นัดแรกเอาชนะมอนซาไปได้4ประตูต่อ1นัดที่2เก็บคลีนชีทได้ครับบุกไปชนะกาญารี 1-0 นัดที่3ก็ชนะนาโปลีมา 3-2 ขั้นกลางด้วยแชมเปี้ยนลีกกับมาดริดก็แพ้ไป 2-1แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครับเปิดบ้านเอาชนะอูดินิเซ่ไปได้5-3นัดนี้ครับที่โดนเยอะมากๆว่าเสีย3ประตูให้กับอูดินิเซ่แบบไม่ควรจะเสียนะโจเซฟมาร์ติเนสแล้ววันนี้ก็โดนไป2ประตูครับ ำหรับรายชื่อผู้สามตัวสำรองก็มีลาฟาเอลดิเจนาโลนะครับลาฟาเอลดิเจนาโลผู้สามตัววัย32ปีชาวอิตาเลียนก็เป็นมือ2ของทีมครับดิเจนาโลส่วนอีกคนหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับอีวานโพเวเดลเนี่ยผู้สามประตูชาวอิตาเลียนอีกคนหนึ่งครับวัย32ปีซึ่งเอาจริงโพเวเดลนี่ก็โอ้โหคือเป็นมือหนึ่งของอินเตอร์ได้สบายๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนอยู่กับลาซิโอนี่ก็เป็นมือหนึ่งของลาซิโอมาก่อนด้วยนะสำหรับโพเวเดลเนี่ยแต่ทางคริสเตียนชิบูเลือกที่จะใช้เนี่ยแหละครับโจเซฟมาร์ติเนสแล้วก็โดนยิงทุกนัดเลยเหมือนกันโอ้โหเทคตัวเข้าหม่งของมาคุสตูลามชนซักสวิล่าอิงโคโลเลยครับเป็นทางโมนิโอคันชี่ครับเหมือนรถสิบล้อพุ่งชนเลยลูกนี้เทคตัวเข้ามาก็โดนเต็มโอ้ภาพ VR เนี่ยบอกว่าจังหวะแย่เท้าไปคือต้องบอกว่าถ้ามองจากภาพ VR ที่กราฟิกขึ้นมานะครับคือจะแสดงพยายามแสดงว่าชาลิก้ามันชินนี่เนี่ยพยายามวิ่งเข้าไปจริงๆครับแต่ว่าเจตนาเนี่ยเหมือนไม่ได้จะเล่นบอล นะแล้วก็ระยะของบอลกับตัวนักเตะเนี่ยอยู่ห่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่บอลมันโค้งมาถึงมานูโกเน่มันก็เลยกลายเป็นว่าจาลูก้ามาชินี่ไม่ล้ำหน้านะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับจังหวะได้ประตูลูกนี้นะครับแต่ว่ากรณีของเอนโซ่เฟรนันเดสมันก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะแม้ว่าตอนหลังเนี่ยทางทีวีอาร์จะออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่ไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของผู้ตัดสินนะครับก็คือไปพูดสปีกเกอร์ใส่ทางผู้ตัดสินในสนามนะครับว่าลูกนี้ควรจะให้เป็นประตูนะอะไรเงี้ยนะครับคือไปเปลี่ยนแปลงคำตัดสินนั่นเองโดนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับรวมไปถึงบรรดากูรูฟุตบอลนะครับแล้วก็สื่อหลายๆที่เนี่ยก็ออกมาตั้งคำถามนะครับว่าถ้าการมี VR เนี่ยแล้วมันยังมีคำตัดสินอะไรประหลาดๆแบบนี้ออกมาอยู่โดยตลอดแล้วก็ทำให้ผลการแข่งขันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยแล้ว VR จะมีไปทำไมจะใช้ไปทำไมนะครับรวมไปถึงบางคนนี่ก็มีการพูดว่า VR เนี่ยคือตัวที่ทำลายเกมทำลายความสนุกของเกมนะครับก็เอาจริงส่วนตัวผมก็คิดในมุมนั้นมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่แรกๆที่นำ VR มาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกขัดใจแปลกๆนะแล้วก็รวมไปถึงการที่จังหวะใช้ VR ก็ไม่มีการหยุดเวลาด้วยนะครับคือก็พยายามจะทำความแตกต่างจากในการเกมแหละในการเกมคือจะไม่มีการออกเวลาทดเวลาอะไรกันนะครับเวลาจังหวะขอใช้ VR ดูภาพเหตุการณ์ก็จะมีการหยุดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการที่เวลาจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ต้องไปทนเวลากันยาวๆเกมมันยืดเยื้ออะไรแบบนั้นแต่สำหรับฟุตบอลนี่คือปล่อยเวลาให้ไหลไปเรื่อยๆครับจะเช็ค VR นานหลักวิหรือหลักนาทีก็ตามเวลาก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปทนเวลาบาดเจ็บเอาก็เลยทำให้ความรู้สึกของคนดูนะครับเวลาดูบอลในทุกวันนี้มันก็รู้สึกน่าเบื่อสกอร์ล่าสุดครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตแทมฟอร์เรสต์ยังคงเสมอกับโควินทรีอยู่0ประตูต่อ0ก็น่าจะเป็นแมตช์ชี้ชะตาอนาคตของแฟงแลมพาร์ดแล้วครับในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะหยุดยาว FIFA Day 2สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับแล้วก็ปารีส FC ครับยังคงนำสตาร์บุกอยู่2ประตูต่อ0ลิอัมโรซิเนียนะครับที่เป็นผู้จัดการทีมของปารีส FC อยู่ณเวลานี้นะก็เป็นการเจอทีมเก่าด้วยครับสำหรับเลียมโรซิเนียเพราะเขาก็สร้างชื่อมากับการได้คุมทีมสตาร์บุกนะครับก่อนที่เชลซีจะดึงไ แล้วก็กลับมาลีกเอิงอีกครั้งครับมาคุมปารีส FC แล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยการดีมากๆนะครับถ้าชนะได้ในวันนี้พวกเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางมี21คะแนนนะครับตามหลังโมนาโกจ่าฝูงอยู่2คะแนนด้วยกันแล้วปารีส FC เป็น1ในทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยในเกมลีกฤดูกาลนี้ของลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยผมเคยพูดไว้นะครับว่าปารีส FC เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับการทำทีมของบรรดาหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกที่พอเราได้มีโอกาสได้ย้ายได้เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วนโยบายการทำทีมการสร้างทีมการวางรากฐานของทีมอะไรต่างๆมันทำให้ทีมเนี่ยสามารถอยู่รอดในลีกสูงสุดได้นานและบวกไปกับการค่อยๆเติมกำลังนะครับในทีมเนี่ยค่อยๆคือไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าขยายขนาดทีมแบบก้าวกระโดดอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบค่อยๆเติมทีเล็กทีน้อยนะครับแล้วก็ทำให้อยู่รอดมาได้อย่างไตรตันเนี่ยอยู่ในพรีเมียร์ลีกมา10กว่าปีแล้วนะ10ปีได้แล้วนะครับแล้วก็บอร์ดมัสเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องใกล้ๆจะ10ปีแล้วเช่นกันครับปารีส FC เป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมมองว่าเดี๋ยวทีมนี้เนี่ยถ้ายังอยู่ในเส้นทางแบบนี้มีโอกาสสูงครับที่จะค่อยๆวางรากฐานแล้วกลายเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ยาวในลีกเอิงฝรั่งเศสได้เลยนะเป็นทีมในเมืองหลวงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีขุมกำลังทรัพย์หนาเท่ากับปารีสแซงต์แชร์แมงทีมคู่แข่งร่วมเมืองขนาดนั้นนะแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าค่อยๆสร้างตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับปารีส FC เป็นทีมที่ค่อนข้างน่าจับตามองแล้วก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันครบเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกของเกาโชซิลานะครับคู่ระหว่างโรม่ากับอินเตอร์มิลานเนี่ยทด3นาทีครับกำลังจะทดครบ3นาทีแล้วครับ AS โรม่านำอินเตอร์มิลานอยู่2ประตูต่อ0 2ประตูจากมานูโกเน่ครับประตูแรกนาทีที่6จากจังหวะเอี้ยวตัววอลเล่ย์เข้าไปสวยๆเลยครับแล้วก็ประตูที่2ครับจากจังหวะยิงด้วยซ้ายแล้วก็ฉลับเสาเข้าไปครับเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่37ถ้าจะให้เป็นเพอร์เฟคแฮตทริกนะครับลูกที่3ของมานูโกเน่ต้องหมกให้ได้เท่านั้นครับก็จะกลายเป็นเพอร์เฟคแฮตทริกเลยยิงด้วยขวายิงด้วยซ้ายแล้วก็ลูกหมกนะครับก็ยังคงมีลุ้นได้อยู่นะสำหรับในครึ่งหลังนะครับถ้ามานูโกเน่ไม่โดนเปลี่ยนตัวออกไปพักซะก่อนโอ้วันนี้นี่บุนเดสลีกาเยอรมันผ่านมา21นาทีแล้วนะครับสตุตการ์ดกับดอร์ทมุนด์ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมออยู่0ประตูต่อ0ลาลิก้าสเปนเซลตาบิโก้กับทางลาซิ่งซานตันแดร์ก็ยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0แล้วก็เอเลเดวิซี่ครับคู่4ทุ่ม40ขอไป5ทุ่ม45นะครับสปาร์ต้าลอตเตอร์ดัมกับพีเรนวีนเสมออยู่0ประตูต่อ0ผู้ตัดสินต่อจบครึ่งแรกแล้วครับโรม่านำอินเตอร์2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยครับผมคาดว่าน่าจะเป็นแมตช์ชี้ชะตาของแฟรงค์ลัมพาร์ดเลยครับในนัดนี้นะไปกันที่สนามซิตี้กราวด์ครับของนอตแฮมฟอร์เรสต์นิโก้วิลเลียมคืนกับหลังไม่เริ่มใหม่ครับที่มูริโล่ค่อยๆเซตบอลขึ้นมาทั้ง2ทีมนี่อย่างที่บอกนะครับว่าใช้ระบบการเล่นเดียวกันเลยนะ 3-4-2-1 นะครับแต่ว่าถ้าเทียบความเก่ากันแล้วชัดเจนครับว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ย น่าจะเข้าใจระบบวิธีการเล่นของแผนนี้มากกว่าแลมพาร์ดเพราะเขาเป็นคนที่ตั้งแต่ย้ายมาคุมคริสตัลพาเลซก็เริ่มวางระบบนี้มาโดยตลอดนะครับ3-4-2-1แล้วก็พาคริสตัลพาเลซนี่ได้แชมป์ด้วยนะครับทั้งแชมป์ FA ครับนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้แชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก่อนที่จะเนี่ยแหละครับย้ายมาอยู่กับนอตแฮมฟอร์เรสต์หลังจากหมดสัญญากับคริสตัลพาเลซต้องดูครับว่าจะพานอตแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยประสบความสำเร็จมากขนาดไหนสำหรับนอตแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ไม่ได้ไปเล่นยุโรปนะครับนอตแฮมฟอร์เรสต์นะฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจบอันดับเดี๋ยวขอดูหน่อยพวกเขาน่าจะจบท้ายตารางหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับฤดูกาลที่แล้วนะอันดับ16นะครับอันดับ17ก็คือทางทอตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะก็ถือว่าลงทุนกับการสร้างทีมเม็ดเงินมหาศาลมากๆครับสำหรับทางเอวานเจลอสมันมารินาคิสนะครับเจ้าของสโมสรชาวกรีซโอ้ฤดูกาลที่แล้วนี่เปลี่ยนโค้ชไปถึง3คนด้วยกันนะนูโนเอสปิริโตซานโตนะครับโดนปลดช่วงต้นฤดูกาลอันเจปอสเตโตคูปอสเซโกคูนะครับก็เข้ามารับงานต่อแล้วก็โดนปลดไปช่วงไม่ถึงเดือนไม่ถึงประมาณเดือนนึงนะครับอันเก้ก็โดนปลดแล้วก็เอาชอนไดเข้ามาทำทีมก็ตอนชอนไดเข้ามาทำทีมก็เหมือนจะเริ่มดีครับโอ้ย4คนด้วยกันฤดูกาลที่แล้วจบด้วยวิกตอร์เปเรล่าครับก็พาทีมรอดพ้นตกชั้นได้นะแต่ว่าหลังจากจบฤดูกาลครับก็เรียบร้อยปลดวิกตอร์เปเรล่าแล้วก็ดึงโอลิเวอร์กลาสเนอร์เข้ามาฤดูกาลเดียวใช้โค้ชไป4คนครับโอ้โหมารีนาคิสบ้าบอมากๆแต่ก็ตามคาแรคเตอร์ของเขาอะครับของสโมสรชาวกรีซก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนดูทรงมาเฟียกรีซอยู่หน่อยๆนะก็มีเป็นเจ้าของสโมสรโอลิมเปียกอสในลีกของกรีซด้วยนะครับเจ้าตัวก็ประกาศกล่าวชัดเจนนะครับว่าต้องการจะพานอตแฮมฟอร์เรสต์กลับไปเล่นถ้วยใหญ่ของยุโรปให้ได้อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงพาฟอร์เรสต์เป็นแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนี่ก็ผ่านมาน่าจะประมาณ 4-5 ปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ต้องดูแหละว่าฟอร์เรสต์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ายังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ครับนอตแฮมฟอร์เรสต์กับเฟอร์นที่ซิตี้ลีกแอนฝรั่งเศสช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังปารีส FC นำสตาร์บูกอยู่2ประตูต่อ0บุนเดสลีกาเยอรมันครับนาทีที่27ซุตการ์ดเสมอกับดอร์ทมุนด์อยู่0ประตูต่อ0ลาลิกาสเปน25นาทีเซลตาบิโก้เสมอกับราซิ่งซานตันแดร์อยู่0ประตูต่อ0เอเลเดวิซีครับ11นาทีสปาร์ต้ารอตเทอร์ดัมเสมอกับฮีเลนวีนอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็พักเบรกครึ่งแรกครับตอชูซิเลียไอส์โรม่านำอินเตอร์มิลานอยู่2ประตูต่อ0ทิ้งท้ายด้วยฟุตบอลรอบดึกของค่ำคืนนี้นะครับในเวลา 01:45 ลีกฝรั่งเศสมี4คู่ด้วยกันองเช่พบกับทรัวร์เลอมองพบกับลอรียองมียงพบกันแลนแล้วก็ตูลูสพบกันเลอาร์เราโชคศิลามีอีก1คู่ครับตี 1:45 เวเนเซียพบกับลาซิโอเอเลเดวิซีมีอีก2คู่ด้วยกันครับตี1อาจักพบกับเอ็กเซลเซียร์แล้วก็ตี2ครับวิลเลมทเวพบกับฟอร์ตูน่าซีตาร์อาจักปีนี้นี่น่าตามเชียร์มากๆครับมิเชลเข้ามาคุมทีมแล้วผลงานดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยจริงๆ ปิดท้ายด้วยลาลิก้าสเปนครับจะว่าบิ๊กแมชก็ว่าได้ในเวลาตีสองครับเซบีย่าเปิดบ้านพบกับบาร์เซโลน่ามารอลุ้นกันครับว่าคืนนี้บาร์ซ่าจะยิงได้เกิน5ประตูติดต่อกันหรือเปล่านะก็ดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ Follow the Game ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: Euroleague Focus สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ครับวันอาทิตย์นะครับที่เราจะได้ฟังแล้วก็พูดคุยกันนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับซึ่งจะมีผมสัญชัยขนานยืนพื้นแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็จะเป็นฟังเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับอีกอาทิตย์นึงนะครับอีกวันนึงนะครับที่ช่างรู้คู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่างรู้คู่บ้านอาจจะมีภารกิจนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่ามีหน้างานนะครับที่ต้องทำนะครับในช่วงของวันหยุดเพราะวันธรรมดานั้นทำไม่ได้นะครับต้องรอทำวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดานั้นเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านนะครับจะทำงานซ่อมงานปรับปรุงนะครับก็อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนะครับของคนรอบข้างหรือรถที่จอดนะครับก็เลยเป็นการทำงานในช่วงของวันหยุดกันนะครับวันนี้ครับก็จะแชร์เรื่องราวที่เราทำกันนะครับว่าแชร์ประสบการณ์จากหน้างานนะครับสู่คำตอบให้กับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่เราพูดคุยกันหรือว่าที่เราแชร์ประสบการณ์กันนั้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ผมก็จะนำเรื่องราวแบบนี้แหละครับมาพูดคุยกันหรือมาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะไม่คุยเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านนะครับต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับถึงแม้ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าโจรปล้นร้อยครั้งยังไม่เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้หนึ่งครั้งนะครับโจรปล้นไปเนี่ยครับมันก็ยังมีนู่นนี่วัสดุนั่นนี่เหลือโต๊ะมันคงโจรก็จะเอาไปแต่ทรัพย์สินที่มีค่านะครับแต่ไฟไหม้เนี่ยนะครับมันไม่เหลือค่าอะไรเลยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนพ้องนะครับพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องนะครับย่านของถมที่เกิดไฟไหม้นะครับในช่วงของวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็เพลิงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไฟธรรมดาเนี่ยครับไฟทั่วไปก็จะมีประโยชน์นะครับใช้นะครับในการหุงหาอาหารนะครับแต่พอมันมาเป็นพระเพลิงเนี่ยนะครับมันอันตรายนะครับพระเพลิงเนี่ยความอันตรายนะครับมันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายท่านที่ติดตามหรือว่าหลายท่านที่ฟังรายการนะครับหรือติดตามข่าวกันนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายท่านติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเคยไปเดินกันที่นี่นะครับที่ทองถมเนี่ยนะครับทั้งแต่ละจุดนะครับซึ่งผมเองก็ไปก็อาจจะว่าไม่ถึงกับบ่อยแต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับไปตรงคลองถมดิโอสยามสำเพ็งวรจักรแถวนั้นนะครับเราก็ไปหานู่นหานี่นะครับพอวันนี้เกิดขึ้นไฟเนี่ยนะครับบางทีมันจากไฟฟ้าไฟฟ้าลัดวงจรอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็หลายครั้งเวลาที่เราจะจ้างคนมาทำไฟนะครับเราก็จะมักนึกถึงแต่เรื่องของค่าแรงถูกๆปัจจุบันนะครับการที่เราจะหาใครมาจัดการหรือมาทำเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็อยากให้คำนึงถึงอาชีพวิชาชีพความปลอดภัยนะครับหลายครั้งบางทีเราเดินเนี่ยอาจจะเดินผิดตอนที่เดินผิดใหม่ๆมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่พอมันใช้เยอะขึ้นนะครับใช้เยอะขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องอายุของสายไฟอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ส่งผลนะครับต่อความเสียหายของการใช้งานอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะก็อันนี้นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เวลาที่เราใช้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของไฟฟ้านี่นะครับก็ควรนะครับก็ควรที่จะ
ก็ควรที่จะให้ใช้นะครับในส่วนของการทีมงานที่เป็นอาชีพนะครับทีมงานที่เป็นอาชีพทีมงานที่เขามีวิชาชีพนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเราก็ต้องไปที่เนี่ยครับที่สภาวิศวกรนะครับเขาจะมีวิชาชีพวสท.นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เขาดูแลนะครับกำกับดูแลนะครับแต่ละอาชีพของวิศวกรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับท่านที่ติดตามรายการนะครับฝากที่ท่านที่ติดตามรายการหรือว่าท่านที่ฟังรายการนะครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าเวลาที่เราจะใช้อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยครับก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงถึงวิชาชีพกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่นี่นะครับพอเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าหลายท่านก็ติดตามข่าวนะครับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดการนะครับบางทีเราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับมันมีความยากเพราะไฟมันร้อนคนที่จะเข้าไปหรืออันตรายที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามกันนะครับผมว่าทั้งผู้ว่าทั้งหลายๆท่านนะครับก็เข้าไปดูอยู่นะครับจริงๆเรื่องไฟเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่าพูดคำว่าขอให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาและอย่าเกิดผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีประโยชน์ครับต้องระวังครับเพราะว่าเรื่องไฟไหม้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่นี่นะครับต่างจังหวัดหลายๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นแม้กระทั่งไฟป่านะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับอย่างไฟป่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดจากธรรมชาติอะว่าไปแต่บางครั้งนะครับบางทีมันไม่ใช่ธรรมชาติบางทีมันอาจจะมีคนเดินเข้าไปนะครับแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็โยนก้นบุหรี่ลงไปแล้วในป่าบางทีมันเป็นหญ้าแห้งๆอย่างเงี้ยครับมันอาจจะกลายเป็นอันตรายนะครับมันอาจจะกลายเป็นอันตรายได้นะครับว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่ ความเสียหายนะครับเพราะว่าไฟป่านี่บางทีมันก็อันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าไฟป่าบางครั้งเนี่ยจากก้นบุหรี่นะครับมันก็อาจจะนิดเดียวนะครับนิดเดียวนั้นนะครับมันจะอาจจะทำให้เกิดการลุกลามนะครับเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นก็เป็นข้อควรระวังนะครับก็เรื่องไฟนะครับก็หลายๆครั้งนะครับที่เราเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าดับทันมันก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าดับไม่ทันเมื่อไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็นความเสียหายนะครับอย่างที่เราผมพูดนะครับว่าหรืออย่างที่สุภาษิตว่าไว้นะครับโจรปล้น5ครั้ง10ครั้ง100ครั้งนะครับยังไม่หมดเท่ากับไฟไหม้1ครั้งนะครับเพราะไฟไหม้1ครั้งเนี่ยมันไม่ปราณีใครนะครับไฟมีประโยชน์แล้วก็มีโทษในเวลาเดียวกันนะครับอันนั้นคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องไฟนะครับก็ยังมีเรื่องของน้ำนะครับที่น้ำท่วมที่เราเห็นนะครับเพื่อนต่างประเทศนะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะต่างประเทศหรือที่น่านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำป่านะครับบางทีการทำลายป่านะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับหรือบางครั้งไม่ได้ทำลายป่าก็จริงครับแต่ธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของน้ำนะครับน้ำกับไฟเนี่ยไม่ถูกกันใช้น้ำดับไฟแต่ใช้ไฟดับน้ำไม่ได้นะครับถ้ามีน้ำแล้วไฟเข้าไปนะครับก็เกิดอันตรายจนได้นะครับไฟนะครับพอไปอยู่กับน้ำกระแสไฟก็อาจจะส่งผลต่ออันตรายอีกนะครับแต่น้ำสามารถดับไฟได้น้ำสามารถปั่นไฟได้นะครับก็เห็นไหมความแตกต่างมันจะมีอยู่ในตัวของมันเองนะครับก็เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องกระแสต่างๆนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องน้ำเนี่ยต้องถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังนะครับก็หลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลาท่านก็พูดไว้นะครับเรื่องของปีไหนนะครับก็ติดตามกันไปแต่มันก็น่ากลัวจริงๆนะครับดูน้ำที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับมันมาแบบพลิกตัวไม่ทันนะครับมันไม่ทันจริงๆนะครับบางทีฝนตกเนี่ยมันสะสมอยู่บนภูเขานะครับมันมีต้นไม้ช่วยอุ้มชุ่มชื้นอยู่แต่ใครจะไปรู้นะครับว่าบางส่วนข้างบนนะครับมันมีการไปตัดซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นปั๊บนะครับโอ้มัน
ความเสียหายมันตามมาทันทีอ่ะนะครับนั่นก็อยากจะฝากนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับก็อาจจะคุยกันแบบเรื่อยๆสบายๆกันสักนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการพูดคุยแบบเสียงตามสายนะครับผมก็เลยไม่ได้นำภาพมานะครับมาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่านำประสบการณ์จากหน้างานเนี่ยนะครับมาสู่การพูดคุยกันหรือการแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็อยากฝากถึงทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นการเตรียมนะครับในงานก็เรียกว่าในงานซ่อมนะครับเพราะว่าปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็อยู่ทุกวันแหละนะครับถ้าไม่ไปต่างจังหวัดนะครับก็จัดรายการปกติถ้าไม่มีงานที่ต้องทำในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะอยู่จัดรายการซึ่งก็จะมีภาพนะครับมาประกอบนะครับภาพประกอบภาพพร้อมเสียงประกอบให้กับท่านได้ติดตามกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะครับที่มีงานอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมีงานเสาร์อาทิตย์นี้มีงานนะครับก็ต้องไปนะครับอย่างเมื่อวานก็เป็นการซ่อมนะครับขั้นต้นเพราะในการซ่อมขั้นต้นเนี่ยนะครับเป็นลำดับสำคัญนะครับลำดับสำคัญในการทำงานก็คือว่าพอหลังจากสกัดเสร็จอะไรตอนสกัดเนี่ยเราไม่อยู่ได้ครับแต่หลังจากสกัดเสร็จแล้วจะเตรียมในการทำงานต่อเนี่ยอันนี้ต้องดูเพราะต้องดูว่าสิ่งที่สกัดนั้นนะครับสามารถใช้งานได้เลยไหมหรือต้องมีการสกัดแต่งผิวตรงไหนเพิ่มไหมนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเองนะครับก็จะดูรายละเอียดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นความสมบูรณ์นะครับ อย่างที่ไปหน้างานมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเตรียมในการซ่อมเสานะครับที่เกิดความเสียหายซึ่งวันนี้นะครับผมจะคุยให้ฟังในเรื่องของงานซ่อมนะครับกันก่อนนะครับงานซ่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายแบบนี้เนี่ยครับเราก็จะต้องคำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนการซ่อมวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมนะครับคือเราคิดถึงขั้นตอนในการซ่อมก่อนแล้วเราก็มาจัดว่าวัสดุอะไรที่จะใช้ในขั้นตอนเพราะวัสดุที่จะใช้นั้นมันมีความหลากหลายนะครับมันจะสัมพันธ์กับขั้นตอนที่เราจะต้องซ่อมหรือที่เราจะต้องใช้งานนะครับเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเป็นวัสดุสำคัญที่เราจะเลือกว่าเอ๊ะเราจะใช้แบบไหนนะครับในการซ่อมหรือเราจะใช้แบบไหนนะครับในการทำงานหรือในการแก้ไขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับถ้าเป็นงานที่ผู้รับเหมาหรือเจ้าของอาคารนะครับได้ใช้วัสดุที่ผมแนะนำแล้วก็จัดเตรียมนะครับผมก็จะก็เรียกว่าขายพร้อมสอนผมก็จะไปเฝ้ากำกับนะครับดูแลการใช้นะครับหรือว่ากำกับดูแลการทำงานให้นะครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติหรือให้ได้คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็ไปกำกับให้นะครับตั้งแต่การที่พอสกัดเสร็จนะครับผมจะดูอย่างนี้ไม่พอต้องสกัดเพิ่มต้องปรับผิวตรงนี้นะครับต้องสกัดผิวเพิ่มต้องเอาปูนส่วนนี้ออกให้ถึงปูนที่แข็งแรงนะครับเหล็กที่เห็นนะครับสกัดเพิ่มไปถึงจุดที่แข็งแรงเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับก็ให้มีการสกัดแต่งผิวเพิ่มนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับพอสกัดเสร็จนะครับก็ขั้นตอนเริ่มต้นก็คือการทำความสะอาดตั้งแต่ใช้แปรงลวดปัดทำความสะอาดนะครับ

นะครับเหล็กที่มันเป็นสนิมเราก็จะต้องหาวิธีการจัดการตั้งแต่การใช้น้ำยาแปรงสนิมนะครับหรือใช้พวกอีพ็อกซี่นะครับชนิดที่จัดการกับเรื่องของสนิมนะครับอันนั้นคือขั้นตอนในการแปรงสนิมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดในส่วนของหลังจากที่เราแปรงสนิมเสร็จนะครับก็ต้องมาดูว่าเหล็กส่วนนี้จะต้องมีการเสริมชดเชยไหมนะครับถ้าเสริมชดเชยนะครับเราก็จะดูว่าเราจะใช้เหล็กหรือเราจะใช้เป็นรีบาร์ไฟเบอร์ในการเสริมชดเชยนะครับก็เลือกได้นะครับว่าเราจะใช้วัสดุแบบไหนในการเสริมชดเชยเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นรีบาร์ไฟเบอร์นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ขั้นตอนนี้เสร็จนะครับการยึดครับการยึดเราจะยึดด้วยอะไรเชื่อมถ้าเหล็กก็จะใช้วิธีเชื่อมหรือการใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่ยึดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างนะครับถ้าทำความเข้าใจกันนะครับก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้วัสดุนะครับในการทำงานอย่างถูกต้องได้นะครับนั่นคือขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราเสริมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมและนะครับการซ่อมนั้นปัจจัยสำคัญคือการใช้อีพ็อกซี่แล้วก็การใช้ปูนซ่อมหรือการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนหนอนจิงเกลานะครับการซ่อมนั้นนะครับอีพ็อกซี่จะเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะเพิ่มการยึดเกาะที่แข็งแรงนะครับอีพ็อกซี่จะทำหน้าที่ประสานระหว่างปูนเก่าเหล็กเก่าที่แปรงสนิมแล้วเหล็กใหม่หรือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ใช้นะครับในการขั้นตอนสำคัญนะครับบางครั้งหลายท่านถามว่าใช้นะครับน้ำยาประสานได้ไหมนะครับต้องบอกว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับน้ำยาประสานกับอีพ็อกซี่ผมก็จะพูดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็พูดซ้ำเพราะว่าท่านถามกันเข้ามานะครับน้ำยาประสานนั้นจะทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับใหม่ได้เป็นอย่างดีแต่อีพ็อกซี่มันจะทำหน้าที่ได้มากกว่าคือตั้งแต่การประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ประสานระหว่างเหล็กเก่าที่แปรงสนิมแล้วเหล็กใหม่หรือรีบาร์ไฟเบอร์ประสานกับปูนที่ฉาบซ่อมหรือการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาเห็นไหมครับนั่นคือหน้าที่ที่มันมากกว่าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าอีพ็อกซี่เมื่อมันไปทารอบเหล็กนะครับมันจะช่วยป้องกันความชื้นนะครับที่ลดหรือตัดปัญหาการเกิดสนิมในอนาคตได้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปูนที่ใช้นะครับก็อยู่ที่ว่าถ้าใช้วิธีการฉาบซ่อมก็จะเป็นปูนฉาบซ่อมโครงสร้างแต่ถ้าเกิดจะเป็นการเข้าแบบเทปูนนอนชิงเกลาก็จะใช้เป็นปูนนอนชิงเกลาในการฉาบซ่อมนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่จะใช้นะครับในการทำงานนะครับนั่นคือขั้นตอนเพราะฉะนั้นครับวันนี้การใช้วัสดุต่างๆเหล่านี้นะครับสำคัญเวลาทำงานเนี่ยนะครับปัจจัยคือการผสมด้วยการชั่งน้ำหนักขั้นตอนการกวนนะครับผมไปแนะนำช่างเนี่ยนะครับเขาก็จะอาจจะรำคาญนิดนึงเพราะว่าอันนี้ต้องชั่งด้วยหรือครับอันนี้ต้องกวนก่อนด้วยหรือครับใช้ช้อนอันเดียวกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันมีรายละเอียดที่ผมอาจจะลงในรายละเอียดจนบางครั้งช่างจะรู้สึกว่ารำคาญซึ่งเราก็จะพอรู้แล้วว่าช่างชุดนี้นะครับถ้าทำแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะไม่ได้ความสมบูรณ์แบบหรือช่างชุดนี้ถ้าทำไปนะครับสบายใจได้อันนี้แหละครับคือประสบการณ์จากหน้างานครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมก็จะนำประสบการณ์เนี้ยมาเล่าก่อนนะครับส่วนภาพประกอบก็เดี๋ยวช่วงที่กลับมาจัดรายการสดนะครับก็จะนำภาพเหล่านี้ครับมาแชร์เพราะผมมักจะใช้ภาพจากหน้างานจริงภาพจากที่ท่านถามกันเข้ามานะครับมาพูดคุยกันมาสอบถามหรือมาลงรายละเอียดให้ท่านได้เห็นนะครับรายละเอียดกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็พอทำการซ่อมเสร็จนะครับซึ่งเราก็จะใช้ปูนซ่อมงานนี้ใช้ปูนฉาบซ่อมไม่ต้องถึงขั้นเข้าแบบแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลานะครับก็จะใช้วิธีใช้ปูนฉาบซ่อมปูนที่ใช้ฉาบซ่อมนั้นนะครับก็จะเป็นปูน

0: พิเศษนะครับที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ในการฉาบซ่อมเพื่อความแข็งแรงนะครับของการทำงานนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่การที่ปูน1ถุงใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าเราแบ่งจะใช้น้ำสัดส่วนเท่าไหร่ผมก็หารออกมาให้เขาดูนะครับก็ต้องนั่งตวงอ๋อพี่ต้องตวงด้วยตวงสุดท้ายถ้าอยากรู้นะครับหลังจากที่เราทำซ่อมหลักเสร็จนะครับผมก็ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้คือทำตามวิธีพอทำตามวิธีปุ๊บปัญหาตามมาเลยมันไม่เข้ากันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมไหมนั่นคือพอเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนะครับผลที่มันออกมาก็จะเป็นแบบนี้ปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยครับมันมีความเหนียวมันไม่เหมือนกับปูนทั่วๆไปนะครับในการทำงานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในงานซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านที่ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วเคยถามนะครับว่ามีผู้รับเหมามีทีมงานไหมนะครับที่ผ่านมาผมก็อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำทีมให้แหละครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างทันไม่ทันบ้างนะครับแต่ว่าท่านก็ถามกันมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถามกันต่อเนื่องนะครับแต่ละวันเนี่ยครับทางไลน์เนี่ยก็จะมีท่านหลายๆท่านที่ถามผมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ เพื่อให้ท่านได้ทีมงานนะครับหลังจากที่ไปสอนหลายๆจุดแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะเจอปัญหาเรื่องของการไม่ทำตามขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านได้ทีมงานนะครับผมก็จะมีทางเลือกไว้ให้ท่านท่านที่ต้องการนะครับทีมงานพร้อมวัสดุก็สามารถที่จะสอบถามได้ผมก็จะมีทีมงานรองรับนะครับชุดเล็กชุดใหญ่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่งานนะครับถ้างานใหญ่ๆนะครับเมื่อก่อนถ้างานใหญ่ๆผมก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าการที่เราจะทำงานใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าเกินกำลังนะครับแต่หลายท่านก็อยากให้ได้ทำนะครับอ่ะผมก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้างั้นผมก็จะหาวิธีให้ว่าถ้าเป็นงานที่เล็กกลางผมก็จะมีทีมย่อยไว้รองรับทำนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใหญ่เกินไปนะครับผมก็จะมีทีมนี่นะครับที่เขาเป็นมืออาชีพแต่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายนะครับถ้าเป็นงานซ่อมพวกนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าจะเข้าไปคลุกคลีในการทำงานด้วยนะครับผมจะเข้าไปคลุกคลีในการทำงานในการใช้วัสดุนะครับเพราะว่าผมก็จะได้คลิปได้ขั้นตอนพวกนี้นะครับมาท่านได้เห็นกันนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ผมคุยกันนะครับก็ไปทั้งเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานซ่อมที่เราจะใช้นะครับทีนี้นะครับมีหลายท่านที่ถามนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับผมนะครับคืออยากจะสร้างใหม่ถามว่าสร้างใหม่มีไหมมีนะครับทีมที่จะสร้างใหม่เนี่ยก็มีนะครับทีนี้การสร้างใหม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้วัสดุแบบไหนเพราะวัสดุในการสร้างใหม่เนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายนะครับหลากหลายของวัสดุที่จะใช้ในการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของฐานรากเสาเข็มนะครับเรื่องเสาเข็มที่เป็นฐานรากเรื่องโครงสร้างเรื่องของวัสดุที่จะใช้ในการทำผนังนะครับมันจะมีความหลากหลายทีนี้ในการก่อสร้างเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับให้ดีที่ดินเราพร้อมคือถ้าเราจะมีบ้านสักหลังไปซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยไม่ต้องคิดมากมีเงินมีเงินดูทำเลที่ทำงานเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างบ้านเองบนเนื้อที่ที่เรามีอยู่หรือจะขยับขยายเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าในการที่เราจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรบ้างเราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนในการที่จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องงานซ่อมงานปรับปรุงงานต่อเติมงานซ่อมโดยเฉพาะงานซ่อมโครงสร้างนี่นะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับหรืองานใช้ EPD มวลเบาในการเป็นฉนวนกันความร้อนทำผนังกั้นผนังหรือพวกนี้นะครับอันเนี้ย ท่านสอบถามผมได้เลยนะครับผมมีบริการนะครับให้กับท่านแน่นอนนะครับแล้วก็หรืองานซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนหรือเบิดซ่อมโครงสร้างอันนี้ก็พร้อมให้บริการนะครับขณะเดียวกันครับท่านที่ต้องการทีมสร้างใหม่นะครับก็มีให้บริการเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะย้ำนะครับว่าการที่เราจะสร้างบ้านใหม่สักหนึ่งหลังนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราจะสร้างบ้านเราควรจะเริ่มต้นนะครับในการก่อสร้างบ้านจะเริ่มจากจุดไหนเพื่อให้เราสร้างบ้านแล้วได้บ้านสร้างบ้านแล้วได้อาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับที่ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับหลายครั้งนะครับในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราสร้างไปแล้วเนี่ยครับเราจะคิดถึงนะครับเรื่องราวของการใช้วัสดุนะครับหรือว่าเรื่องราวของการก่อสร้างต่างๆนะครับบางทีมันอาจจะเกิดปัญหานะครับในการก่อสร้างได้หรือเกิดข้อจำกัดต่างๆเพราะฉะนั้นครับถ้าคิดจะสร้างบ้านใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาคุยให้ฟังกันนะครับว่าถ้าเราจะสร้างบ้านใหม่นั้นเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563หรือ LINE นะครับ ID LINE @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI ครับ @สัญชัยครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วยวัฒน์
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังและก็ชมรายการนะครับกับเรื่องราวของบ้านนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับที่เราพบกันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับวันเสาร์1ชั่วโมงวันอาทิตย์1ชั่วโมงวันเสาร์นั้นเราพบกันตอนเวลา 10:00 ถึง 11:00 นะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันตอน 13:00 ถึง 14:00 นะครับ2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพนะครับส่วนวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบนะครับออนแอร์แบบว่าพร้อมกับไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นการออกภาพนะครับทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้าน YouTube ช่างรู้คู่บ้านหรือจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแต่วันนี้ครับเราส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ว่าเริ่มต้นกันอย่างไรนะครับเรื่องของวัสดุนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
5: ในการสร้างบ้านนั้นก็คือการที่เราต้องเลือกวัสดุตั้งแต่การคุยกับสถาปนิกเพราะการกำหนดวัสดุนั้นจะมีผลต่อเรื่องของราคานะครับวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับเนื่องจากวัสดุนั้นมันมีชั้นคุณภาพในหลายๆชั้นคุณภาพบางคนบอกว่าสร้างบ้าน1หลังนะครับราคาไม่ถึง 10,000 ต่อตารางเมตรบางคนบอกว่าสร้างบ้าน1หลังราคา 10,000 20,000 30,000 50,000 18,000 20,000 30,000 40,000 นะครับราคาต่อตารางเมตรนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับวัสดุครับท่านที่บอกว่าสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับราคาไม่เกิน 10,000 บาทต่อตารางเมตรสร้างได้ไหมสร้างได้ครับแต่ต้องกลับไปถามว่าในราคาไม่เกิน 10,000 บาทต่อตารางเมตรนั้นรวมอะไรบ้างไม่รวมอะไรบ้างนะครับถามว่าสร้างได้ไหมสร้างได้ครับแต่ในคำว่าสร้างได้นั้นเช่นราคา 8,000 บาท 9,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับต้องกลับไปดูรายละเอียดครับเช่นฐานรากรวมไหมไฟฟ้าประปารวมไหมนะครับบางครั้งเวลาเราคุยราคาเนี่ยเราไม่ได้สรุปรายละเอียดกันว่าในราคานี้รวมหรือไม่รวมอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นตั้งแต่18,000นะครับ15,000อ่ะ15,000ขึ้นไปนะครับ15,000 80,000 9 20,000 20,000 25,000นะครับส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่รวมตั้งแต่ฐานรากเพียงแต่ว่าจะเป็นฐานรากแบบไหนเสาเข็มแบบไหนนะครับโครงสร้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือจะเป็นโครงสร้างเหล็กผนังจะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบานะครับก็เป็นวัสดุในการสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นราคาต่อตารางเมตรนะครับมันก็จะรวมนะครับหรือไม่รวมอะไรถ้าเรารวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาไม่รวมกระเบื้องราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 17,000-18,000-9,000 บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือรวมฐานรากโครงสร้างขึ้นมาผนังนะครับก่ออิฐฉาบปูนทาสีไฟฟ้าประปาเสื่อผืนหมอนใบเข้าไปนอนอยู่ได้เลยแต่อาจจะยังไม่รวมกระเบื้องสุขภัณฑ์แต่ถ้าบอกว่าราคา 20,000 กว่านะครับก็อาจจะรวมและรวมกระเบื้องสุขภัณฑ์แต่อาจจะเป็นกระเบื้องสุขภัณฑ์ในระดับแบบไหนทั่วไปอย่างดีมากชั้นเลิศก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นราคาในการก่อสร้างมันก็จะถูกผันแปรตามวัสดุเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านใหม่แล้วเรากำลังมองหาว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเริ่มต้นด้วยการออกแบบก็จะมีสถาปนิกในการออกแบบมีวิศวกรในการใส่รายละเอียดเรื่องของโครงสร้างนะครับฐานรากโครงสร้างระบบไฟฟ้าประปานะครับก็จะมีวิศวกรที่รวมอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาปนิกบางท่านอาจจะใส่รายละเอียดได้ครบถ้วนก็มีบางท่านไม่ครบก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าวันนี้ท่านจะหาสถาปนิกนะครับที่มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะเป็นกังวลเราสามารถที่จะหาวิศวกรสถาปนิกที่เป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณเราก็จะได้แบบบ้านมาและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะต้องลงในรายละเอียดของวัสดุนะครับการลงรายละเอียดวัสดุนะครับตั้งแต่ว่าผนังเราจะก่ออิฐแบบไหนก่อชั้นเดียวก่อ2ชั้นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบานะครับปูนฉาบระบุยี่ห้อไหมนะครับหรือระบุยี่ห้อหรือเทียบเท่าทําเมื่อไหร่ที่เป็นบ้านเรานะครับบ้านที่เราสร้างจ้างเขาสร้างเนี่ยนะครับเราระบุได้นะครับว่าเหล็กต้องเป็นยี่ห้อไหนคอนกรีตต้องเป็นยี่ห้ออะไรอิฐเป็นของตราสินค้าอะไรปูนฉาบเป็นยี่ห้อไหนนะครับ EPD มวลเบาเป็นเกรดไหนนะครับสีนะครับสำคัญนะครับสีที่เลือกใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากสีนั้นมันมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรุ่นนะครับต้องบอกว่านะครับสีมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีชั้นคุณภาพเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเราต้องเลือกเจาะจงในบางส่วนนะครับในบางวัสดุเราอาจจะใส่หรือเทียบเท่าแต่บางวัสดุถ้าเราต้องการราคาขนาดนี้ฉันต้องการวัสดุคุณภาพประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะคุยตั้งแต่ตอนการออกแบบเพราะถ้าเราลงรายละเอียดครบ แล้วส่งให้กับผู้รับเหมาหรือคนที่จะมารับจ้างในการก่อสร้างเวลาเขาประเมินราคาเขาจะประเมินราคาในแนวทางเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกันสมมติเราลงรายละเอียดครบแล้วนะครับตั้งแต่วัสดุนะครับตั้งแต่ระบบทำสมมติก่อสร้างทำระบบกันซึมต้องใช้วัสดุกันซึมตัวไหนรุ่นไหนประมาณไหนนะครับหรือหลังคาต้องเป็นกับวัสดุกระเบื้องอะไรมีฉนวนกันความร้อนแบบไหนกี่ชั้นโครงเหล็กเป็นแบบไหนนะครับผนังฉาบปูนแล้วต้องฉาบทำตกแต่งฉาบผิวบางไหมทาสีนะครับหรือแบบไหนนะครับอันนี้แหละครับคือรายละเอียดที่เราสามารถใส่ในข้อตกลงให้ครบแล้วเวลาคนมาดูเขาเสนอราคาจะเสนอราคาในทิศทางเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เราไม่ลงรายละเอียดนะครับคนนี้อาจจะรวมฉาบผิวบางแต่คนนึงไม่รวมฉาบผิวบางราคามันก็จะเปลี่ยนละพอราคามันเปลี่ยนผันแปรเปลี่ยนไปปั๊บแต่เราไม่ได้ดูไส้ในข้างในนะครับเราอุ๊ยทำไมคนนี้ถูกจังแต่พอถึงทำอ้าวทำไมไม่มีนั่นอ้าวทำไมไม่มีนี่นะครับปัญหามันก็จะตามมาบ้านก็จะกลายเป็นบานนะครับเราก็จะบานนะครับไปเรื่อยนะครับหาเงินมาทำนะครับอ่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับก็เป็นการฝากไว้สำหรับท่านที่กำลังมองหาว่าถ้าจะสร้างบ้านใหม่นะครับแต่นะครับในเดียวกันครับในการก่อสร้างบางอย่างสร้างใหม่ก็จริงครับแต่เราอาจจะไม่ได้สร้างบ้านหลังใหม่แต่เรากำลังปลูกสร้างบ้านหลังที่สองอาจจะเป็นบ้านหลังที่2เนื่องจากว่าขยายครอบครัวอาจจะเป็นบ้านหลังที่2เล็กๆเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่นะครับเพราะวัตถุในวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่เราจะมีบ้านหลังที่2นั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการบ้านแบบไหนปัจจุบันนะครับมีทั้งบ้านน็อกดาวน์บ้านกึ่งสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปที่ซื้อมานะครับก็สามารถเอาไปตั้งได้เลยหรือจะเอาไปประกอบได้เลยนะครับก็จะมีอีกหลายส่วนอ่ะนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านใหม่นะครับผมพูดในภาพรวมนะครับไม่ได้ลงในรายละเอียดทุกขั้นตอนเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับวันนี้นะครับท่านที่กำลังมองที่จะเรื่องของการสร้างบ้านอย่างน้อยก็ได้เป็นไอเดียได้เป็นแนวว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างบ้านนะครับให้เขาออกแบบเถอะครับการที่จะมีแบบนะครับตั้งแต่มีแบบก่อสร้างแบบพิมพ์เขียวแบบขออนุญาตนะครับถ้าเรามีรายละเอียดพิธีเป็นแบบรวมทั้งการที่เราจ้างนะครับคนที่ทำแบบแล้วต่อเนื่องด้วยการทำ BOQ เราจะมีรายละเอียดการทำงานในแต่ละขั้นตอนเราสามารถนำรายละเอียดเหล่านี้ให้ผู้รับเหมาที่ต้องการเสนอราคาทำราคามาได้เราจะได้ราคาบนพื้นฐานหรือบนบรรทัดฐานเดียวกันเพราะเรามีรายละเอียดเป็นสารตั้งต้นแต่หลายครั้งเวลาเราคุยบอกโอ๊ยผมอยากสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยพื้นที่200ตารางวาน่ะนะครับอยากได้บ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับหรือ2ห้องนอน3ห้องน้ําห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับบอกไปแค่นี้นะครับทีนี้พอบอกไปปุ๊บเราอยากได้ห้องนอนกว้างไม่กว้างห้องนอนเป็นผู้สูงอายุไหมมีห้องน้ำในตัวของห้องนอนไหมเห็นไหมครับอันนั้นรายละเอียดแต่ถ้าเมื่อไรเราบอกแค่นั้นนะครับอ้าวช่างกอไก่ช่างไก่มาตีราคาช่างไก่ก็คิดในมุมของช่างไก่นะครับโดยที่เจ้าของบ้านบอกว่าฉันอยากได้บ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำห้องรับแขกแต่ในห้องนอนจะมีห้องน้ำไหมไม่รู้ห้องน้ำรวมไหมไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ถ้าเราไม่ได้ไถ่ถามรายละเอียดนะครับช่างไก่ก็ไปนั่งเทียนทำมาได้ราคาไม่แพงเพราะรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเมื่อช่างไก่ตีราคาไปนะครับก็ต่อด้วยช่างก๊อกนะครับช่างก๊อกก็ไปนั่งคิดและถามพี่ต้องการห้องแบบไหนอันไหนห้องกว้างนะครับทุกห้องกว้างเท่ากันไหมนะครับหรือห้องไหนมีผู้สูงอายุห้องไหนที่มีเด็กนะครับหรือห้องไหนต้องการแบบเป็นอิสระและมีห้องไหนที่เป็นห้องดูหนังฟังเพลงนอกจากห้องนอนห้องน้ำนะครับทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวไหมมีห้องน้ำรวมไหมมีห้องทานข้าวไหมมีห้องทำกับข้าวห้องครัวไหมจะต้องอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเมื่อไหร่ที่เขาถามรายละเอียดเยอะช่างก๊อกก็จะใส่รายละเอียดมาแบบครบถ้วนนะครับช่างไก่ก็ใส่มาช่างก๊อกก็ทำมาช่างไก่กับช่างก๊อกจะเริ่มไม่เท่ากันแล้วเพราะช่างไก่ถามแค่คร่าวๆแล้วก็คิดแทนแต่ช่างก๊อกถามในรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ไปนั่งทำรายละเอียดเพราะเสนอราคามาราคาใครถูกแพงกว่า นะครับถ้าบอกว่ามาถึงปุ๊บช่างไก่ก็แพงกว่านี่นะครับโอ้โหช่างก๊อกเหนื่อยแล้วช่างก๊อกคิดละเอียดนะครับกลายเป็นช่างก๊อกแก๊กไปได้นะครับแต่ช่างไก่ไม่ต้องคิดละเอียดเลยสรุปราคามาอ้าวปรากฏว่านะครับถูกกว่านะครับอันเนี้ยน่ากลัวเราก็มักจะเลือกว่าจ้างในราคาถูกถูกจริงถูกหลอกถูกต้มนะครับท่านต้องตัดสินใจบางครั้งนะครับการที่เขาทำรายละเอียดมาครบถ้วนนั้นนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับเหมือนเช่นเดียวกับหลายคนโทรมาถามผมนะครับว่าถ้าจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งตารางเมตรละเท่าไหร่อันนี้ผมตอบได้ผมก็บอกอ๋อถ้าสร้างบ้านแบบนี้ราคากับผู้รับเหมาชุดนี้ราคาเริ่มต้นที่ 18,000 ถ้าท่านทำกับผู้รับเหมาชุดนี้ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อตารางเมตรอ่ะอันนี้เป็นพื้นฐานที่ท่านไปคิดแล้วท่านถามว่าแล้วบ้านฉันจะกี่ตารางเมตรเห็นไหมผมตามเห็นไหมมาปั๊บพี่อยากรู้ราคาฉันอยากสร้างบ้านสักหลังใช้เงินเท่าไหร่เราก็ตอบเรียวๆว่า 18,000 บาทต่อตารางเมตรทีนี้คำถามคือแล้วบ้านพี่นะครับจะเป็นราคาเท่าไหร่ใครจะตอบได้ครับเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าบ้านพี่กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรนะครับบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นแต่ท่านถามมาปั๊บนะครับรู้อยากรู้ก่อนเลยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านใหม่เราก็ประมาณให้ว่าราคาเริ่มต้น 16,500 บาทต่อตารางเมตรราคาเริ่มต้น 18,000 บาทต่อตารางเมตรราคาเริ่มต้น 20,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับพอเราบอกไปแบบนี้นะครับอันเนี้ยท่านก็จะกลับไปคิดไปคิดมามันลงรายละเอียดปุ๊บอ่ะไอราคาที่บอกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเพราะท่านไปคิดยาวไกลใส่นู่นใส่นี่นะครับบางคนก็อาจจะลงในรายละเอียดเยอะซึ่งเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านเราต้องลงรายละเอียดจริงๆในการที่เราจะหาผู้รับเหมาหรือหาช่างมาทำนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราคิดจะสร้างบ้านอย่าลืมนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบเตรียมข้อมูลให้พร้อมเราจะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับเราจะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับเลือกผู้รับเหมาเลือกคนที่ทำงานนะครับผมเคยได้มีโอกาสได้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าตอนที่คุยนะครับจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านอยู่หลังนะครับตอนเริ่มต้นนี่คุยดีมากเลยครับท่านพี่อยากทำอะไรทำได้หมดเลยครับผมสามารถทำได้เดี๋ยวผมมีคนทำรายละเอียดทำแบบให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนพี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ผมมีวิศวกรในการคำนวณให้นะครับก็คุยได้หมดครับพอตกลงเสร็จจ่ายงวดแรกปั๊บนะครับแบบรายละเอียดที่มาเขียนด้วยปากกาลงในกระดาษสร้างบ้านหลังหนึ่งตั้งเกินล้านนะครับแต่รายละเอียดมาในกระดาษอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะสร้างบ้านหลังเท่าไหร่ก็ตามครับรายละเอียดในการก่อสร้างนั้นต้องมีให้เห็นอย่างเพียงพออย่างวันก่อนผมผมจะต่อเติมข้างบ้านนะครับอาจจะต่อเติมข้างบ้านลูกชายนะครับก็ทำรายละเอียดเสร็จนะครับตอนนั้นผมก็ให้พี่สันทำรายละเอียดเบื้องต้นให้ก็ไปนั่งคุยกับสำนักงานเขตนะครับก็จะได้รายละเอียดมาว่าถ้าเราสร้างบ้านหน้ากว้างเท่านี้เราจะทำแบบนี้ได้ถ้ากว้างกว่านี้ต้องมีการขออนุญาตแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะเราไปบนพื้นฐานที่เรามีรายละเอียดเบื้องต้นไปนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็จะสามารถใส่รายละเอียดให้เรานะครับแล้วก็จะรู้แล้วว่างบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเผื่อท่านที่กำลังมองว่าแหมฉันก็อยากจะสร้างสักหลังนึงแต่พอจุดเริ่มต้นนะครับโอ้โหมันทำไมวุ่นวายขนาดนี้นี่แหละครับทำให้คนที่จะสร้างบ้านหลายๆหลังนะครับเปลี่ยนจากการสร้างไปซื้อบ้านจัดสรรเพราะสะดวกนะครับเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรสร้างเสร็จนะครับถึงจะขายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยขายก่อนแล้วค่อยสร้างแต่ปัจจุบันนะครับสร้างเสร็จนะครับแล้วถึงจะทำการขายนะครับเพื่อให้คนซื้อนั้นมั่นใจว่าท่านซื้อบ้านเนี้ยได้บ้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านแล้วบ้านของเราเป็นบ้านที่เราสร้างในเนื้อที่เราเองนั้นนะครับการที่จะหาผู้รับเหมาบริษัทรับสร้างบ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญการที่เป็นบริษัทไม่ได้หมายความว่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ 100% หรือมีความไม่น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับในรูปแบบของบริษัทนะครับบริษัทก็คือบริษัทคนก็คือคนบางคนนะครับผู้รับเหมาบางคนใช้ความเป็นตัวตนในการที่ไปคุยเรื่องงานแล้วเวลาทำก็ไม่เรียบร้อยวันดีคืนดีก็อาจจะเปลี่ยนจากตัวบุคคลไปเป็นจดทะเบียนในนามของห้างหุ้นส่วนนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดก็แล้วแต่ ก็ไปรับงานแต่ถ้าคนที่ทำไม่ดีนะครับจะรับในนามส่วนตัวหรือในนามบริษัทมันก็ยังอยู่ในสันนะครับอยู่ในสันดอนนะครับที่พึงจะเป็นมันก็จะออกมาแบบมีปัญหาแต่ถ้าคนที่มีความรับผิดชอบนะครับจะเป็นผู้รับเหมาในนามบริษัทหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาที่เป็นในนามบุคคลถ้ามีความรับผิดชอบนะครับการทำงานก็สามารถออกมาได้บรรลุหรือลุล่วงตามที่เราตกลงว่าจ้างได้นะครับหลายครั้งหลายครานะครับมีเจ้าของบ้านโทรมาบอกผมว่าโอ้ยเนี่ยทำไงดีพี่โดนผู้รับเหมาทิ้งงานอีกแล้วไม่มาทำนะครับงานค้างอยู่ขนาดนี่ช่วยหาให้หน่อยได้ไหมนะครับซึ่งการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยในมุมผมนะครับต้องคุยรายละเอียดครับบางครั้งนะครับการที่เราจ้างผู้รับเหมา1คนมาสร้างบ้าน1หลังแล้วเขาทำงานจนจบอาจจะจบด้วยการที่ทำแล้วขาดทุนหรือบางคนนะครับอาจจะจบด้วยการที่ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับก็ต้องพึงระวังนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับแฟนๆรายการนะครับแฟนๆรายการที่เป็นเจ้าของบ้านก็อยากได้ทีมที่มีความรับผิดชอบนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าในแต่ละทีมของการทำงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นความยากแรกๆดีมีคุณภาพให้เห็นหลังๆมานะครับลับตาเมื่อไหร่ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้นะครับก็เป็นการปรับนะครับปรับเปลี่ยนนะครับในสิ่งที่เราเห็นกันนะครับวันนี้ก็ฝากถึงทั้งเจ้าของบ้านช่างผู้รับเหมานะครับเมื่อไหร่ที่ท่านมีโอกาสรับงานก็ให้ทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับและผมเชื่อว่าทุกคนเวลาประเมินราคาในการก่อสร้างถ้าท่านมีการคิดอย่างรอบคอบในการประเมินราคาท่านก็สามารถเสนอราคานะครับในการก่อสร้างที่เหมาะสมอยู่ได้นะครับผู้รับเหมาหรือช่างทุกคนนะครับทำงานก็ต้องการความอยู่รอดต้องการกำไรนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะต้องมาเจอกันครึ่งทางนะครับว่าผู้ว่าจ้างในฐานะของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารก็ต้องนะครับฟังหรือทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของผู้รับจ้างคือผู้รับเหมาผู้รับเหมาหรือช่างก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีความเข้าใจต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้ได้คุยกันได้นะครับผมเชื่อว่าเงื่อนไขนะครับในการชำระเงินแล้วก็ในการก่อสร้างนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับทุกครั้งที่เราว่าจ้างนะครับหรือเราให้คนมาก่อสร้างนั้นนะครับแนะนำว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับท่านควรจะเข้ามาดูเป็นระยะแต่การเข้ามาดูนะครับต้องทำความเข้าใจว่าอ้อลักษณะงานตรงนี้อยู่ระหว่างการทำก็ดูไว้ได้แต่เอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นเอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้หลายครั้งทุกคนจะเจออย่างนี้นะครับที่เขาไม่ทำเพราะเขาก็จะมีเหตุผลอยู่นะครับอันนั้นคือกรณีที่เราเจอกับผู้รับเหมาหรือว่าคนที่ทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบอ่ะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวนะครับในการที่จะสร้างบ้านใหม่แล้วก็เลือกในการก่อสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทำเลที่ท่านจะก่อสร้างนั้นก็เป็นปัจจัยแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมนะครับการที่เราจะสร้างบ้านพื้นที่เกิน5ตารางเมตรขึ้นไปนะครับเราจะต้องทำแบบรายละเอียดในการขออนุญาตเพื่อการก่อสร้างอย่างถูกต้องนะครับอย่างวันก่อนผมจะมีการต่อเติมผมก็ไปปรึกษาที่โยธานะครับโยธาเทศบาลเขาก็ให้คำปรึกษานะครับว่าท่านต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ระยะเวลาในการก่อสร้างก็จะเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเท่านี้ระยะเวลาในการขออนุญาตค่าใช้จ่ายก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะลงในรายละเอียดได้นะครับก็ทุกที่ทุกพื้นที่นะครับก่อนการก่อสร้างถ้าเราไปขออนุญาตไว้เวลาทำงานนั้นเราก็จะมีความปลอดภัยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองเรื่องของการสร้างใหม่ทีนี้การสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่หรือสโลแกนผมก็คือปลูกบ้านเติมสุขปลูกบ้านก็คือการสร้างใหม่เติมสุขก็คือการต่อเติม หลายๆบ้านครับสร้างวันแรกเนี่ยครับหลังใหญ่เพียงพออยู่ๆไปไม่เพียงพอแล้วต้องมีการขยับนะครับขยับขยายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหลายนะครับหลายๆคนที่จะเจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เมื่อสร้างใหม่แล้วนะครับอยู่แล้วแล้วจะมีการต่อเติมนะครับการต่อเติมต่างๆนั้นก็ให้คำนึงถึงเรื่องของฐานรากหลายคนเวลาต่อเติมไม่เป็นไรใช้ EPD มวลเบามันเบาไม่ครับไม่ว่าท่านจะใช้วัสดุเบาแบบไหนเรื่องของฐานรากก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญบางท่านต่อเติมบ้านใช้ผนังแซนด์วิชบางท่านต่อเติมบ้านใช้ผนังเบาบางท่านต่อเติมบ้านใช้อิฐมวลเบาบางท่านต่อเติมทำผนังบ้านโดยใช้วัสดุต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับการเลือกใช้วัสดุต้องสอดคล้องกับเรื่องของการรับน้ำหนักเรื่องของส่วนที่ต่อเติมที่จะใช้ เป็นประโยชน์นะครับเผื่อท่านที่กำลังมองว่าอ่ะฉันจะต่อเติมนะครับทีนี้การต่อเติมนี่นะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการต่อเติมนะครับถ้าบ้านของท่านเป็นบ้านเดียวอาจจะมองทำเลหรือตำแหน่งในการต่อเติมที่ไม่ส่งผลต่อการผิดกฎของการของเขาเรียกว่าผิดกฎของกทม.หรือเทศบาลหรือนะครับอำเภออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเรามีพื้นที่มากพอแล้วก็สามารถสร้างได้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝากไว้ให้เป็นแง่คิดนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพูดเพลินนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันอาทิตย์นั้นเราพบกันตอน 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเต็มก็จะมีผมสันชัยขนานแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของการเตรียมตัวที่จะสร้างบ้านใหม่นะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเหล่านี้ต่างๆได้มากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมฝากไว้ว่าการศึกษาข้อมูลนั้นเราพิจารณาผู้ให้ข้อมูลดีๆการให้ข้อมูลของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างแยกกันไปตามประสบการณ์และวิชาการเพราะฉะนั้นครับการที่เราจะศึกษารายละเอียดเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับหลายท่านนะครับฟังกับผมแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องนำที่ผมพูดไปใช้แต่ท่านสามารถนำรายละเอียดที่ผมพูดนั้นไปประกอบการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านถามมาจากที่อื่นนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับมีท่านหนึ่งนะครับที่ถามรายละเอียดนะครับกับผมเสร็จก็อาจจะตอบช้าบ้างเร็วพ้างแล้วท่านก็ไปถามที่อื่นถามไปถามมานะครับท่านก็เสียเงินซื้อนะครับซึ่งผมก็มีพูดไปเรื่องของการที่เขาเรียกว่าทำอีบุ๊กขายนะครับแต่ว่าทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าอีบุ๊กที่ซื้อนั้นซื้อกับผมสัญชัยขนานท่านบอกผมก็ถามว่าแล้วซื้ออีบุ๊กจากไหนท่านตอบอะไรซื้อจากพี่นั่นแหละสัญชัยขนานผมก็เลยบอกว่าผมไม่เคยทำอีบุ๊กขายณวันนี้นะครับย้ำว่าณวันนี้ผมไม่เคยทำอีบุ๊กขายเพราะฉะนั้นท่านอาจจะซื้อมาจากที่อื่นแต่เวลามีคำถามท่านก็จะมาถามนะครับก็สามารถถามได้ครับถ้าเป็นในอดีตอดีตที่ผ่านมาของช่างรู้คู่บ้านท่านสามารถสอบถามปรึกษาในรายละเอียดที่ท่านสงสัยได้แต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันของช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านก็ยังคงถามได้ครับคำถามที่ท่านถามนั้นผมก็จะแนะนำวัสดุและวิธีการใช้พร้อมรองรับวัสดุที่ท่านสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าให้บริการครบวงจรมีวัสดุแนะนำให้คำปรึกษานะครับอธิบายรายละเอียดวิธีการใช้ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านระบบ LINE นะครับระบบ LINE ระบบ Zoom ระบบหลายๆระบบที่สามารถสื่อสารกับทุกท่านได้เพื่อให้ได้การก่อสร้างที่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ วันเสาร์นั้นเราพบกันตอน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์พบกันตอน13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่พูดคุยกันมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้นะครับ091-789-3563นะครับ091-789-3563หรือช่องทางทาง LINE นะครับ ID LINE สัญชัยครับ @sunchai สัญชัยนะครับจะ @sunchai ส่งมาทาง LINE @sunchai หรือจะโทรมาก็ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับผมสัญชัยขนานและก็คุณสุวิชาภารักษาวันนี้เราขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
6: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: แต่ไม่เชื่อใครง่าย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมกล่าวศูนย์โทรพจน์ในเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในช่วงสัปดาห์ผู้นำที่สหรัฐอเมริกาโดยจะกล่าวสุนทรพจน์ย้ำบทบาทไทยผลักดันความร่วมมือด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
7: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนนี้ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในห้วงการประชุมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่างๆพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ที่เอเชียโซไซตี้ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐอเมริการวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคู่ขนานเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆระดับโลกสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยในปี2569โดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระของสหประชาชาติในทั้ง3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญได้แก่การเร่งขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความร่วมมือด้านวาระสาธารณสุขระดับโลกและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงการปฏิรูปสหประชาชาติให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกองกากสารเคมีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ใกล้แหล่งน้ำในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหากพบเป็นของเสียอันตราย จะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด
0: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนพบกล่องวัสดุต้องสงสัยลักษณะคล้ายกากสารเคมีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาทิ้งใกล้แหล่งน้ำในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหากพบเป็นกากของเสียอันตรายให้ดำเนินการกับเจ้าของที่ดินตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าการจัดการของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ดินน้ำและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมแจ้งเตือนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมแจ้งเตือนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปฏิพลสัตพรมมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางเหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นมาให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับบริการลูกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20เดือนกันยายน2569ต้นรายการก็บอกแล้วนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีวันนี้วันสำคัญของท่านอีกวันหนึ่งคือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ขอเชิญชวนนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเพื่อจะได้เป็นคะแนนโหวตคะแนนเสียงที่ท่านร้องเรียนกันนักหนาว่ามีโพยมีหัวอะไรเนี่ยในกรณีเลือกตั้งสว.ตอนนี้ท่านมาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าท่านไม่ชอบโพยไม่ชอบหัวก็เชิญชวนมาเลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คงจะพูดได้เพียงแค่นี้เดี๋ยวจะผิดกฎหมายเลือกตั้งเอาส่วนดวงจิตดวงใจโฟกัสไปอยู่ที่ไหนวันนี้ส่วนหนึ่งก็ขอให้เพื่อนๆส่งกำลังใจไปช่วยนักกีฬานักกีฬาเอเชียนเกม2026ได้ไหมที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลกองทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026นี้มาให้รับรู้รับทราบแม่รู้สึกจะเบาๆแผ่วๆไปหน่อยเนาะกีฬาเนี่ยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับส่งกำลังใจไปช่วยกีฬาที่ท่านชื่นชอบหรือไม่ชอบก็ดูซิว่าเพื่อนบ้านเราทั้ง45ประเทศมาแข่งกันเนี่ยให้เราดูเนี่ยคลิกที่ช่องทางหลายช่องทางสามารถดูได้เดี๋ยวนี้ทีวีนี่เรียกว่าเป็นสมาร์ททีวีไปซะแล้วไปซะแล้วซึ่งมีเจ้าฟ้าสิริวัณวรีไปเองเป็นผู้ให้กำลังใจเดินทางไปด้วยนะครับและเดือนนี้ก็เป็นเดือนสำคัญของสหประชาชาติและเป็นของชาวโลกด้วยนะเดือนตุลาคมเนี่ยกันปลายเดือนตุลากับกันปลายเดือนกันยาถึงเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นบ่อเกิดขององค์กรหลายองค์กรโดยเฉพาะสหประชาชาติของโลกสีน้ำเงินเรานี่แหละนะคนที่บ่นว่านายกรับรองนายกอนุทินชาญวีรกูลจะหายหน้าหาตายไป7วันเต็มเลยนะเดี๋ยวไปดูกำหนดการว่าท่านไปเฮ็ดอีหยังแน่ดูอยู่ดูไปที่อเมริกาไปทำอะไรบ้างไปที่ญี่ปุ่นไปทำอะไรบ้างรายงานให้ทราบทั้ง7วันเลยตั้งแต่วันนี้เลยว่าวันที่20 21 22 23 24 25 26 27 27ไปทำอะไรบ้างไปเท่านั้นแล้วจะได้เจอน้องนีนี่ไหมน้องนีนี่ไหมนะส่วนท่านอ๋องก็อาการป่วยสุดหนักติดเตียงจักรีวัชระวิวัชระวงศ์นะครับโพสอะไรมามั่งเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันส่วนข่าวตลอดสัปดาห์ที่ฮือฮาที่ผ่านมาเห็นทีจะบอกว่าสวสวหอคอมันเป็นยังไงน้อยก็ว่ากันไปวันที่28ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเอาวันนี้ก่อนแล้วกันส่วนปิดท้ายรายการเบรกที่2เอาเรื่องของอิสราเอลเรื่องยูให้จบเลยเนาะจะเพื่อนจะได้มีโลกทัศน์กว้างไกลอีกหน่อยหนึ่งว่ายิวหรืออิสราเอลมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับสุสานเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แล้วมารู้จาก
วัฒนธรรมของชาวยิวมันเป็นอย่างไรชาบัตรแล้วก็โบสถ์ชาวยิวเป็นยังไงความเชื่อพิธีทางศาสนาของเขาเป็นอย่างไรเรียกว่าสถานทูตยังไม่ทำหนังสือเลยเนาะเห็นว่าจะทำเป็นหนังสือออกชี้แจงให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมของชาวยิวเป็นอย่างไรทำออกมาบ้างจริงๆทำออกมาบ้างศาสนายิวเป็นศาสนาเดียวที่ไม่สอนชนชาติอื่นแล้วเขาจะรู้จักคุณไหมเนี่ยที่อย่างอื่นนะคุณมาล่วงลับตับแต่เขาพุทธคุณก็รู้จักมุสลิมคุณก็รู้จักใช่ไหมดูคุณก็รู้จักใช่ไหมแต่พอศาสนาคุณไม่ให้เขาล่วงตับบ้างเลยเอาบอกมาหน่อยซิว่าศาสนาคุณเป็นยังไงเป็นความลับอะไรมากมายมหาศาลขนาดนั้นนะและการเมืองไทยก็ครบรอบ20ปีของการปฏิวัตินั่นเห็นไหมพลเอกสนธิอ่ะมีการพูดคุยอะไรเยอะแยะอ้าวก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบัตรละ 68,900 บาทขายออก 69,100 บาทกำไรไป200ราคาทองรูปพรรณอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณจะขายราคาทองรูปพรรณต้องรอมันขึ้นราคาเกิน 2,300 บาทจึงจะได้กำไรอันนี้ก็เช่นกันคุณคิดว่าคุณราคาทองคำคุณจะเก็บไว้จนขึ้น 2,000 บาทไหมล่ะราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,522 บาท64สตางค์ขายออกบาทละ 69,900 บาทไปที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งไทยเรานะครับได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และทรงพระดำเนินนำขบวนทัพนักกีฬาสู่สนามพิธีเปิดการแข่งขันท่ามความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้ารับเสด็จซึ่งพิธีการเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026มีสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะจักรพรรดิดีมาซาโกะมกุฎราชกุมารอากิชิโนะมกุฎราชกุมารีคิโกะชิกจัวอันบินฮามัดอันธานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียและก็คริสซี่โคเวนทรีประธานคณะ

ต่างชาติเอเชียนั่งดูเมื่อคืนก็ดูทีละดูหมายเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเพื่อนไปเปิดดูย้อนหลังได้นะจะได้รู้ว่าประเทศไหนส่งมากส่งน้อยเห็นทีจะบอกว่าที่เราจ้องอยู่ก็คือกัมพูชาส่งเท่าไหร่ไม่บอกไปดูเองเด้อลาวส่งเท่าไหร่ไปดูเองเด้อเวียดนามส่งเท่าไหร่ติมอร์เลสเต้อย่างเงี้ยส่งด้วยไหมอย่างเงี้ยเวียดอะไรอินโดนีเซียเนี่ยเราดูจะดูเฉพาะเพื่อนอาเซียนเราอยากรู้ไปดูเองนะคุณทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและเฉลิมฉันยศปริยาพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยถือธงไตรรงค์เป็นสิริมงคลเดินนำหน้าต่อไปก็จะไปแขวนเหรียญทองนี่ล่ะกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับจัดไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นี้เห็นไหมดูให้กำลังใจให้เต็มที่เด้อมาต้องเป็นการกำลังใจไป2อย่างเนาะ1การแข่งขันเอเชียนเกม2ให้น้องนี่แบ่งใจให้ถูกนะไปญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นแล้วค่อยเลยไปสหรัฐอเมริกาไปดูแข่งอเมริกาก็ทะเลนนะไทยส่งนักกีฬาไปเท่าไรส่งนักกีฬาไป694คน14 12ชนิดกีฬาแล้วก็มีความคาดหมายว่าจะได้เหรียญทองอย่างน้อย15เหรียญทองน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันสัก30สักครึ่งไม่ได้เหรอโอ้แบ่งประเทศอื่นก็เบื้องอ้าวส่วนความหวังของเหรียญทองและเหรียญต่างๆเหรียญรางวัลต่างๆมีอะไรบ้างหวังใจอย่างยิ่งว่าเซปักตะก้อกีฬาที่มีผลงานด้านเหรียญทองมากที่สุดตลอดกาลคงจะได้เหรียญทองอีกมวยสากลบอกว่าจะมีเหรียญติดมือทุกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทุกรุ่นยกน้ำหนักก็ตั้งเป้าแหมยกน้ำหนักสิสวยนะตั้งเป้าคว้าสัก 2-3 เหรียญนะส่วนจักรยานก็ลุ้นทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงแบดมินตันโอ้โหของเราเก่งนะทัก 1-2 เหรียญส่วนวอลเลย์บอลโอ้โหครั้งนี้ก็ไปกันเยอะนะครับของเราเข้าโอลิมปิกแล้วจะมาเอเชียนเกมอีกดูซิมาโชว์กันตบหน่อยสิตั้งเป้าไว้ว่าจะติด1ใน3ทั้งประเภททีมหญิงในร่มและชายหาดทีมหญิงส่วนกีฬาที่คาดว่าจะได้เหรียญในมาบ้างคาดว่านะเราไม่กิ่งใหญ่แล้วก็มาก็ยังกดบันทั้ง45ประเทศเนาะทั้งเอเชียหมดเลยมีเทนนิสเรือพายขี่ม้าวินเซิร์ฟกระดานโต้คลื่นปีนหน้าผารักบี้ทีมหญิงเบรกกริ้งหรือลีลาดส่วนกีฬาที่หวังเหรียญทองแดงคือยูโดเอ็กซ์ตรีมคริกเก็ตมวยปล้ำและปัญจกีฬาที่เรียกร้อง

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

กลับมาทางนี้นะครับขอโทษขออภัยด้วยมีปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยนะครับเนื่องจากผมเดินทางมาต่างจังหวัดเนาะเพื่อมาร่วมงานเกษียณอายุราชการของที่ผมเคยบอกไว้ว่าขอบคุณข้าราชการที่ช่วยเหลือประเทศไทยบริการประเทศไทยฉะนั้นเสียงอาจจะขาดหายไปสักนิดหนึ่งขาดหายไปสักหนึ่งเอาผมรายงานใหม่ในช่วงของกีฬาให้รับทราบแล้วกันนะครับว่าเราส่งนักกีฬาไปมากน้อยแค่ไหนส่งนักกีฬาไป694คน42ชนิดกีฬามีความหวังอยากได้15เหรียญทองนะเหรียญที่อยากจะได้คือเซปักตะก้อมวยสากลยกน้ำหนักจักรยานแบดมินตันวอลเลย์บอลส่วนที่คาดหวังเอาไว้ว่าจะได้ติดไม้ติดมือในการแข่งขันที่จะเกิดครั้งนี้ก็มีเทนนิสเรือพายขี่ม้าวินเซิร์ฟกระดานโต้ขึ้นปีนหน้าผารักบี้ทีมหญิงบริกกิ้งรีลาดยูโดเอ็กซ์ตรีมคริกเก็ตมวยปั้มและปัญจกีฬาผมแนะนำให้เพื่อนกลับไปคลิกดูภาพการเปิดการแข่งขันดูภาพเปิดการแข่งขันสนุกตรงไหนสนุกตอนที่นักกีฬาเดินเข้าสนามแข่งขันสนุกตรงที่เห็นภาพของนักกีฬาแต่ละประเทศแต่งชุดประจำชาติเขามากแค่นี้ก็คุ้มแล้วโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางมาชุดเขาดีฮาลูฮาลาเหลือเกินฮาลูฮาลาเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นซาอุกาตาพวกเนี้ยครับเพศตะวันออกกลางทั้งหมดเนี่ยอิหร่านก็มาเห็นไหมแหมดีนะยูเครนไม่ได้อยู่ในเอเชียงั้นยูเครนก็มาด้วยอิหร่านก็มาด้วยว่าก็เลยทำให้เกิดความคิดอะไรอีกหลายอย่างอีกหลายอย่างอ้าววกกลับมาที่เมืองไทยกันบ้างนี่เป็นการแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนนายชัดชัยบางชวดที่เลื่อนเข้าไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะส่วนทางด้านการเมืองก็มีม็อบของไอลอรวมตัวกันกดดันกกต.กกต.แถลงเป็นวันที่14เนาะและมีกระแสการพูดคุยเรื่องรัฐประหาร2549ครบรอบ20ปีนักวิชาการประชาชนจัดเสวนาย้อนรอยโครงสร้างอำนาจกับเมืองไทยอ้าวก็ปะทะอิมแพคกันดี20ปีไปแล้วเอาใครสนใจกันบ้างการเมืองไปดูซิว่าความคิดความอ่านของนักการเมืองเป็นยังไงคุณโรมว่าอย่างไรจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลว่าอย่างไรนะซึ่งกระผมก็มีเกร็ดประวัติเล็กน้อยสำหรับปฏิวัติวันที่19กันยายนปี2549 20ปีปีนี้2569ผมก็มีประวัติศาสตร์เล็กน้อยก็คือว่าเมื่อตอนเย็นประมาณสัก5โมงเย็น5โมงครึ่ง5โมงครึ่งผมไปรับประทานอาหารอยู่สวนอาหารแห่งหนึ่งสวนอาหารแห่งหนึ่งปรากฏว่าประมาณสัก 17:30 นาทีมีทหารอีกกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะข้างๆน่าจะเป็นการรวมเหล่าเขาเลยแหละรวมเหล่าเขาเลยแหละนั่งรับประทานอาหารอยู่ข้างๆส่งเสียงสนุกสนานน่าจะเป็นการเลี้ยงรุ่นพบปะอะไรกันสักอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นมันนั้นก็คือว่ามีชุดทหารเรือทหารอากาศทหารบกเรียกว่า3เหล่าทัพเลยแหละคิดว่าเพื่อนกันไปเจอกันวันนี้เคยมารับประทานอาหารคุยกันแบบสนุกสนานอยู่ก็ผมก็เดินไปกระซิบคนหัวโต๊ะว่าท่านครับไปเช็คที่กรมกองหน่อยครับเขาบอกว่ามีการปฏิวัติแล้วขณะกลุ่มนี้เส้นนั้นแหละหูพึงพอเสร็จปั๊บผมก็เดินมานั่งที่โต๊ะยังไม่ถึงนั่งเก้าอี้ตัวเองแบบอุ่นเลยทหารกลุ่มนั้นลุกขึ้นพึบพับกลับรวมกองทันทีแสดงว่าการปฏิวัติครั้งนี้นะครับเป็นความลับจริงๆเพราะทหารที่ยั่งอยู่นั้นระดับสูงพอสมควรนะครับผมว่าน่าจะเป็นในร้อยหรือในพันนะครับไม่มีใครรู้เลยว่ามีการปฏิวัติเกิดขึ้น
ในวันที่19กันยายน2549นั้นนายทหารบางกลุ่มที่ไปอยู่ในหน่วยนี้เราก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบเห็นมั้ยลูกปกเท้าปุ๊บพับเข้ากรมกองจึงรู้ว่ามีการปฏิวัติและก็ผมเองก็ต้องบันทึกของผมไว้บ้างว่าในวันปฏิวัติทำไมผมถึงรู้เพราะผมหินมาผมโทรไปหานายทหารพลเอกท่านหนึ่งนะไม่ขอเอ่ยนามได้ไหมท่านหนึ่งซึ่งกำลังซีเรียสอยู่กำลังซีเรียสกำลังจะปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติอยู่ท่านอ้ำอึ้งผมก็ถามว่าท่านบอกแค่ yes หรือ no ก็ได้ไม่ต้องตอบคำถามผมสักคำท่านก็ไม่ตอบคำถามผมสักคำท่านมีเหตุการณ์ไม่ปกติใช่ไหมจะมีการรวมพลรวมกลุ่มปฏิวัติอะไรหรือเปล่าแล้วก็แกล้งคุยเรื่องอื่นแล้วก็วางหูนะเห็นไหมแล้วก็วางหูแม่ไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเนาะนะฮะแหล่งข่าวผมจะเสียหายก็ตรงนี้แหละบันทึกเอาไว้ว่าเหตุการณ์20ปีที่ผ่านมายังอยู่ในความทรงจำอยากรู้รายละเอียดไปเปิดคลิกอ่านประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้จะเห็นว่าการปฏิวัติครั้งนี้แปลกที่สุดเด็กนักเรียนออกมาถ่ายรูปกับรถถังเป็นที่สนุกสนานเหมือนจัดงานวันเด็กเหมือนจัดงานวันเด็กเลยให้เด็กออกมาถ่ายรูปพูดง่ายๆผู้ปกครองพามามีการมอบดอกมงดอกไม้เลยนะปฏิวัติครั้งนั้นเป็นการปฏิวัตินายทักษิณชินวัตรนะนายทักษิณชินวัตรอุตส่าห์โทรมาให้ผู้ประชาการเราทับไปรายงานตัวแต่ไม่ทันแล้วคนอีกสุนทรบุญจักรินเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเราทับเยอะไม่ขอปิกฟื้นไปหาอ่านเองเพราะว่าไม่อยากลื้อฝอยหาตะเข็บส่วนแหมพอเห็นข่าวนี้ก็ต้องแพรมมาหน่อยก็ต้องเอาสักหน่อยไปเลยเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเขมรนี่อะไรนี่มันคันนี่เด็กผู้ผลิตมอเตอร์รายใหญ่ที่สุดจะยุติการผลิตในประเทศกัมพูชามอเตอร์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นเหตุมาจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขอวางแผนย้ายดีกว่าเห็นไหมก็นำซัมเมอร์เซลแล้วอันดับ2แล้วย้ายกันไปยังโรงงานอื่นแล้วข่าวจากนิกเกอิเอเชียรายงานมาสักคู่ใหญ่ๆนี้พี่น้องชาวกัมพูชาก็ประสบอีกจึงหนึ่งแล้วนะส่วนไทยไม่ประสบนะไทยไม่ประสบไทยต้องช่วยไทยพลัสเฟส2เตรียมแจกรวดเดียว 1,000 บาทให้ใช้สิทธิใน2เดือนมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพนะจ่ายตามเกณฑ์เดิม60 40ภายใน2เดือนโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความชัดเจนรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพาสเปส2บอกว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้จะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชบัญญัติพ.ร.ก.พิจารณาก่อนในการพิจารณารอบสุดท้ายคือพอเราอนุมัติปรับพิจารณาต่อไปแต่คิดว่าท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคือนายเอกนิติธันประภาสคงไม่มีปัญหาอะไรคงไม่มีก็ใช้เหมือนเดิมเนาะจะมีปัญหาอะไรส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับการเติมเงินเข้าไป700บาทรวมทั้งสิทธิปกติ300บาทรวมเป็นเงิน 1,000 บาทเช่นเดิมโดยไม่ต้องโยกงบประมาณอะไรใดๆทั้งสิ้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างฝ่ายลูกจ้างฝ่ายผู้ประกันตนใช่ไหมผมก็ไปเดินไปหาเสียงหมายเลข109ปรากฏว่ามีเกร็ดเล็กน้อยมาเล่าให้ฟังว่าไปหนูผมเห็นเด็กๆเนาะวัยรุ่นก็วัยทำงานแล้วแหละก็ไปหาเสียงว่าช่วยเลือกตาแหงม
คือศักดินารักอุดมการนี่แหละช่วยเลือกเบอร์109ได้ไหมโอ้เด็กตอบมาแบบให้ผมได้คิดว่าป๋าแง้มหนูไม่ได้ทำประกันสังคมอ้าวทำไมอ่ะทำงานแล้วทำไมไม่ทำบัตรประกันสังคมล่ะลูกน่ะเห็นทำงานอยู่ใช่ไหมไม่ดับประกันสังคมหนูไม่ทำหรอกป๋าเพราะหนูต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้ผมเลยเนี่ยคิดว่านี่คู่แข่งคู่แข่งของบัตรประกันสังคมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเติมเข้าไป700บาทใช่ไหมในขณะที่ประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินออกชั้นจนดีกว่าเออนี่เป็นแง่คิดใหม่นะครับที่ผมจะต้องเอาไปจะช่วยเลือกบางแง่หน่อยนะบางแง่จะเอาไปพูดไปคุยในวงกว้างมาอีกหน่อยว่าเออไม่อยากเข้าระบบประกันสังคมเพราะอะไรเพราะต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงิน อุดหนุนจากรัฐบาลคือพูดง่ายๆไม่ยากจนแต่อยากจนบางคนนะอยากจนไม่อยากเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33 39 40ไหนๆก็พูดแล้วก็บอกเลยว่าเพื่อนๆไปเช็คได้แล้วนะครับว่าไปเลือกตั้งที่ไหนสำหรับผู้ที่ทำประกันตนมาตรา39 33และ40เพราะทยอยประกาศแล้วนะครับมีติดตั้งรายชื่อท่านที่หน่วยคูหาเลือกตั้งแล้วว่าท่านอยู่ที่ไหนอันดับแรกคลิกไปที่ sso.go.th แล้วกรอกบัตรประกันบัตรประชาชนไปเลข13หลักเลื่อนหาว่าท่านจะดูอะไรเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าท่านที่มีสิทธิ์เลือกกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะไปเลือกตั้งที่หน่วยไหนอย่างผมเนี่ยไปเลือกตั้งที่หน่วยลาดสวายทั้งที่อยู่ลำสามแก้วนะบางคนไปเลือกตั้งที่อยู่ลำสามแก้วเหมือนกันกับผมแต่ไปเลือกที่บึงคำพร้อยไหนฉันต้องรีบดูนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไม่ได้เลือกปังแหมนะไม่ได้ช่วยปังแหมก็ไปเป็นปากเป็นเสียงไปอะไรให้เพื่อนๆนะฉะนั้นช่วยหน่อยช่วยหน่อย109เด้อ109นะขออนุญาตหาเสียงตัวเองหน่อยเนาะคุยแต่หาเสียงให้คนอื่นหลายเล็กๆน้อยๆนะครับอ้าวส่วนในชวนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลรับรองฝ่ายค้านเหงาแน่ฝ่ายการเมืองเหงาแน่เหงายังไงล่ะปังแหมท่านเดินทางระยะยาวเป็นเวลา7วัน20 21 22 23 24 25 26 27นะไปไหนน่ะไปร่วมกันประชุม UNGA 81ที่มหานครนิวยอร์กเห็นไหมโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยกำหนดการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนณมหานครนิวยอร์กพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรคำว่าครั้งที่81หมายความว่ายังไงหมายความว่าองค์การสหประชาชาติของเรามีอายุแก่แล้ว81ปีแล้ว81ปีแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติมา81ปีแล้วหมายความว่ายังไงถ้าเอาเลข19เติมเข้าไปก็จะอีก19ปีก็จะการสั่งลูกครั้งสองก็จะครบ100ปีเข้าใจยังและในช่วงเวลานี้แหละกันยานี้เนี่ยเป็นวันเกิดของประเทศจีนมันเกิดของประเทศนั้นประเทศนี้นะองค์กรสิทธิมนุษยชนก็เกิดเวลานี้องค์กร ILO ก็เกิดเวลานี้ไล่กันหมดในเดือนตุลาคมจึงมีความสำคัญกับหลายองค์กรเพราะองค์กรใหญ่มันเกิดแล้วคือ UN องค์กรอื่นๆก็จะเกิดตามมาอ้าวในวันนี้จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวเข้าพักและก็รับประทานอาหารค่ำพอเช้าวันจันทร์ที่21กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียว
พร้อมกับช่วงบ่ายเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีมหานครนิวยอร์กเข้าพักและรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมกับเข้าร่วมประชุม UNGA 81โดยเอกอัครราชทูตพูดแทนทวารไทยประจำสหประชาชาติให้การต้อนรับพอเช้ามาวันอังคารจริงๆวันอังคารจะต้องประชุมครม.ที่นี่เนาะแต่เราไปนู่นท่านนายกไปนู่นวันอังคารที่22กันยายนร่วมพิธีเปิดการประชุม UNGA 81และร่วมเริ่มการอภิปรายที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติพบปะหารือกับนางรีเบคก้าพูดแทนตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาคนนี้จะสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติเขาก็มาหาเสียงด้วยเนาะจากคอสตาริกาส่วนในช่วงบ่ายของวันที่22นายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุน Bank of America พร้อมกับหารือกับผู้บริหารของบริษัท Pacific Investment Managing Company ก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงรับรองในตอนเย็นที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในการประชุมครั้งนี้แหละ UNGA 81นี่แหละพอรุ่งมาวันพุธที่23กันยายนช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะหารือกลุ่มเล็กกับผู้บริหารบริษัท Google สาขาเชีย57เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปพบปะกับชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามจากนั้นก็หม่ำอาหารกลางวันกับผู้บริหารบรูคฟิลด์พอในช่วงบ่ายมัมอินหนำสำรานเด็ดก็ไปทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งนิวซีแลนด์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติส่วนช่วงค่ำนะช่วงค่ำของวันพุธที่23นายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพนะส่วนรุ่งมาวันที่24วันพฤหัสบดีที่24กันยายนช่วงเช้าโอ้โหนี่หมดแรงเหลือเนี่ยนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้ร่วมลั่นราคาเพื่อเปิดการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์โอ้โหเดี๋ยวจะมีภาพนี้ออกมาให้ดูนี่ตลาดหลักทรัพย์ปงแล้วก่อนที่จะประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC จากนั้นนายกรัฐมนตรีเราก็พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีพูตานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศรวมถึงการหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติพอตกตอนเย็นเวลา 17:00 น.อันนี้แหละสำคัญนายกรัฐมนตรีจะกล่าวอภิปรายทั่วไป General Debate ในการประชุม UNGA 81โดยประเทศไทยมีกำหนดการกล่าวเป็นอันดับที่8เป็นเวลาประมาณ15นาทีก่อนที่จะเดินทางจากมหานครนิวยอร์กไปขึ้นเครื่องบินอีกแล้วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไกลไหมล่ะเวลาพูดเหมือนใกล้อยู่แค่นี้แหละจากนิวยอร์กไปลอนดอนต้องแปลงสำเนียงภาษาอังกฤษหน่อยสหราชอาณาจักรไปถึงในช่วงค่ำสุกวันที่25กันยายนไปถึงลอนดอนในช่วงเช้าตอนบ่ายพักนิดนึงก็จะพบปะหารือกับนายกเศรษฐมนตรีของเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนพูดแทนเศรษฐกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรประธานไทย UK Businessเขาซึ่งและผู้แทนการค้าพอตกเย็นก็ร่วมงานเลี้ยงรับรองทีรีเซพชันและพบปะหารือกับบริษัท UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royceจะมาขายรถโรลส์รอยเราหรือเปล่าส่วนวันเสาร์ที่26กันยายนยังอยู่ที่นี่นะฮะ
เดินทางออกแล้วตอนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานลอนดอนสแตนSTN นะ Stantes นะในช่วงเช้าเดินทางมาถึงกลับจากอังกฤษนะใช่ไหมมาถึงไทยวันที่27กันยายนพอดีเห็นไหมเหนื่อยไหมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยอะแยะมากมายช่วงนั้นในนี่แข่งพอดีเนาะไม่รู้ว่านายกกลับแล้ววันที่25นี่กลับไปดูหน่อยซิว่าตอน25อยู่ไหนโอ้ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วไม่รู้ว่ายังไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีแล้วนายกจะไปเล่นกีตาร์กับนี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีของเราเดินทางมาที่กรุงลอนดอนแล้วนะครับวันที่25 26นะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไปถึงที่27เลยนะครับเอานักธุรกิจนักลงทุนเอาเงินตาต่างประเทศมาเยอะๆเด้อลงทุนเสร็จแล้วก็ต้องได้เงินได้กำไรเนาะเอามาให้ประเทศไทยหน่อยเดินทางไปนี่ด้วยภาษีของเรานะไปทำงานนะไม่ใช่ไปถ่ายรูปแอคชั่นตรงนั้นตรงนี้นะฝากคำชับไว้นะท่านนายกเดี๋ยวเย็นนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับติดตามต่อไปก็จะทำให้คอการเมืองเหงาไปนิดนึงเหงาไปนิดนึงแต่กลับมาที่28ก็โดนนะก็โดนก็โดนก็โดนอีกไม่บอกว่าจะทำอะไรดูเองนักการเมืองก็รู้ว่าจะโดนอีกหลายหลายหลายขบวนท่าไม่ของกกต.อีกเยอะอีกเยอะอ้าวมาดูข่าวข่าวที่เป็นที่ฮือฮาและน่าสนใจสำหรับคอข่าวตัวจริงนะคอข่าวตัวจริงเพิ่งเผยแพร่ล่าสุดท่านอ๋องนะอาการป่วยสุดหนักเสี่ยงติดเตียงหรือเสียชีวิตต้องการการผ่าตัดสมองเร่งด่วนเมื่อวันที่18กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนเพจจักรวัฒน์วิวัฒน์ระวงหรือในนามของท่านอ๋องได้โพสต์อาการป่วยของตัวเองบอกว่ายังไงสุขภาพของผมแย่มากมากจริงๆและกำลังเสี่ยงติดเตียงหรือเสียชีวิตนี่เป็นความเห็นที่จริงใจของแพทย์ประสาทวิทยา 3-4 ท่านที่ผมรู้จักผมกำลังต้องการการผ่าตัดสมองเร่งด่วนครับผมอยากแชร์กับทุกท่านคืนนี้ครับซึ่งปัจจุบันนะครับท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกลเนียงโกลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียก่อนหน้านี้นะครับท่านได้แถลงการเมื่อเดือนกันยายนปีนี้แหละท่านอ๋องได้โพสต์ข้อความชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นเงินบริจาคและการแอบอ้างจำได้ไหมยังมีการแอบอ้างท่านบอกว่ายังไงท่านได้ตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวได้ฟังวิวัชระวงมาหลายปีแล้วไม่เคยได้รับเงินบริจาคได้รับทราบว่ามีคนจำนวนมากถูกหลอกลวงให้บริจาคเงินเพื่อนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาลของตนทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่ในความจริงไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้ที่นำชื่อไปแอบอ้างเลยขอประณามคนที่แอบอ้างท่านองค์ก็ยืนยันว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงเป็นปัญหาของโรคเท้าแสนปมหรือ NF2 และโรคมะเร็งสมองแต่ไม่เคยมีพฤติกรรมหลอกลวงหรือเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนและขอประณามการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มผู้แอบอ้างที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนและผู้ที่หลงเชื่อออกมาแถลงในครั้งนี้ก็ถือเป็นการเตือนภัยประชาชนและผู้ที่หวังดีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉวยโอกาสนำอาการเจ็บป่วยของท่านอ๋องไปหาผลประโยชน์ในทางมิชอบแถลงการของท่านออกมาตั้งแต่เดือนตลอดเดือนนี้ก็มีจะมีข่าวข่าวของท่านมาตลอดนะซึ่งท่านอ๋องวัชระจักรีวัชระวิวัชระวงหรือท่านอ๋องนะครับประสูติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2526เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติกับนะสุจารินีวิวัชระวงทรงประเทศฐาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวดีนารีรัตนราชกัญญาจบการศึกษาณโรงเรียนพังโปลและโรงเรียนชันนิงเกิลเบิร์กเชียร์ประเทศอังกฤษจากนั้นนะครอบครัวได้
ไปย้ายไปพำนักยังสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาและการแพทย์จากมหาวิทยาลัยไมอามีรัฐฟลอริดาซึ่งปัจจุบันได้ก่อตั้งศูนย์แพทย์นานาชาติจากกรีวัตในนครนิวยอร์กให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆทางออนไลน์เป็นประจำนี่จึงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอส่งกำลังใจไปช่วยท่านอ๋องหน่อยนะครับท่านออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้ขอความเลื่อยไหลสิ่งที่ทำมาอย่างอื่นหยุดกระทำเหอะหยุดกระทำเหอะหยุดกระทำและได้ตัดขาดจากตระกูลมานานหลายปีแล้วไม่ขอพูดถึงไม่ขอพูดถึง องค์อื่นนะครับขอพูดทั้งท่านอื่นนะครับขอพูดท่านอ๋องหนึ่งเดียวผมคิดว่าผมพูดแค่นี้เพื่อนกันนึกออกแล้วต่อยอดได้แล้วว่าผมหมายถึงใครว่าหมายถึงใครแล้วแล้วบางคนนี่ก็มีปัญหาถูกแอบอ้างอะไรอีกเยอะมีแอบอ้างอะไรอีกเยอะแอบอ้างจนกระทั่งว่าอะไรอ่ะเอาไปพูดนั้นพูดนี้พูดนั้นพูดนี้โอ้โหจนกระทั่งถูกข้อหาหมิ่นประมาทก็มีถูกอุ้มกลับประเทศอื่นไปก็มีอ้าวนึกเขานึกออกนะว่าใครถ้ามีข่าวๆอีกถึงจะเล่าให้ฟังเอาวันนี้แล้วกันไม่ใช่ว่าไม่ตามข่าวนะตามข่าวอยู่แต่เหมาะสมแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวข่าวออกมามันมีบวกมีลบส่วนข่าวการเมืองอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวกกต.แถลงนี่แหละครับระบบเลือกกันเองแบ่งผู้สมัครเป็น20กลุ่มอาชีพนี่แหละกกต.มีมตินะครับส่งฟ้อง77รายชื่อต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา26คนกับสว.ที่ลงตำแหน่งอยู่36คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.และ15คนเป็นบุคคลอื่นรวมทั้งนักการเมืองที่อยู่พรรคภูมิใจไทยที่ฮือฮาที่สุดก็คือการกับคำให้การนั่นแหละของนายเอกราชนั่นแหละเขามีพฤติกรรมอย่างนี้มานานแล้วโกงเงินครูใช่ไหมสหกรณ์ครูไปตั้ง300ล้านเราจะบรรทัดภาษาอะไรเยอะไม่อะไรอ่ะไม่กลับคำไม่กลับคำติดตามต่อนะครับติดตามต่อยังไม่จบง่ายๆนะครับเรื่องของการเลือกตั้งสวเนี่ยเลือกตั้งสวสำรองก็กำลังติดตามอยู่เห็นไหมฟังยาวซีรีส์5ซีรีส์มั้ง EP หลาย EP พูดง่าย EP เยอะที่สุดเลยครั้งเนี้ย EP เยอะที่สุดอ้าวเขาติดตามตอนต่อไปเพราะว่าเล่าแล้วมันยาวผมเขาทำโอ้โหตั้งหลายคนก็ว่าเรื่องโพยเรื่องหัวนี่แหละเรื่องโพยและซื้อเสียงนี่หรือซื้อเสียงโทรศัพท์มีหลักฐานอะไรหมดแล้วก็ยังปฏิเสธว่าไม่จริงตอนนี้เขาบอกว่ากกต.เล่นดึงนี่แหละอ้าวคอยดูต่อไปว่าสิ่งที่นักวิจารณ์บอกว่าเขาเล่นดึงจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมเห็นส่วนใหญ่พวกสีเทาเขารักกันดีนะพวกสีเทาเขารักกันมากกว่าสีขาวนะมีปัญหาเขาก็ช่วยกันดีพวกสีเทาเลยผมพูดได้แค่นี้แหละช่วยยังไงปะเงี้ยงานอะไรช่วยฮะลงรัตนาช่วยนั่นช่วยนี่นะพวกสีเทานั่นแหละที่ช่วยกันดีๆนะอ้าวมาสรุปข่าวของยิวหรืออิสราเอลบ้างนะครับเป็นน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วเพื่อให้เพื่อนมีความรู้เรื่องยิวหรืออิสราเอลมากยิ่งขึ้นตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์ที่ประเทศอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเป็นจามินเมทันโยฮูเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมก็ถูกไล่ออกจากสภาใช่ไหมฉะนั้นมาคิดจำลองใหม่ว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนหรือนักอะไรกันแน่ที่มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประเทศไทยที่แก่ชาวภูเก็ตแก่ชาวเกาะพะงันแก่ชาวเกาะสมุยนะมาลองวิเคราะห์ซิว่าทำไมเขาถึงมาผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าตระกูลรอสไลด์นะเขาก็รวยเป็นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาบุกรุกคนละรวยกันกระเป๋าตังคนละกระเป๋าตังแล้วใครล่ะที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะที่เอามาอยู่ที่นี่เอ้าไปดูเลยแล้วกันว่าเขาบอกว่ายังไงอาจจะเกิดจากการที่เขาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ประเทศต่างๆจะเกิดจากการวิกฤตการเกณฑ์ทหารนั่นล่ะการเกณฑ์ทหารผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่า
กลุ่มที่เคร่งศาสนาน่ะกลุ่มที่เคร่งศาสนาออร์โธดอกซ์อ่ะยิวออร์โธดอกซ์น่ะเคร่งศาสนานี่เป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นไม่ได้เกณฑ์ทหารเป็นกลุ่มยิวที่ไปอ่านศึกษาคัมภีร์โทราอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อใช้ทหารไปเยอะๆไปเยอะจึงทำให้ผู้ชายขาดแคลนชายชาวฮาริดีซึ่งเป็นกลุ่มชาวยิวเคร่งศาสนารวมตัวกันประท้วงอย่างรุนแรงที่จะมาเอาพวกฉันไปทั้งที่กฎระเบียบมันไม่มีนะปฏิเสธการเป็นทหารนะฉะนั้นที่บอกว่าชาวยิวทุกคนจะเป็นทหารทุกคนไม่จริงนะครับมีส่วนหนึ่งคือกลุ่มฮาริดีเนี่ยที่นักศึกษาศาสนาเคร่งเนี่ยไม่ได้เป็นทหารนะไม่เมื่อไม่ได้เป็นทหารแล้วเขาเป็นกลุ่มใหญ่จึงสนับสนุนเมทันยาฮูถ้าทำมีปัญหาอะไรกับกลุ่มนี้อาจจะตกกระป๋องตกเก้าอี้จากการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ถ้ากลุ่มนี้แหละเมื่อเคร่งศาสนาเนี่ยนี่แหละก็เลยอพยพหนีภัยทหารมาอยู่ประเทศไทยเมื่อมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็มาตั้งสังคมอยู่นี่ไงทำโบสถ์ทำสาบัดยังไงนี่แหละกลุ่มนี้แหละทำโบสถ์ทำสาบัดนี่แหละนะอ้าวนะนี่คือปัญหาของอิสราเอลนะอิสราเอลมาตั้งที่นี่นะมาตั้งโบสถ์นี่แหละกลุ่มนี้แหละมาฉันกลุ่มนี้หรือไม่ฉันต้องไปวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ดีสังเคราะห์ให้ดีสงครามในอิหร่านใช่ไหมกับอิสราเอลยังไม่พอในประเทศเขาก็มีปัญหาเมทันยาฮูงูอย่างที่ว่านี่นี่คุณมีเป้าหมายการทำสงครามไม่ชัดเจนคุณเอาตัวรอดการสงครามหรือเปล่าและที่เขากลัวก็คือว่าคุณไปทอดทิ้งชาวยิวที่เป็นตัวประกันหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำอย่างเงี้ยน่าจะได้ตัวประกันกลับบ้านคืนเรียบร้อยแล้วนั่นคืนเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นโบสถ์ชาวยิวต่างๆซาบัตซึ่งเป็นกลุ่มนิกายของศาสนายิวได้เปิดศูนย์บริการและสร้างโบสถ์ยิวต่างๆทำตามที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมาจากกลุ่มนี้ที่หนีเกณฑ์ทหารหรือเปล่าฉะนั้นไม่ได้ติดอาวุธพวกเนี้ยไม่ได้เก่งอู้ทุกคนเพราะมันนี่ที่มีนายทหารบางท่านว่านี่เขาเป็นติดอาวุธเพราะว่าฝึกอาจจะฝึกจริงแต่กลุ่มนี้จางลงมาหน่อยซึ่งซาบัตก็คือนิกายหรือกลุ่มหนึ่งของฮาซิดิกนะซึ่งเป็นกลุ่มยิวออร์โธดอกซ์ที่เคร่งครัดในธรรมเนียมโบราณเผยแพร่ศาสนาและความช่วยเหลือยิวทั่วโลกจะตั้งศูนย์ซาบัตขึ้นในเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เป็นชาวยิวโดยเฉพาะซาบัตที่อยู่ในซอยสุขุมวิท22เป็นกลุ่มศาสนาซาบัตขนาดใหญ่มีชั้นใต้ดินห้ามคนไทยลงไปห้ามตรวจค้นมียามมีรปภ.แค่เข้าไปยิวเท่านั้นบุคคลอื่นสโนเวสเตชันเข้าไปไม่ได้มารู้จักชาวยิวหน่อยมารู้จักชาวยิวว่าอาหารตรงนี้แล้วเขาไปกินมีอยู่กันที่ไหนผมเองเคยไปรับประทานอาหารชาวยิวที่ถนนข้าวสารเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าอาหารโกเซอร์ที่ปรุงอย่างถูกต้องตามหลักของศาสนายิวซึ่งคล้ายกับศาสนาอิสลามที่มีอาหารฮาลาลเห็นไหมบอกมีข้อกำหนดเยอะแยะตั้งแต่วัตถุดิบการเชือดการกระบวนการทำอาหารสัตว์บกกินอย่างไรสัตว์ปีกกินอย่างไรสัตว์น้ำกินอย่างไรสัตว์เลื้อยคลานและแมลงห้ามรับประทานเด็ดขาดห้ามรับประทานอาหารเนื้อผสมกับนมห้ามปรุงอาหารผสมกันในมือเดียวกันพวกนี้กินด้วยกันไม่ได้ไม่สามารถจะทานชีสเบเกอร์ชีสหน้าเนื้อได้แยกหม้อแยกชามแยกจานหมดโอ้โหมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณกับร่างกายแยกออกจากกันแล้วร่างกายที่เน่าเปื่อยจะคืนที่มาได้อีกนี่คือความเชื่อของเขาที่ไปสัมสู่สารกับเราเนี่ยร่างกายจะต้องศักดิ์สิทธิ์นะร่างกายต้องศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นจึงเก็บร่างกายเอาไว้ไม่เผาไม่ทำลายฝังเท่านั้นวิญญาณไม่ไปไหนจะต้องกลับมาที่ร่างคืนนะจึงเกิดเป็นสุสานชาวยิวห้ามเผาศพเด็ดขาดมีร่างกายก็ถูกฝังและห่อศพไว้ในโลงหากไม่จำเป็นก็ห้ามรบกวนห้ามดึงออกมานี่แหละคือชาวยิวบายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81